ไทยเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้เอาคนอินเดียมาเป็นภิกษุณีมาให้เราเห็นเลยแล้วเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ให้สืบทอดถ้าตรงนั้นนะเขาส่งภิกษุณีมานะโยมนะเราได้เป็นภิกษุณีกันมากมายเลยแต่ก็จะเสียใจเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนไทยเราเป็นคนละเอียดอ่อนโยมคนไทยเราเป็นคนละเอียดอ่อนซึ่งรับพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการพอมีพุทธศาสนาพระอรหันต์เข้ามาสอนธรรมะเนี่ยคนผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้มากกว่าผู้ชายแต่ไม่ได้บวชภิกษุณีแต่ทุกคนเนี่ยถืออุโบสถเป็นแม่ชีเป็นถืออุโบสถทุกคนธรรมะได้เท่ากับผู้ชายตั้งแต่บัดนั้นมาคนที่อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยมากก็เป็นผู้หญิงเยอะแยะเลยผู้หญิงบางคนเนี่ยนะไม่ได้แต่งงานเลยนะสมัยก่อนผู้หญิงคนไทยเราไม่ได้แต่งงานเนี่ยถืออุโบสถมาตั้งแต่เป็นสาวยันแก่เลยพอตายแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยเผาเป็นแก้วหมดเลยโยมเป็นแก้วหมดทั้งกระดูกเลยฮะเขาเหมือนบวชโยมเขาก็สำเร็จก็เหมือนบวชแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้เป็นภิกษุณีเท่านั้นเองเรามันขาดตอนตรงนี้เราก็ตัดสินกันยังไงโยมนะคือตัดสินว่าเราทางพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในเมืองอินเดียเนี่ย 7-80,000 รูปเนี่ยไม่พิจารณาเอาภิกษุณีมาให้เราแต่ไปให้ลังกาแล้วภิกษุณีจะต้องได้รับอาโรวาทจากพระเถระในวัดนั้นปกครองในวัดนั้นต้องเชื่อฟังด้วยถ้าดื้อรั้นเถียงอย่างทุกวันนี่เขาเป็นไม่ได้เลยโยมใช่ไหมมาโต้กับพระได้เนี่ยเขาไม่ให้เป็นภิกษุณีหรอกมันเป็นไปไม่ได้ทิฏฐิอันนี้ไม่ได้รู้ละแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองฉลาดกับพระด้วยยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งถือว่าพระไม่รู้เท่าตัวเองยิ่งไปใหญ่ดังนั้นแสดงเขารู้ว่าไม่ควรมีภิกษุณีในเมืองไทยแต่คนไทยก็ไปพระนิพพานได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายดังนั้นหลวงพ่อสังวาลยังพูดนะว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีหญิงมีชายชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่ใช่ไอเพศเนี่ยเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองแต่จิตแนวเนี้ยมีคุณธรรมเท่ากันเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วบางทีคนเราเนี่ยไม่ได้แสดงรูปแบบแต่กลับเป็นคนดีก็มีเยอะแยะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เยอะแยะแต่นั้นนึกว่าถ้าชาตินี้เราไม่ได้เป็นภิกษุณีใช่ไหมฮะเราก็ปรารถนาได้นี่ถือศีล8ไปเดี๋ยวไปถึงศาสนาพระศรียังไม่ตายเราก็ได้เป็นภิกษุณีนะเป็นโดยพระวาจาจากพุทธเจ้าอนุญาตมันแจ๋วกว่านี้อีกนะดีกันนี้อีกไม่ต้องไปถูกใครคัดค้านเลยสมัยนี้จะเป็นทั้งทีมันก็มีอุปสรรคเยอะต้องต่อสู้แล้วก็เป็นยากเมืองไทยเนี่ยเป็นยากเพราะพระเถระสมาคมเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียนพระไตรปิฎกกันเยอะนะอย่างพระผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้ธรรมะรู้พระไตรปิฎกพระไทยเรานี่รู้พระไตรปิฎกถึงแก่นแท้เลยนะโยมนะพระไทยเรานี่ไม่ใช่โง่นะโยมนะรู้ระดับทุกอย่างเลยรู้คำสอนพระเจ้าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่พระไตรปิฎกนี่อยู่ในหัวใจของพระไทยเราคนไทยเราดังนั้นเขาจึงได้ยึดมั่นว่าตรงนี้เขาถือว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ให้เถระสมาคมเขาไม่ให้โอกาสเรานอกจากบวชก็บวชไปเถอะแต่ว่าสิ่งตรงนี้ไม่มีประเพณีสืบทอดมาจึงยากที่จะเกิดในเมืองไทยยิ่งพระยิ่งรู้ธรรมวินัยมากขึ้นยิ่งเคร่งครัดมากขึ้นยิ่งเป็นยากใหญ่เลยถ้าละล้มหลวมกินข้าวเย็นได้เที่ยวกันได้อย่างพระจีนพระญี่ปุ่นบวชง่ายเลยโยมอย่างพระลังกาพระพม่าเนี่ยเขาก็ขึ้นรถอะไรกันรับอะไรต่ออะไรต่อมือผู้หญิงได้เงี้ยนั่งรถไปเบียดกันไปได้เงี้ยแท็กซี่คันหนึ่งพระชีนั่งกันเต็มไปได้ภิกษุณีก็นั่งกับพระไปได้เงี้ยอย่างไต้หวันอย่างเงี้ยนะจริงศีล8ยังไม่ครบเลยภิกษุณีพระองค์อ่ะที่ตมาไปเห็นนะแต่ก็เข่งวิธีปฏิบัติเขาเยอะแต่จริงๆลึกๆแล้ววินัย10ข้อเขาทำไม่ได้ตมาก็เคยไปไต้หวันมาไม่ชีไต้หวันก็เคยมาอยู่ตมาแต่ข้อวัดอะไรเรื่องเคร่งครัดอะไรก็มีแต่พอเอามาวินัยละเอียดอย่างกับพระมันดานาเนี่ยหลุดเลยโยมเพราะเผลอสู้ไม่ฉีศีล8เราไม่ได้เลยใช่ไหมเอาอย่างกับภิกษุณีเขาน่ะกินข้าวเย็นก็ได้

0: อย่างเงี้ยกินแอปเปิ้ลก็ได้อาตมาไปประชุมที่เกาหลีอ่ะประชุมที่เกาหลีไปประชุมที่จีนน่ะพอตกเย็นมานะโยมนะเขาก็เชิญพระเราไปฉันอาหารว่างอาตมาก็กูจะเลี้ยงได้ไงวะสององค์ก็จะเดินหลบอยู่เงี้ยเดินชมวิวก็เลยเดี๋ยวไปตามเงี้ยอุตส่าห์ไปเดินชมวิวรอบๆตลาดเดี๋ยวก็มีพระมั่งโยมมั่งไปตามให้เรามากินอาหารว่างเขาไม่รู้นะว่าพระไทยเราไม่กินพระลังกาก็กินพระจีนก็กินพระทิเบตพระทุกคณะกินหมดเว้นอยู่พระไทยเราสององค์ที่เราไปแปลกกับเขาสององค์แล้วบอกว่าเขาก็บอกเราก็อุตส่าห์เลี้ยงไปเดินชมวิวจะไม่กินกับเขาละเอาแค่ศีล8ก็ยังถือไม่ได้เลยภิกษุณีโยมนะนี่ทำไงกูจะเลี้ยงได้ไงเอ้ามันน่ารังเกียจเขาจะหาว่าเรามาประชุมแล้วไม่เข้าหมู่คณะเขาก็เลยไปนั่งไปจิบน้ำชาอะไรต่ออะไรดื่มน้ำอะไรต่ออะไรไปก็ไม่ให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรังเกียจอะไรแต่ทุกองค์ก็มีอาหารว่างมีขนมแล้วก็มีไอแอปเปิ้ลมีองุ่นมีอะไรกินน่ะดีแต่เขาไม่เลี้ยงหวายก็บุญแหละคือต้องเข้าใจนะว่าภิกษุณีของเขาพระของเขาเนี่ยศีล8ยังไม่ได้นะโยมแต่คนไทยเรานี่นะคนไทยเรานี่ยังศีล8นี่ถือได้มีคนหนึ่งภิกษุณีไม่อยู่ที่วัดตังฐานกลับไปศึกเลยก็คืนแรกมาก็ตั้งตัวภิกษุณีอยู่ไปนานๆเข้าแกก็บอกว่าไปวัดไหนก็เขาก็ไม่ยอมรับแกเป็นภิกษุณีนะเข้าก็เข้ารู้ตัวว่าภิกษุณีเนี่ยต้องถือถึง311ข้อแกก็เลยเขาก็มองแกแค่ศีล8มันก็ต้องไม่กินข้าวเย็นต้องไม่กินไอ้พวกผลไม้ของเคี้ยวของฉันต้องไม่กินแต่ภิกษุณีไต้หวันภิกษุณีลังกาภิกษุณีภิกษุณีทิเบตภิกษุณีญี่ปุ่นภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยก็เรียงโต๊ะกันอย่างนี้จะทำไงใช่ไหมภิกษุณีก็เป็นไปไม่ได้นี่เราพูดกันตามความจริงในที่เราไปเห็นมาแล้วถ้าอย่างสมัยพุทธเจ้านั้นโอ้โหนั่นเราจะไปเทียบเลยระดับนั้นเป็นพระอรหันต์ถือว่าเขาสมบูรณ์แล้วก็
1: แจ้งลาไปมูลชนก็จะฝากกับประวัติพระท่านดงหลัง
0: ไม่รู้เลยรู้แต่เพียงว่าเป็นพระแท่นดงหลัง
1: ประวัติก็เป็นมา
0: ก็คงจะเป็นวัดสมมุติโยมคือสมัยก่อนคนไทยเราเนี่ยไม่เคยไปอินเดียก็ต้องพระแท่นดงหลังก็สมมุติว่าเป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้าก็สมมุติให้เป็นที่พระนิพพานของพุทธเจ้าว่าต้นไม้อย่างร้องไห้ต้นยาอย่างร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเห็นที่เมืองกุสินาราเราก็ถือว่าพระแท่นตรงหลังก็เป็นที่สมมุติเป็นแหล่งสมมุติขึ้นมาก็เหมือนเราปั้นพุทธรูปเนี่ยใช่ไหมเราปั้นแล้วเราก็รับศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนมาเป็นแทนพุทธเจ้าเหมือนยังพระชินราชพระแก้วมรกตอะไรต่างเนี่ยพระแท่นลงหลังก็เป็นพระแท่นที่สมมุติแทนพุทธเจ้าว่านิพพานที่นั่นแต่จริงๆก็คือความสมมุติขึ้นมาตามความจริงนะ
1: อันนี้แปลกอย่างนะครับนับในจำพรทั้งวันทั้งค
0: ืนมันคงจะมีคนตายคอยส่วนบุญอยู่ที่นั่นมั้งคงจะมีคนมารับส่วนบุญที่นั่นเยอะมันยังไม่ไปเกิดผีกับหมามันรู้จักกันนะตัวนักนี่ตามันเห็นมันบอดสีแต่มันเห็นผีได้นะจริงฮะคิดว่าจริงนะแต่มาว่าจริงว่าตัวนักเนี่ยมันเวลามันหอนหากันมันจะหอนอย่างหนึ่งแต่หอนเห็นผีเนี่ยมันหอนไม่ดูใครเลยนะโยมนะมันจะหอนหน้ามันขึ้นเชิดเลยแต่ถ้าหอนหาเพื่อนมันจะหอนหน้าตรงๆเนี่ยแต่ถ้าหอนเห็นผีนี่มันหอนไม่ด้วยโอ้โหโจ้นั่นอมาแล้วล่ะเสียงมันจะยาวเยือกเชียวมันเห็นโยมแต่เห็นผีมันต้องหอนแปลกแต่ตมาก็เคยสังเกตนะใช่ ไอ้นี่มันหอนเพราะว่าไอ้กระทบแก้หูมันแต่อย่างที่หอนเห็นผีเนี่ยมันหอนแบบประเภทไม่ได้ยินอะไรไอ้ภาพนั้นผ่านมาแต่หมามันก็มีสื่อตรงนี้เข้าใจยังพิสุนีนะเข้าใจว่าไงเราไม่มีสืบทอดมาไงโยมมันขาดตอนแต่ตอนนี้อะไรกบินสิงยามาน่ะตอนนี้พระสงฆ์เขาไม่เอาเนี่ยทำยังไงฮะมันก็ถือว่าครูธรรม8ประการไม่สำเร็จแล้วเมื่อพระสงฆ์ไม่อนุญาตเนี่ยครูธรรมไม่ได้ประพฤติไม่ได้ดังนั้นเมื่อครูธรรม8ประการนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้ก็ถือว่าไม่ผ่านด่านตรงนี้ถ้าพระสงฆ์อนุญาตปุ๊บบวชได้นะถ้าเกิดพระสงฆ์ไทยเนี่ยเกิดอนุญาตว่าขอให้จัดการสิกขามานาสัมมเนรีหรือการอบรมให้รู้ว่าการบวชภิกษุณีเนี่ยเกิดขึ้นเมืองไทยและพระสงฆ์ทั้งหลายพระเถระเนี่ยเป็นใหญ่เนี่ยสามารถที่จะอนุญาตได้ฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์ไม่อนุญาตเนี่ยถือว่าครูธรรมตกไปโดยโยมถ้าขืนบวชก็ดื้อรั้นเลยเถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรโยมเถียงก็เป็นวจีกรรมไปเปล่าๆแต่ก็ถือจะบวชเองก็บวชแบบเงียบๆไปแบบเพศที่อย่าได้ไปถกเถียงกับพระเถระสมาคมซึ่งเขาอยู่กับพระไตรปิฎกมาสมบูรณ์ถ้าผู้ใหญ่ก็รู้ซึ้งโยมแต่ทีนี้คนพวกสื่อทั้งหลายนะฮะว่าพระนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระนี่ไม่รู้รายลึกซึ้งเท่าคนนี้ไปศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เล็กจนโตโอ้ยคนนี้ฉลาดกว่าพระกลายเป็นว่าพระนี่โง่กว่าโยมผู้หญิงไปแต่จริงกับพระท่านรู้หมดรู้ต้นตออย่างที่ตมาเล่ามาเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วก็รู้ว่าพวกนี้ที่ไปบวชมาจากลังกาเนี่ยก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไรลังกาก็ไปเอามาจากไต้หวันอย่างที่ไต้หวันที่ตมาว่าประชุมแล้วก็ต้องมานั่งกินอะไรกันตอนเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นได้ยังไงโยมไม่ได้เขาเอาอะไรเผาหัวก็ด้วยนะโยมเผาหัวเวลาบวชต้องเผาหัวต้องเอาจุดธูปเนี่ยเขาจะมีขี้ธูปแล้วก็วางบนหัวเนี่ยภิกษุณีและพระเนี่ยนะเขาจะวางถ้าแล้วก็จะจุดบางคนนี่เป็นไข้เลยโยมวางบางคนนี่เก่งมาก9จุดก็ทำสมาธิสวดจนแล้วก็เผาหัวเนี่ยถือว่าเผาหมดก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วผู้ชายก็เป็นพระแหละต้องเผาหัวถึงจะเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องพุทธเจ้าโยมมาเผาก็ที่เมืองไต้หวันนั่นแหละพุทธเจ้าให้ปลงอ่ะคือเขามันเป็นประเพณีประเพณีเป็นประเพณีที่จะต้องเผาหัวก่อนจะบวชน่ะเผาเสร็จก็เป็นพระเลยแต่พุทธเจ้าเพียงให้ปรงว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาพอปรงกรรมฐานนี้เสร็จแล้วก็จึงจะเป็นพระถ้าปรงไม่ได้ก็เป็นพระไม่ได้เวลาจะบวชพระเนี่ยจะบวชภิกษุณีก็ดีบวชพระก็ดีเนี่ยอุปัชฌายะจะต้องให้ท่องว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลขันธ์นาคเนี่ยพอคนที่บวชเนี่ยเป็นภิกษุณีก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกษุณีเป็นพระก็ดีต้องท่องตัวนี้จนคำนานแล้วก็อุปัชฌายะก็จะให้ปรงว่า อย่างที่เราเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่สะอาดอย่างเงี้ยพอปรงเสร็จแล้วก็จะให้ยติเป็นพระจึงจะเป็นพระถ้าบอกว่าฉันไม่เอาเกสาโลมานะเขาก็ไม่ให้เป็นภิกษุณีไม่ได้เป็นพระไม่ได้ตอนนี้พอมาไต้หวันเนี่ยมันกลัวว่ามันจะเป็นไม่ขลังจะเป็นไม่จริงก็เลยเผาหัวซะเลยเอามึงทนได้มึงจะเป็นพระได้เขาก็ดีนะจะเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเผาหัวได้ไงก็ถือว่าเขาก็อดทนจริงแต่เรื่องระเบียบวินัยเขาก็ไม่มีมากแต่จะมาไม่อยากไปเถียงกันในพูดกับเราคนเดียวนะให้ไปเถียงไม่เถียงถือว่าที่เรารู้เป็นอย่างนี้เรื่องของภิกษุณีครูธรรม8ประการไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องลดตัวตนด้วยนะเถียงพระนี่ขาดเลยโยมไปเถียงกับพระนี่ขาดแล้วไปโต้วาทีกับพระไปว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดฉันว่าถูกพระท่านว่าผิดเนี่ยเราก็ผิดเลยฮะมันคงจะมีนิสัยปัจจัยมาแต่ชาติก่อนนะเขาคงมีบารมีนะเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะ ขาเป็นคนมีบารมีจะมาก็ดูแล้วคงสร้างบารมีเข้าไว้ที่อยากจะต้องเป็นภิกษุณีให้ได้ในชาตินี้แต่เขาเกิดผิดเวลาไปหน่อยแม้ถ้าเกิดสมัยพระเจ้าโศกนี่เขาได้บวชแน่นอนเลยหรือเกิดสมัยพุทธเจ้าเขาก็ได้เป็นภิกษุณีเขาก็ได้สำเร็จธรรมได้คนนี้ก็ตัดได้นะเขาเป็นคนใช้ได้เลยเขาเป็นคนดีแต่ว่าคนเราเนี่ยความคิดคนเรามันไม่เหมือนกัน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับ

0: บางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
3: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าเออในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
2: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน

0: เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
3: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดี รถเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำสองคำที่สำคัญมากในชีวิตของพนักงานโรงแรมคือเช็คอินกับเช็คเอาท์เคยได้ยินไหมครับเช็คอินกับเช็คเอาท์เราเริ่มที่คำว่าเช็คอินดีกว่าครับกริยานี้หมายถึงลงทะเบียนเพื่อเข้าพักในโรงแรมนะครับเช็คIn. เป็นสิ่งแรกที่แขกต้องทำเมื่อมาถึงโรงแรมนะครับเช่น I'd like to check in I'd like to check in ผมต้องการลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม I'd like to check in ในรูปคำถามนะครับก็ What time will you check in What time will you check in คุณจะมาลงทะเบียนเข้าพักกี่โมงแล้วถ้า check in หมายถึงเข้าพักในโรงแรม check out จะหมายถึงอะไรล่ะครับโอ้ใช่แล้วครับการออกจากโรงแรมโดยเก็บกระเป๋าแล้วจ่ายเงินห้องนะครับนี่แหละ check out ครับเช่น I'll check out at midday today ผมจะออกจากโรงแรมเวลาเที่ยงวันในวันนี้ I'll check out at midday today หรือ I must check outEarly ผมต้องออกจากโรงแรมเร็วกว่ากำหนด I must check out early ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจปรำไม่ดีโทษปี่โทษกองตัวเองรำไม่ดีโทษปี่กลองไม่ยอมมองตนผิดคิดผลักใสเที่ยวพาโลกล่าวหาว่าเขาใหญ่ตัวทำไมไม่โกรธโทษตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกลองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเองทำไม่ดีกับพานพาโลหาว่าคนอื่นทำให้เสียเหมือนคนรำไม่สวยกลับโทษว่าเพราะปีกรองบรรเลงไม่ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทําอยู่เป็นประจำดังนี
2: ้ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: การณ์ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์อยู่แห่งหนึ่งเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดทั้งกุ้งหอยปูปลาและเต่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่นี่ก็มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งมีชื่อว่าเจ้าจุ้นจ้านเป็นเต่าที่มีนิสัยช่างพูดคำพูดของมันมักจะก่อเรื่องอยู่เสมอครั้งนี้ก็เช่นกัน
1: โอ้โหพี่กล้ามใหญ่โอ้ยกล้ามของพี่แล้วมันช่างใหญ่แล้วก็แข็งแรงสมชื่อจริงๆ นี่ฉันว่าพี่นะต้องเป็นปูที่แข็งแรงที่สุดในโลกเลย
2: ขอบใจมากนะเจ้าจุนจ้านสำหรับคำชมคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: นี่พี่
2: อร่อย
1: ฉันได้ยินคนอื่นเขาพูดถึงพี่ด้วยนะพี่กล้ามใหญ
2: ่เขาพูดถึงข้อว่ายังไงฮะเจ้าจุนจ้าน
1: ี่คืออย่างนี้นะพี่แหมความจริงเรื่องนี้ฉันไม่ควรจะพูดเลยนะแต่ว่าเอ้าไหนๆจะพูดแล้วก็ต้องพูดซะให้หมดแต่พี่ต้องสัญญานะว่ารู้แล้วก็เงียบซะ
2: เหยียบเจ้าน่ะเหรออ๋อใช่
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
2: รู้ยังไง
1: อ๋อไม่ใช่เหยียบจังฉันหมายถึงให้เหยียบเรื่องที่ฉันพูดวันนี้ไว้ไม่นำไปพูดต่อที่อื่นอีก
2: อ๋องั้นเหรอได้ข้ารับปากจะไปนำเรื่องนี้ไปพูดต่อที่อื่นจะพูดมาพวกเขาพูดถึงข้าว่ายังไง
1: นี่เพชรคนอื่นไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าพี่ก้ามแดงนะสิ
2: ก้ามแดงก้ามแดงมันว่ายังไง
1: พี่ก้ามแดงเขาบอกว่าพี่ก้ามใหญ่เนี่ยใหญ่แต่ก้ามตอนนั้นแหละ
2: เ
1: รียวแรงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ละถ้าประลองกำลังกับเขาเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยมีหวังสู้เขาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก้ามแดงมันพูดอย่างนั้นเฉลอ
1: โธ่พี่ใช่สินี่พี่เขายังบอกอีกว่าที่เขาไม่ท้าสู้กับพี่ซึ่งหน้าทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาสงสารพี
2: ่
1: กลัวพี่จะขายหน้าพวกสัตว์อื่นนะ
2: หน่อยเนี่ยเจ้าก้ามแดงมันจะมากเกินไปแล้วอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ข้าจะต้องไปจัดการกับมันซะแล้ว
1: อ้าวพี่ปะทอยก็ไหนบอกว่ารู้แล้วจะเหยียบไง
2: ใช่ก็ข้ากำลังจะไปเหยียบมันอยู่นี่ไงล่ะ
1: จะไปแล้วอุ้ยสนุกจังเว้ยได้ดูมวยฟรีอีกคู่แล้วเราว้า

0: เอนั่นมันที่ก้ามใหญ่นี่กำลังตรงรีมาหาเราหน้าตาขมึงถึงบอกบุญไม่รับเชียวมีธุระอะไรกับเรานะ
1: โอ้เจ้าก้ามแดงอยู่ที่นี่เองเหรอดีแล้วไม่ต้องเสียเวลามาๆๆออกมาเลยมาสู้กันจะได้รู้ว่าเจ้ากับข้าใครมันจะแน่กว่ากัน
0: อะไรการที่ก้ามใหญ่จู่ๆก็มาท้าฉันออกไปสู้กับพี่ทำไมถึงยังไงนะฉันก็สู้พี่ไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะสู้กับพี่ด้วยแล้ว
1: นี่ไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหรอกเจ้ากาบแดงนึกว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้าได้ว่าอะไรข้าน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยทำเป็นสงสารไม่อยากท้าสู้กับข้ากลัวข้าขายหน้าถ้าสู้เจ้าไม่ได้ไม่ต้องรักษาหน้าข้าหรอกวันนี้เจ้ากับข้าจะต้องมาพิสูจน์กันมาๆๆมาออกมาเลยข้าจะไม่ถอยเจ้าไม่แต่ก้าวเดียวออกมา
0: โอ้พี่นี่ฉันงงไปหมดแล้วนะที่พี่พูดไปทั้งหมดเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นสักคำพี่ก็รู้นิสัยฉันดีนี่นาฉันเคารพพี่มาตลอดพี่ไปฟังก็จะพูดมา
1: เจ้าไม่ต้องมาปฏิเสธนะข้ามีพยานยืนยันได้ว่าเจ้านั้นเป็นคนพูด
0: ใครกันล่ะพี
1: ่เจ้าจุนจ้าไง
0: เจ้าจุนจ้าเองเหรอโอ้โหเจ้านี่มันก็ร่อนจะตายพี่ไปเชื่อมันได้ยังไงวันๆนะมันไม่เคยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีแต่พูดบทพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อน้ำท่วมพุ่งโอ้ยโม้ไปวันๆจนไม่มีใครเขาอยากจะคบกับมันอยู่แล้วคำพูดของมันนะไม่มีใครเขาเชื่อหรอกพี่ก็รู้นี่นะ
1: แน่ใจนะว่ามันได้พูดอย่างที่มันเล่าให้ข้าฟัง
0: แน่ใจที่สุดเลยพี่ฉันภาคภูมิใจในก้ามแดงของฉันก็จริงแต่ฉันภาคภูมิใจในสีแดงสวยของมันมันเป็นส่วนที่เป็นความงามเป็นเสน่ห์ของฉันไม่เคยคิดที่จะนำก้ามแดงของฉันเนี่ยไปต่อสู้กับพี่เลยคืนฉันสู้กับพี่นะก้ามแดงของฉันคงเป็นแผลเป็นรอยเสียสวยหมดละพี่
1: เจ้าพูดมามันก็มีเหตุผลถ้าอย่างนั้นข้าจะต้องไปจัดการกับเจ้าจุนจ้าซะแล้วปากเสียจริงๆจะทำให้ข้ากับเจ้าทะเลาะกันซะแล้ว
0: ฉันไปด้วยที่ต้องจัดการมันใต้เข็ดหลับเลิกก่อนเลิกสักที
2: ไม่นึกเลยว่าพี่ปูกามใหญ่มันจะถูกหลอกง่ายอย่างนี้นี่ป่านี้จะปูกามแดงนะคงจะน่วมไปแล้วสมน้ำหน้ามันถือว่ากามสวยไปไหนมาไหนชอบวางกามดีนะโดนอัดซะบ้างจะได้หายซ่าแหมสนุกจริงๆโว้ย
1: เจ้าจุนจ้า
2: ทว่าใหญ่โอ้ยตกใจหมดเลย
1: มาหลอกข้าได้สนุกมากใช่ไหม
2: คือว่าพี่กามใหญ่จะว่าพี่กามแม่ก็มาด้วยเหรอ
0: ใช่สิ
2: หวัดดีจ้า
0: เจ้านี่มันปากเสียรู้ไหมคำพูดของเจ้าก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นวันนี้เจ้าจะต้องถูกพวกข้าลงโทษสักบ้างแล้ว
2: ตายแล้วเว้ยทำไงดีแล้วเนี่ย
1: จะทำไงดีน่ะเหรอข้าจะใช้ก้ามใหญ่อสมพลังของข้าหนีบเจ้าให้น่วมเลย
0: ข้าจะหนีบปากเจ้าให้แบนจนพูดไม่ได้เลย
2: กลัวแล้วอย่าทำฉันเลย
3: เจ้าปู่ก้ามใหญ่และเจ้าปู่ก้ามแดงตรงรีเข้าไปหาเจ้าเต่าช่างพูดที่ชื่อว่าเจ้าจุนจานเพื่อที่จะทำร้ายมันเป็นการสั่งสอนที่ปากไม่ดีเจ้าเต่าช่างพูดเห็นเป็นการจวนตัวจะหนีก็หนีไม่ทันเพราะมันเป็นสัตว์เดินช้าจึงหดหัวหดขาเข้ากระดองหลบก้ามอันทรงพลังของเจ้าก้ามใหญ่กับเจ้าก้ามแดงอย่างรวดเร็วเจ้าก้ามใหญ่และเจ้าก้ามแดงจึงหนีบโดนกระดองของมันแทน
1: โอ้ปุ๋ยวะเจ็บใจจริงๆหดหัวเข้าไปในกระดองซะได้หลบได้หลบไปอย่าโผล่มาก่อนแล้วกัน
0: เน็ตกันว่าจะรอดเหรอข้าจะเฝ้าเจ้า3วัน3คืนให้มันรู้ไปว่าเจ้าจะไม่โผล่หัวออกมาอีก
2: โอ้ยตายแล้วนี่ฉันน่ะเป็นสัตว์ที่อดทนกว่าพี่นะพี่จะไม่กินข้าวกินน้ํา3วัน3คืนเช่าเหรอไอ้ฉันน่ะไม่กินน้ํา3วัน3คืนไม่กินข้าว3วัน3คืนไม่ตายนะแต่พี่ทั้ง2จะทนเฝ้าฉันได้ตลอดเวลาหรือเปล่า
1: ฉลาดพูดนะข้าไม่โง่ถึงแม้รักเจ้าเต่าข้าก็ผัดกันเฝ้าผัดกันไปหาอาหารแต่เจ้าต้องอดตายในกระดอง
3: ช่างพูดก็จำเป็นต้องหดหัวหดขาอยู่ในกระดองโดยไม่ได้กินอาหารถึง3วันเต็มๆนับเป็นการลงโทษที่เจ้าจุนจ้านได้รับความทุกข์ทรมานมากฝ่ายเจ้าก้ามใหญ่กับเจ้าก้ามแดงหลังจากเฝ้ามาถึง3วันเห็นเจ้าเต่าไม่ยอมโผล่ออกมาจากกระดองแน่ขืนเฝ้าต่อไปเจ้าเต่าก็คงจะต้องอดตายซะเปล่าๆอีกทั้งระยะเวลาที่ผ่านมาถึง3วันนั้นก็ทำให้เจ้าปูก้ามใหญ่และก้ามแดงคลายความโกรธลงไปได้เป็นอันมากการที่เจ้าเต่าต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ก็นับว่าสมควรแก่โทษแล้วคงไม่ต้องรอลงโทษเจ้าเต่าด้วยการทำร้ายอีกจึงผลักจากไป
1: เอาละเจ้าเต่าครั้งนี้ข้าจะละเว้นเจ้าต่อไปถ้าเจ้ายังพูดปดสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกข้าจะขับเจ้าไปให้พ้นจากหนองน้ำแห่งนี้
4: จำเอาไว้นะเจ้าเต่าคราวนี้เจ้าโชคดีเพราะพี่ก้ามใหญ่เขามีเมตตาคราวหน้าถ้าเจ้าพูดใส่ร้ายข้าอีกนะข้าไม่ละเว้นเจ้าแน่ๆ

จ้าเต่าช่างพูดที่ชื่อว่าจุนจ้านหลังจากที่มันรอดไม่ถูกอาจจะน่วมมาได้ก็สงบเงียบไปพักใหญ่แต่ด้วยนิสัยปากอยู่ไม่สุขชอบพูดเรื่องชาวบ้านนินทาว่าร้ายผู้อื่นอยู่เสมอในที่สุดมันก็ก่อเรื่องอีกจนได้หลายครั้งหลายคราวจนสัตว์ต่างๆที่อาศัยหากินในหนองน้ำแห่งนั้นเกิดความชุลมุนวุ่นวายไม่สงบสุขเหมือนแต่ก่อนและทุกครั้งที่มีผู้โกรธแค้นจะทำร้ายมันมันก็สามารถใช้กระดองที่แข็งแกร่งป้องกันและเอาตัวรอดได้เสมอมาจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่มีสัตว์ตัวใดในหนองน้ำแห่งนั้นคบหาหรือว่าพูดกับมันอีกเลย

0: สวัสดีจ้าแม่คางคกสาวแสนสวยว้าวโอ้นี่วันนี้ไปได้ยาดีจากที่ไหนมาจ๊ะถึงได้ดูสวยเป็นพิเศษรู้ไหมอย่าว่าแต่คางคกด้วยกันเลยต่อให้กบและก็เขียดทั่วหนองน้ำแห่งนี้นะก็ไม่มีใครสวยสู้เธอได้เลยนะ
1: เขินจังเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้เธอจะพูดจาไพเราะแล้วก็สร้างสรรค์เป็นปิยวาจาว่าแต่เธอพูดจริงๆหรือเปล่าจ้าที่ว่าฉันสวยน่ะ
0: พูดเล่นจ้า
2: อีดาป้า
0: อุ๊ยชุย
2: นี่ไปให้พ้นนะไม่ต้องมาพูดกับฉันอีกเลย
0: โถ่เอ้ยก็น่าจะรู้ตัวหนังเป็นตะปุ่มตะปำแค่เดินผ่านฉันก็ขยะแขยงแย่แล้วอุ้ยไปที่ชอบที่ชอบแต่นั้นไม่คู
3: ณและนี่ก็คือสัตว์ตัวสุดท้ายที่มันได้พูดด้วยจากนั้นมาไม่ว่ามันจะทักใครก็ไม่มีใครพูดด้วยเดินไปหาใครเขาก็พากันเดินหนีเด็กๆทราบไหมคะว่าการที่ธรรมชาติให้หูเรามาสองข้างให้ลิ้นเพียงหนึ่งลิ้นนั้นก็เพื่อให้เราฟังมากกว่าพูดเพราะการจะเป็นนักพูดที่ดีนั้นจะต้องเป็นนักฟังที่ดีก่อนและการฟังให้ได้ประโยชน์นั้นก็ควรฟังแต่เรื่องที่มีสาระมีประโยชน์มีความรู้เช่นฟังพ่อแม่ครูอาจารย์และพระบรรยายธรรมเป็นต้นการฟังในที่นี้หมายถึงการอ่านด้วยนะคะเมื่อฟังมากอ่านมากก็จะมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็สามารถเป็นนักพูดที่ดีได้เจ้าจุนจ้านเต่าช่างพูดเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นนักฟังนักอ่านมันจึงพูดแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระจนไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยเมื่อไม่มีใครพูดกับมันไม่มีใครสนใจมันมีมันอยู่ก็เหมือนไม่มีในที่สุดมันก็เริ่มเซ็งจากเซ็งกลายเป็นซึมเศร้าและเสียใจมันรู้สึกเหมือนสังคมทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลมันไม่ว่ามันจะเป็นหรือตาย

0: แล้ววันหนึ่งมันจึงตัดสินใจในประเทศตัวเองออกไปจากหนองน้ำแห่งนั้นเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่มันเดินทางมาได้ครึ่งวันก็รู้สึกเมื่อยล้าจึงเข้าแวะพักอยู่ใต้พุ่มไม้เตี้ยต้นหนึ่งขณะนั้นบนท้องฟ้าปรากฏร่างของนกยางสองตัวบินสอดส่องหาอาหารนกยางสองตัวนี้อพยพมาจากถิ่นกันดารอดอาหารมาหลายวันจนหิวโซ
1: โอ้ยโอ้ยหิวจนจะหมดแรงบินแล้ว
2: ดูข้างหน้าดันเซรู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นนะ
1: อ๋อเจอแล้วปากแล้วสิเราลงมาจับมันมากินเลย
0: ทั้งสองบินฉบลงมาหาเจ้าเต่าอย่างรวดเร็วด้วยความหิวโหยหวังว่าเจ้าเต่าคงจะเป็นอาหารอันโอชะสำหรับมื้อนี้ของมันด้วยสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติเจ้าเต่าก็หดหัวเข้ากระดองทันทีทำให้นกยางทั้งสองไม่สามารถกินมันได้แต่นกยางก็ไม่ได้ละความพยายามมันพยายามจะกินเต่าให้ได้เพราะความหิวเจ้าเต่าเห็นท่าไม่ได้การจึงพูดขึ้นว่า
3: โอ้ยท่านทั้งสองโอ้ยอย่าพยายามกินข้าเลยถึงกินก็กินไม่อิ่มหรอกนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าท่านปล่อยข้าข้าจะบอกแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให
1: ้ถ้าเจ้าบอกแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่ข้านะอย่าว่าแต่ปล่อยเจ้าเลยข้ายินดีคบเจ้าเป็นเพื่อนหรือแม้แต่จะให้เป็นทาสรับใช้เจ้าก็ยังได
3: ้ท่านพูดจริงหรือนี่
2: จริงสิพวกเราอดอยากแสนสาหัสถึงได้บินมาไกลมาหากินจนถึงที่ดีน่ะหิวจนหมดแรงแล้วถ้าท่านให้แหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่เราก็เท่ากับช่วยชีวิตเราช่วยชุบชีวิตเราอ่ะนะจะให้เราทำอะไรเราก็ยอมทั้งนั้นแหละ
3: โอ้เอาละท่านทั้งสองเมื่อท่านรับปากเราอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายต่อไปแล้วนับว่าท่านทั้งสองน่ะโชคดีนะที่ได้มาพบข้าเพราะข้าก็คือผู้กว้างขวางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในทินนี้แหมพูดแล้วจะหาว่าคุยทีนี้นะไม่มีสัตว์ตัวใดกล้าคุยกับข้ารักเพราะพวกมันโง่กว่าข้าทั้งนั้น
1: ท่านเต่าท่านอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยพวกเรากำลังหิวนะรีบพาไปหาแหล่งอาหารเถอะ
3: โอ้จริงสิพวกท่านกำลังหิวนะ
1: ใช่
3: แหมข้าเองก็ไม่ได้พูดกับใครมาตั้งนานพอได้พูดได้คุยกับท่านมันชักมันติดลมเอางี้ท่านตามข้ามาเราเดินไปคุยไปเดี๋ยวก็ถึงแหล่งอาหารพอพวกท่านได้กินอาหารแล้วนะต้องตอบแทนข้าด้วยการเป็นเพื่อนคุยกับข้านะ

0: ในที่สุดนกยางทั้งสองก็ได้แหล่งอาหารเจ้าเต่าช่างพูดก็ได้มีเพื่อนคุยมันมีเรื่องคุยเรื่องพูดอยู่ได้ทั้งวันอวดรู้อวดเก่งอวดฉลาดจริงบ้างโม้บ้างไปตามประสาคนช่างพูดแรกๆเจ้านกยางทั้งสองก็พอทนฟังได้พอนานๆไปมันก็เริ่มเบื่อเพราะขี้เกียจที่จะฟังเรื่องเก่าเล่าซ้ำซากจำเจอยู่ทุกวันมันจึงได้พูดขึ้นว่า
1: ฮ่านี่ท่านเต่าเรื่องที่ท่านเล่าท่านคุยให้ฟังนี่นะหลายครั้งหลายหนจนข้าจำได้หมดแล้วไม่เห็นมีเรื่องอะไรเรื่องท่านมาก่อวนอยู่แต่ในบริเวณหนองน้ำนี้เท่านั้นนะท่านคงไม่ทราบละมั้งว่าโลกของเรามันไม่ได้มีแค่หนองน้ำแห่งนี้เท่านั้นนะมันยิ่งใหญ่ไพศาลนักยังมีอะไรอีกตั้งมากมายที่ท่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะ
2: เป็นไปได้ยังไงที่ยังมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะ
1: เป็นไปได้
2: เนี่ยเรานะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนกว่าสัตว์ใดในหนองน้ำนี้การเวลาที่ผ่านไปหลายชั่วอายุไขของสัตว์หลายชนิดมาตายแล้วเกิดแล้วตายหลายรอบเราถึงได้รู้ได้เห็นมาตลอดยังจะมีสิ่งใดที่เราไม่รู้อีกหรืออ
3: ้าวมีสิท่านเต่าหนองน้ำเนี่ยถ้าจะเปรียบกับแผ่นดินผืนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลละก็เป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเองท่านเป็นเต่าแต่คลานต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่ตามหนองน้ำพงหญ้ามองมาทางไหนก็มีแต่หญ้ามีแต่ต้นไม้ไม่สามารถมองไกลไปกว่านั้นได้
1: ใช่แล้วแต่พวกเราเป็นนกนะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เวลาที่เราบินขึ้นไปสูงๆเราจะเห็นแผ่นดินทั้งแผ่นดินกว้างขวางกว้างไกลสุดสายตาในโลกนี้ยังมีป่ามีภูเขามีบ้านเรือนผู้คนมีเมืองมีปราสาทราชวังมีถนนหนทางมียานพาหนะและอะไรต่ออะไรอีกมากมาย
3: นี่ขนาดเราบินได้เร็วก็ไกลเรายังไปมาไม่ทั่วเลยแล้วก็เห็นไม่หมดด้วย
1: นั่นน่ะส
2: ิโอ้โหจริงเหรอเนี่ย
1: ก็จริงนะสิ
2: อุ้ยเราทำยังไงอ่ะข้าถึงจะได้ไปเห็นอย่างท่านบ้างอ
3: ่ะโอ้ยคงไม่มีทางหรอกเพราะว่าท่านน่ะบินไม่ได้ถ้าท่านจะเดินไปจากนี่นะกว่าจะถึงในเมืองคงกินเวลาเป็นปี อีกอย่างนึงท่านก็คงไม่เห็นอย่างที่ข้าได้เห็นหรอกจริงไหม
2: ท่านนกยางทั้งสอง
1: ทำไม
2: นี่ท่านจำได้ไหมท่านเคยสัญญากับข้าไว้นะว่าท่านยินดีจะรับใช้ข้าถ้าว่าข้าบอกแหล่งอาหารท่านถ้าอย่างนั้นข้าขอถือโอกาสนี้ทวงสัญญานะงั้นข้าขอสั่งท่านให้ท่านทั้งสองหาทางให้ข้าได้ขึ้นไปเห็นทิวทัศน์บนท้องฟ้าและไปไหนมาไหนได้เหมือนท่านด้วยเถอะ
1: ก็ได้แต่ท่านต้องรับปากข้าเรื่องนึง
2: โอ้ยแหมหากว่าท่านพาข้าบินเหมือนท่านได้นะไปไหนก็ท่านได้นะไม่ว่าท่านจะให้ข้ารับปากท่านเรื่องอะไรข้ายอมทั้งนั้นแหละ
1: แน่ใจนะว่าท่านทำได้
2: แน่ใจสิว่าแต่ว่าท่านน่ะจะให้ข้ารับปากเรื่องอะไร
1: ท่านต้องรับปากว่าในขณะที่ข้าพาท่านขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านต้องสงบปากสงบวาจาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียว
2: อุ้ยใจถือศีลใบไม่พูดแม้แต่คำเดียวหรอ
1: แม้แต่คำเดียวไม่ว่าท่านเห็นอะไรสงสัยอะไรอยากรู้อยากพูดอยากถามอะไรก็พูดไม่ได้ทั้งสิ้นจนกว่าเราจะพาท่านกลับลงมาถึงพื้นซะก่อนจึงค่อยพูดได
2: ้
1: ว่าไง
2: แล้ววะห้ามพูด
1: ตกลงไหม
2: เอ้าอยากบินตกลงเรารับปากเราสัญญาว่าจะไม่พูดไม่ถามอะไรแม้แต่คำเดียวในขณะที่ท่านพาข้าบินนี่ท่านรีบพาข้าขึ้นบินเถอะ
0: และนกยางทั้งสองก็ไปหากิ่งไม้ขนาดเล็กพอเหมาะที่ปากของมันและเต่าจะคาบได้มาหนึ่งกิ่งให้เจ้าเต่าช่างพูดคาบอยู่ตรงกลางส่วนนกยางทั้งสองก็คาบด้านปลายคนละด้านแล้วก็พาเจ้าเต่าบินขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีจริงอย่างที่นกยางทั้งสองว่าทัศนียภาพข้างบนท้องฟ้าที่มองมายังเบื้องล่างนั้นช่างสวยงามแปลกตากว่าที่มันเคยเห็นมันได้เห็นบ้านเรือนผู้คนปราสาทราชวังถนนหนทางยานพาหนะเป็นครั้งแรกในชีวิตมีหลายสิ่งที่มันสงสัยอยากจะไต่ถามอยากจะพูดตามนิสัยที่มันช่างพูดแต่มันก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวผิดสัญญาเดี๋ยวเจ้านกยางทั้งสองจะไม่พามันเที่ยวมันพยายามอดทนไม่พูด จนนกยางทั้งสองเห็นว่าพามาเที่ยวชมพอสมควรแล้วและมันเองก็เหนื่อยแล้วด้วยจึงพาเจ้าเต่าบินกลับไปที่หนองน้ำ

0: ทางที่ใกล้จะถึงหนองน้ำนั้นเจ้าเต่าก็เหลือบเห็นสัตว์หลายชนิดที่มันพูดด้วยแล้วไม่พูดกับมันมันจะเกิดความคิดอยากจะเรียกร้องความสนใจจากสัตว์ทั้งหลายในหนองน้ำนั้นได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เต่าธรรมดาแล้วสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกันเหนือชั้นกว่าพวกเจ้ามากนะถ้านกยางพาบินวนที่บริเวณหนองน้ำสักหลายรอบก่อนลงก็คงจะดีจะได้มีสัตว์ต่างๆเห็นมันเหาะหลายตัวหน่อยเมื่อเวลาที่มันนำเรื่องที่ได้เห็นในวันนี้ไปพูดคุยพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ไม่ว่ามันโม้อีกคิดได้ดังนั้นมันจึงร้องสั่งนกยางทันทีโดยลืมคำสัญญาที่รับปากกับนกยางไว้ว่าจะไม่พูดอะไรก่อนลงถึงพื้นทันทีที่มันอ้าปากจะพูดปากของมันก็หลุดออกจากกิ่งไม้ที่คาบร่างของมันก็ลอยและลิ้วร่วงหล่นลงมาทันที
1: โอ้โ

ที่ชื่อจุนจั่นตกลงมาจากท้องฟ้าตายสนิทปิดฉากชีวิตจอมจุนจั่นของมันลงก็เพราะว่าปากของมันเองคำภาษิตโบราณว่าปลาหมอตายเพราะปากแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่เด็กๆเองถ้าปากไม่ดีย่อมนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองได้ดังนั้นเด็กๆจะต้องเป็นคนที่พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานมีสัมมาคารวะพูดในสิ่งที่ควรพูดสิ่งที่พูดไปแล้วต้องเป็นประโยชน์ต้องสร้างมิตรอย่างนี้ก็จะเข้ากับภาษิตโบราณที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายความว่าคนที่พูดดีย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนที่มีความรู้ดีหรืออีกภาษิตที่ฮิตอยู่ก็คือพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากระวังปากจะมีสีเรื่องเต่าช่างพูดก็คงจบลงเพียงแค่นี้ค่ะ

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงพุทธสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

มื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของราษฎรทุกขณะทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆทุกอย่างเช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนนี่ต้องระวังให้ดีเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำพวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดีก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วยต่อมาข้าพเจ้าก็นำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ช่วยกันรักษาป่ารักษาแหล่งน้ำรักษาความ

0: ความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่สาวๆจน75เนี่ยท่านและอีกอย่างขอวอนทางรัฐบาลแล้วขอวอนทางทุกท่านหมดเลยว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้คนทางกรุงเทพช่วยกันรักษาเพราะว่าตะก่อนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเรียกว่าแหล่งอาหารที่ยอดของคนทั้งหลายและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่าตอนข้าพเจ้าเด็กๆนี่ยังเห็นชาวบ้านเขาที่เขาอยู่ในเรือขายข้าวเนี่ยเขาตักน้ำเจ้าพระยามาแล้วเขาก็รับประทานก็รับประทานไปอย่างนั้นเลยเพราะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนั้นสะอาดมากเดี๋ยวนี้คงแย่แล้วที่แย่ที่สุดคือพันปลาตายไปแยะแล้วสูญสิ้นซึ่งพันปลาขอวอนให้ท่านช่วยกันหันกลับมารักษาสิ่งแวดล้อมเช่นป่าเช่นแม่น้ำลำธารต่างๆข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่มาให้พรและให้กำลังใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไรหรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสาการเพียงไหนขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทยเพื่อความผาสุกของราษฎรไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเราก็ชาติเดียวกันเปรียบเสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทางเรือก็ไม่ไปถึงไหนเรือชาติอื่นเขาก็แซงหน้าเรากันไปแต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกันเรือของประเทศไทยก็จะแล่นฉิวเพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลยขอให้พรทุกประการที่ท่านทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าในวันนี้จงตอบสนองทุกท่านขอให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่ปรองดองกันจับมือกันเดินไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ละเลยที่จะช่วยกันทนุถนอมแผ่นดินไทยให้คงอยู่ด้วยความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ให้สมกับคำโบราณที่ว่าในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวถ้าเรากินใช้แต่พอสมควรไม่มากเกินไปทรัพยากรไทยก็จะมีเหลือไว้เจือจุนถึงลูกถึงหลานไม่สร้างพิษภัยให้แก่ชาวโลกด้วยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่รับฟังข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ
1: พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11สิงหาคม2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนตร์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
2: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่พ้องมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับให้สบายใจหลับไม่ต้องห่วงกังวลอะไรก็หลับตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสงบภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำใจว่างๆเวลาหายใจเข้าเราก็ทำความรู้ว่าพุทหายใจออกทำความรู้ว่าโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเรา เอาพุทโธไว้เป็นอารมณ์แล้วเราจึงจะฟังธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจความสงบเวลาลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทเวลาลมหายใจออกก็นึกโทหายใจยาวๆลึกๆเข้าไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาทีละน้อยแล้วก็จับความรู้สึกไว้ที่2ช่องจมูกสูดลมเข้าพุทแล้วก็ค่อยปล่อยออกโทพุทโทแล้วก็ทำความรู้ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกกลับตามองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองนั่งอย่างใด นี่การฝึกตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นพระฝึกตัวเองให้รู้จักความสงบมาเรียนเรื่องบุญมาเรียนเรื่องบาปมาวัดต้องเรียนสองอย่างเรียนบุญคือความสงบใจเรียนบาปคือความไม่สงบใจเราก็ละความไม่สงบแล้วก็มาทำความสงบเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญละความทุกข์ใจละความเล่าร้อนใจแล้วก็มาทำความสงบอยู่ที่ใจเรานี่เรียกว่าเข้าถึงพระเข้าถึงพุทธะเข้าถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายอันทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเข้าถึงสังฆะพระสงฆ์พระสงฆ์แปลว่าผู้เดินตามทางปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้กระทำใจผู้ชนะใจคือละความทุกข์ใจพระสงฆ์ผู้มีความเพียรดับความทุกข์ใจฉะนั้นการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาก็คือเข้าถึงใจก่อนการมาวัดเราก็ต้องเข้าถึงวัดที่ใจก่อนเราจึงจะเกิดความสบายใจเราจึงจะมองเห็นว่าบุญมีอยู่ที่ใจเราแล้วจะมองเห็นได้ยังไงก็ต้องเห็นความสงบที่ใจเราคนไหนเห็นความสงบที่ใจตัวเองย่อมรู้จักว่านั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องวิ่งไปถามหาใครว่าฉันมีบุญแล้วหรือยังฉันละบาปได้แล้วหรือยังฉันจะไปสวรรค์ถึงสวรรค์แล้วหรือยังฉันจะถึงนิพพานแล้วหรือยังตายไปแล้วฉันจะเป็นอะไรก็รู้อยู่ที่ใจตัวเองว่าขณะนี้ใจของเราถึงอะไรถ้าใจของเราถึงแต่บาปยกใจไม่ขึ้นคิดแต่บาปอย่างเดียวคิดแต่จะทำแต่บาปคิดแต่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่ยอมแพ้ใครจะเอาชนะผู้อื่นจิตใจไม่เคยสงบเกิดความเล่าร้อนเกิดความจริงใจ

เมื่อจิตใจเราอย่างนั้นเราก็รู้ว่านี่มันตกนรกแล้วเราจะหาคนดีที่ถูกใจเราก็ไม่มีเราก็เลยไม่สบายใจทุกเวลาเราก็รู้นี่เราตกนรกทั้งเป็นทำอย่างไรดีหนอไอ้ใจที่มันตกนรกนี่จะยกให้มันพ้นนรกได้ทุกวันที่คนเราตกนรกกันเยอะก็ไม่เห็นเองว่านรกคุมที่ใจเราเนี่ยมันตกแล้วเศร้าหมองใจตกกันทุกคนจะตกมากตกน้อยก็ทุกคนต้องตกนรกนี่ไปแล้วไปอีกบางคนตกจนไม่กลัวตกจนไม่กลัวนรกก็เลยอยู่กับนรกตลอดเวลาแต่บางคนตกแล้วกลัวตกซะจนเข็ดก็เลยไม่อยากจะตกอีกเพราะความทุกข์ใจมันเสียดแทงใจเกิดความลำบากใจก็พยายามจะตะเกียกตะกายให้พ้นจากนรกก็พยายามจะทำจิตให้เข้าถึงสวรรค์เข้าถึงนิพพานเพื่อจะทำจิตตัวเองให้ผ่องใสเบิกบานมีความรื่นเริงบันเทิงใจจะทำอย่างไรได้ในเมื่อใจของเราคอยจะไปนรกอยู่เรื่อยก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนายึดหลักพุทโธไว้เป็นอารมณ์พุทโธช่วยได้แค่ไหนพุทโธช่วยได้ตลอดไปช่วยเดินพุทโธทำให้ใจสบายในการเดินกินพุทโธทำให้ใจสบายในการกินนอนพุทโธทำให้ใจสบายในการนอนนั่งพุทโธทำให้สบายในการนั่งพูดคุยคิดนึกก็พุทโธทำให้พูดคุยคิดนึกสบายใจเราต้องพยายามรู้ว่าทุกคนเราปรารถนาความสบายใจก็คือความสุขสงบใจแต่ทำไมมันจึงหายากเหลือเกินความสงบใจไอ้ความสบายใจเนี่ยพอมีบ้างนิดหน่อยแต่ไอ้ความสุขสงบใจนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจมันไม่เคยว่างใจมันไม่เคยสงบใจมันไม่เคยหยุดคิดก็จึงถามหาความสุขสงบที่ใจไม่ได้ถ้าตราบใดญาติโยมทุกคนเราในพุทธศาสนายังเรียนใจว่างยังเรียนใจพุทธะเปลี่ยนใจพุทโธไม่ได้ก็ยังไม่พบความสุขไม่พบความสงบที่ใจฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติที่วัดเพื่อจะนำเอาไปใช้กับการกินเดินนั่งนอนในตัวเราเราจะได้เอานำสติสัพพัญญะหรือสติปัฏฐานนี้เอาไปตั้งไว้ในตัวเราเอาสติปัฏฐานนี้ไปตั้งไว้ในตัวเราเราจะไปที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีพุทโธไว้ในตัวเราในใจเราฉะนั้นการมาฝึกจิตใจเราก็ต้องทำให้ใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการควบคุมไม่มีวิธีใดเท่ากับการสร้างตัวเองให้มีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้สงบด้วยการระลึกอยู่ตลอดเวลาถ้านานๆระลึกทิ้งมันก็นึกไม่ทันมันคิดอย่างอื่นเสียมากกว่าคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องคิดปัญหาร้อยแปดมากกว่ามันก็ไม่ว่างเมื่อใจไม่ว่างมันก็วุ่นวายเมื่อวุ่นวายเราก็ไม่เกิดความสบายใจไม่พบความสุขสักทีตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราภาวนาให้ติดต่อกันเช่นว่าทำไมจะต้องให้ภาวนาทุกลมหายใจเขาออกเขารู้ว่าใจของเราเนี่ยเวลาออกเวลาเข้าเวลาลมออกลมเข้าแต่ใจเราคอยจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันไม่อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตใจของเราไม่อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ปรุงแต่ง
เรื่องราวต่างๆเข้ามาประดังในใจเราก็เกิดความไม่สบายใจชีวิตของเราจะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณธรรมคือจะได้พึ่งตัวเราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขจากผู้อื่นให้เราคนทุกวันนี้คอยจะวิ่งหาความสุขจากสิ่งอื่นอยากจะได้ความสุขก็จะวิ่งไปขอคนอื่นเขาก็ไม่มีอะไรจะให้เราเขาก็ทุกข์อยู่เต็มหัวใจเขาอยู่แล้วเขาก็ทุกข์เต็มหัวใจเขาก็มีโลภโกรธหลงเต็มหัวใจเราก็โลภโกรธหลงเต็มหัวใจแล้วจะเอาอะไรมาแบ่งให้กันคนที่จะมีความสุขก็ต้องปราศจากโลภโกรธหลงในหัวใจทำใจสบายได้นะจึงจะแบ่งความสุขให้กันได้เหมือนเราจะไปขอเงินกับคนที่เป็นหนี้นั่นแหละไอ้เราก็เป็นหนี้เป็นสินไอ้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินต่างคนต่างก็ยืมกันมันไม่ได้อะไรให้กันเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่จึงเป็นการแก้ใจตัวเองเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเราจะต้องมาดูเรื่องของตัวเองว่าทำวิธีใดที่จะให้ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งบ้างใจเราเนี่ยมันคิดมามากแล้วคิดมาทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่เลยเคยห้ามมันสักทีไม่เคยหยุดมันได้สักทีมันก็ไม่เคยเจอความสงบสักทีเอาละเราตั้งใจสัก5นาที10นาทีที่จะหยุดความคิดของเราเสียบ้างมันจะได้เลิกวุ่นวายสักทีเราเอาไงเราก็ภาวนาไม่รู้จะเกาะอะไรก็เกาะพุทโธไว้ก่อนเกาะลมเข้าพูดลมออกโททำอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าอานาปานุสติผู้ที่รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วย่อมลืมเรื่องราวย่อมลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตลายแรงย่อมไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตที่ฝันหวานย่อมทำใจให้เป็นปกติสงบได้เพราะอะไรเพราะตัวเองมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองแต่ถ้าหาไม่แล้วคนเราเนี่ยจะเป็นคนที่เผลอตัวหลงตัวลืมตัวเพราะไม่สามารถจะภาวนาให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้จิตมันก็ยอมคิดไปเรื่องต่างๆนานาแล้วมันไม่ใช่คิดดีๆมันคิดเรื่องไม่ดีคิดว่าคนโน้นคิดว่าคนนี้คิดให้ร้ายคนโน้นคิดให้ร้ายคนโน้นคนโน้นไม่ก็คนโน้นพูดไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีคนนั้นไม่ดีกับเราไอ้เราก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาเราก็เลยมองเห็นทุกคนวุ่นวายทุกคนมีปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงตกจับจนทนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าใครเป็นตัวยุ่งตัววุ่นกันบางทีสามีก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษภรรยาโทษลูกทิ้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวุ่นโทษสามีโทษลูกโทษสังคมแต่แท้ที่จริงไอ้ตัววุ่นจริงๆนะมันดูที่ใจเราก่อนดูแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ตัววุ่นจริงๆมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าตัวปัญหามันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้จริงๆมันวุ่นอะไรก็ไปตามมันหมดมันใช้ทำอะไรแล้วก็ทำไปตามความคิดไม่เคยรู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราต้องการดูใจวุ่นของเราทำให้ใจมันว่างมันปล่อยวางให้เราก็เห็นวันนี้เนี่ยวิธีทำบุญที่ดีที่สุดวิธีไปนิพพานไปสวรรค์ที่ถูกต้องที่สุดเพราะคนเราตายแล้วไม่กายมันไม่ไปใจมันไปเอางั้นกายมันจะสุขทุกข์ไม่ไปกับเราแต่ตัวจิตคิดนึกนั่นไปกับเราไปดีถ้าคิดดีก็ไปดีถ้าคิดเป็นบุญก
็ไปเป็นบุญถ้าคิดเป็นบาปก็ไปตกต่ำ

เป็นโรคเอดคนมีธรรมะมันก็ไม่เป็นโรคไอ้คนไม่มีธรรมะมันแน่นอนแหละฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยคู่โรคศีลธรรมนี่ช่วยโรคได้ถ้าเราเกิดความกลัวเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมันจะได้ไม่มันจะได้มีเหตุผลเพราะก็กลัวไอ้นั่นตกเอ้ยจะตกอะไรคนเราหนีกรรมไม่พ้นเหมือนฟ้าร้องเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยฟ้าร้องกลัวฟ้ากลัวฟ้าจะพาเพราะอะไรไอ้ที่กลัวนั้นเพราะอะไรความเป็นจริงถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่กลัวพระอรหันต์ท่านเชื่อกรรมฟ้าร้องท่านไม่ตกใจเพราะท่านถือว่ามันผ่าเราก็ตายสบายดีก็ถือว่าเป็นกรรมมันไม่ผ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมันเพราะอะไรท่านเห็นกรรมก็เลยไม่กลัวอะไรทีนี้คนเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับความจริงเกิดความหวาดกลัวกันเป็นทุกข์เป็นร้อนไปต่างๆนานาจึงเรามาชวนกันปฏิบัติสิชวนกันภาวนามันจะได้มีเหตุผลตัดสินใจเอาเองว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแก้ไขอะไรไม่ควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือใจเราสิ่งที่ควรแก้ไขคือใจเราใจเราที่ไม่ดีควรจะแก้ไขใจที่ไม่สงบใจที่เป็นทุกข์เร่าร้อนควรแก้ไขสิ่งที่ควรทำคือทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มีพระรัตนตรัยทำใจให้เบิกบานอยู่ทุกวันทำยังไงจะให้เบิกบานอยู่ทุกวันถ้าพูดอย่างนี้ทำยากจริงๆเอาแค่มานั่งวัดสังฆทานพักเดียวคงจะได้แต่ยังไม่เบิกบานมันยังคิดถึงบ้านอยู่เลยมันยังมีเวทนาค่อยเกินนั่งพักเดียวจะเอาใจสบายยังปวดยังเมื่อยเข้ามาบิดบังอีกโอ้มันก็เอาสบายไม่ได้แม่จะให้สบายมันได้ปวดเมื่อยเข้ามาอีกทุกทรมานแต่ถ้าเราทำใจสบายได้นั่นเนี่ยมันก็เป็นความสุขใครเลยจะทำได้สบายทั้งวันทั้งคืนพวกก็แล้วเกิดมามันเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าสงสารไม่ใช่ไม่น่าสงสารนะมนุษย์เนี่ยน่าสงสารมันมีทุกข์มากนะไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะโยมลองคิดดูสิตกใจก็กลัวเป็นทุกข์พอใครมาทำอะไรตกใจหูยเป็นทุกข์ใจสั่นรัวมันเป็นทุกข์น่าสงสารตัวซี่ตัวสั่นน่าสงสารไหมตกใจอย่างเด็กๆเราเรียนเนี่ยพอตกใจมันร้องหน้าเขียวหน้าดำเชียวน่าสงสารอย่างคนโตเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยน่าสงสารไหมเวลาโกรธนี่แยกเขี้ยวเยี่ยวฟันหน้าดำหน้าแดงน่าสงสารไหมถ้าพูดกันสังขารและน่าสงสารจริงๆเพราะเขาผิดปกติเขาคุมอารมณ์เขาไม่ได้ตีนมือไม้เป็นไปหมดสังขารนี่เป็นทุกข์จริงๆเพียงใจเขาระงับโกรธไม่ได้เขาแสดงออกทรมานกายเขาเหลือเกินบางคนเต้นแรงเต้นกาเลยความโกรธก็น่าสงสารเวลาโลภนี่ก็น่าสงสารบางคนพยายามอยากจะได้ซื้อหวยใต้ดินทุกงวดเลยซื้อลอตเตอรี่เล่นแชร์มั่งอะไรมั่งขอให้ได้เงินเถอะบริสุทธิ์หมดเป็นหนี้เขาโหคนนี้เข้าหาใครไม่ได้จะหลบหน้าน่าสงสารจริงๆพอเดือดร้อนเรื่องเงินขึ้นมามันก็มีปัญหาน่าสงสารยังคนมีความหลงมากๆเนี่ยตัดใจไม่ออกนอนไม่หลับ1คืนนอนไม่หลับ2คืนนอนไม่หลับ3คืนพอ7คืนเบลอแล้วมีเสียงประสาทหลอนพูดเพ้อเจ้อผลสุดต่อเข้าโรงพยาบาลหมอต้องจับไปฉีดยาไปมัดไปช็อกประสาทโอ้น่าสงสารจริงๆคิดแล้วคนเรานี่มีปัญหาเยอะนะมันน่าสงสารเราไม่น่าไปเกลียดกันหรอกไม่น่าโกรธกันหรอกเอาสิตาเราเนี่ยน่าสงสารไหมอะไรเข้าตาหน่อยเดียวโหยแสบน้ำตาไหลจมูกเราเนี่ยอะไรเข้าไปแรงๆหน่อยจาม

ไว้ขัดเคืองหายใจไม่ออกล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยน่าสงสารดังนั้นร้อนมากก็ทุกทนไม่ไหวหนาวมากก็ทุกทนไม่ไหวหิวมากก็ทุกทนไม่ไหวล้วนแต่ร่างกายคนเราเนี่ยมันพิรุษมันทรุดมันโทรมอยู่น่าสงสารที่จะต้องทนุบำรุงประคบประงมอยู่ตลอดเวลาและถ้าใจคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆก็น่าสงสารจริงๆใครก็แก้ไม่ตกคิดมากๆแล้วโอ้ยวุ่นวายใจพลอยบ้านช่องปั่นป่วนกันไปหมดเพราะเขาทำใจไม่ได้ล้วนแต่น่าสงสารเป็นทุกข์ทั้งนั้นในเรามามีชีวิตอยู่เนี่ยคนเราถึงจะคิดจะตีจะเขียนจะฆ่ากันเนี่ยมันคิดผิดร่างกายคนเรานี่เจ็บป่วยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้พิจารณาดูตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์อะไรเลยมันปิดบังไปหมดตาเราเนี่ยโหต้องระวังตลอดเวลาอะไรเข้าหน่อยดีไม่ดีตาบอดแค่หูบางๆอะไรไปแยงหูหน่อยทะลุหูตึงอีกร่างกายของเราเนี่ยมันพิรุธอยู่ตลอดเวลาต้องซ่อมแซมต้องบำรุงรักษาใครว่ามันคงที่ไหนแต่พุทธเจ้าท่านเห็นให้มองดูรอบนอกก่อนว่าเนี่ยอาการ32คนเราเนี่ยมันมีพิรุธเราจะต้องเลี้ยงดูให้ความสะดวกกับเขาแต่ใจนั่นเนี่ยสำคัญมากที่มันจะทำให้กายนั้นชำรุดทรุดโทรมไปได้เร็วแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราได้แล้วมันจะดีขึ้นมาทุกอย่างนี่เรามองเห็นธรรมเราก็พิจารณาไปอย่างนี้เราจะได้ไม่ปล่อยใจของเราให้มันทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงซะจนดับไม่ได้ละไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ดับอะไรไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดเราจึงมาหาสมาธิกันเราหาได้เราก็ไปใช้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยก็วุ่นวายต่อไปใจดวงนี้ก็ไม่เคยสบายสักทีถ้าทำใจหยุดคิดไม่ได้มันไม่เคยเจอความสุขหรอกสุขที่ละเอียดอ่อนคือสุขจากความสงบใจเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านส่งให้พวกเราเนี่ยแสวงหาให้ได้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายซะแล้วไม่ได้อะไรแล้วร่างกายเรานี่หรือไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็เอาไปเผาไฟทุกคนเนี่ยเขารักเราหรือเขาก็ไม่รักเราจริงหรอกเขาก็ให้สัปเหร่อรักเรามากกว่าตัวเราอีกใช่ไหมถ้าเราตายในสัปเหร่อรักเรามากกว่าสามีภรรยาเราอีกสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมาพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือสัปเหร่อมันรักไงมันจับได้จับมัดแข้งมัดขาพลิกคว่ำหงายได้เอาน้ำมาพร้าวล้างหน้าได้จับให้พนมมือได้ผัวหรือไม่เข้าใกล้เลยเมียหรือไม่เข้าใกล้เลยกลัวไม่รักแล้วถึงจะร้องไห้ก็ร้องไห้อยู่ไกลๆเพราะอะไรมันเรื่องที่ว่าเราไม่เข้าถึงธรรมะเราต้องรักตัวเองต้องคิดปฏิบัติธรรมเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้

ตายคนเดียวดีใจก็ดีใจคนเดียวเสียใจก็เสียใจคนเดียวไปสวรรค์ก็ไปคนเดียวไปนิพพานก็ไปคนเดียวไปนรกก็ไปคนเดียวใครก็ไปก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำบุญไว้มันเป็นอย่างนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อของพวกนี้ก็มีจริงโยมจะเชื่อไม่เชื่อของนี้ก็เป็นสัจธรรมอยู่คู่โลกตราบใดที่ยังมีมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบุญบาปสวรรค์นรกก็ยังมีอยู่ตราบนั้นถ้าเข้านิพพานจะเมื่อไรหมดก็หมดไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครฟังเข้าใจไหมโยมหรือของเราทั้งหมดนะหรือของเราทั้งหมดตรงไหนที่เราเป็นของเราตรงที่เราหลงนั่นเองนะตรงที่เราหลงของเราทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่หลงไม่ใช่ของเราหรอกมันน้ำลายนะโยมน้ำลายเนี่ยอยู่ในคอก็เป็นของเราพอเราบ้วนเป็นของเราไหมนะอยู่ในปากเนี่ยน้ำลายเรากลืนได้พอเราบ้วนเป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราต้องกลับมากลืนใหม่เมื่อกี้เป็นของเราปัจจุบันเป็นของเราพอบ้วนปุ๊บไปเป็นอดีตไม่ใช่ของเราใช่ไหมขี้เกือกขี้ไข่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราก็ว่าของเราพอล้างออกไปแล้วไม่ใช่ของเราขี้หูขี้ตาเนี่ยอยู่กันที่ตาเราเนี่ยพอแคะออกไปไม่ใช่ของเราขี้มูกอยู่ในจมูกเราไม่เปลี่ยนหรอกพอออกแล้วไม่ใช่ของเราอีกใช่ไหมมันล้วนแต่ว่าเราไม่เห็นธรรมะเองเราก็นึกว่าอะไรอะไรของเราหมดนึกใครว่าขี้ตาของเราหรือว่าแค่ขี้มูกของเราถ้าของเราก็ต้องเอามาใส่ปากใหม่พอขี้มูกออกแล้วมาใส่ปากใหม่เป็นของเราทิ้งไม่ได้ต้องเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยมองตัวเราเองเราไปมองแต่คนอื่นทีนี้เมื่อเราไม่รู้มันก็หลงอะไรๆมันก็ถูกต้องไปหมดเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลือกสิ่งที่ดีแล้วพุทธเจ้าก็สอนของจริงสอนสัจจะสอนเรื่องปฏิบัติให้ตัวเราได้ดูตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจสงบมันก็เชื่อกรรมเชื่อเหตุเชื่อผลมันก็เข้าใจเองไม่สงสัยแต่นี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนพระพุทธรูปมันเนี่ยตั้งไว้ในป่าแล้วไม่มีใครกราบใช่ไหมพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าไม่มีอานิสงส์แล้วเลยนกกาก็กราบไหว้ไม่ได้เหมือนก็ไปสร้างโรงทานไว้ในป่าไปสร้างถนนไว้ในป่ามันก็ไม่ได้ไม่มีใครเดินเอาพุทธรูปไปตั้งไว้ในป่าก็ไม่มีคนกราบฉะนั้นเรียกว่าธรรมะก็เหมือนกันมันต้องน้อมเอามาใช้ใจเรามีประโยชน์เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติมันจึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพอเข้าใจไหมนั่งสมาธิไม่เป็นก็หัดนั่งที่บ้านเนี่ยเรียกฝึกซ้อมลองมาดูใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงวันหนึ่งถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไม่รู้เลยว่าสงบเป็นอย่างไรพอเราทำได้แล้วมันอยากทำพอทำสมาธิเกิดขึ้นมันเห็นว่าของนี้เป็นของประเสริฐดีกว่าสิ่งอื่นจะมีเงินมีทองก็ไม่ให้ความสุขกับใจเราแต่ความสุขเป็นหลักพอใจในการกระทำมันก็เลยปิดเกรนไม่ค่อยไปหมายกับใครและไม่ห้าเรื่องทะเลาะกับใคร
คนอันธพาลคือคนไม่สงบอย่าว่าเขาโน้นเดือดดาคนนี้ทะเลาะเขาวันยังค่ำทะเลาะกันไม่เบื่อ ทะเลาะคนของเราเนี่ยทะเลาะกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้แล้วไม่มีทะเลาะกับใครมันไม่ทะเลาะใครเพราะอะไรมันชอบสงบพอรู้ว่าการทะเลาะเบาแวงกันมันไม่สงบอยากทำใจให้มันสบายไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับใครคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราหรือเราว่าเขามันกระทบกระเทือนไม่สบายใจสู้สบายใจดีกว่าก็เลยหลีกทางไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมมันมีปัญหาทุกคนพวกคนเราในใจมันคอยคิดในแง่ไม่ดีอยู่เรื่อยไอ้แง่ดีมันก็ไม่คิดใครพูดไม่ดีมันเอาชนะตอบกลับไปทันทีอย่างน้อยก็ขโมยโกรธก่อนก็ยังดียังไม่โกรธแสดงออกขโมยโกรธก็เอาโกรธเขาข้างหลังเกลียดเขาข้างหลังถ้าทำใจได้แล้วมันก็แยกความรู้สึกตัวเองให้อยู่ในฐานะของคนรักสงบชอบอยู่อย่างสบายใจไม่หาปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอยู่ตามหน้าที่ของตัวเองสามีก็อยู่อย่างสามีที่ดีภรรยาก็อยู่อย่างภรรยาที่ดีลูกก็อยู่อย่างลูกที่ดีทุกคนก็อยู่ในฐานะที่เหมาะสมกับตัวเองต้องการความสงบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเอง

โยมเราดูหนังกันเนี่ยตั้งแต่2 ทุ่มยันเที่ยงคืนเนี่ยดูกันได้นะลองมานั่งสมาธิฟังเทศแต่2 ทุ่มยันเที่ยงคืนบ้างสินะลองทำได้ยังไปดูหนังให้ดูก็ได้นะ2 ทุ่มยันเที่ยงคืนแล้วจบแล้วยังไม่อยากเลิกเลยดูกันได้ขนาดไม่มีเงินยังพยายามหาเงินไปซื้อตั๋วจนได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าได้อย่างนั้นนะดีทุกคนเลยในประเทศไทยนี้ถ้าขยันนั่งสมาธิยังขนาดขยันนั่งดูหนังสำเร็จทุกคนเอาแค่อาทิตย์ละวันพระละครั้งก็พอไม่ต้องดูทุกวันหรอกไอ้ที่เราพยายามดูหนังดูมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ได้อะไรเลยนี่แต่เรื่องระบายอารมณ์เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มรรคผลอะไรแต่ท่านี้7 วันมานั่งวัน7 วันมานั่งวันนะโยมได้เยอะเลยได้ฝึกจิตใจได้เยอะเลยได้กุบุเราจะภูมิใจตัวเองแล้วโอ้เราทำบุญไว้เยอะเลยเดี๋ยวนี้เราทำเยอะเลยวันพระทิ้งก็นั่งตั้งแต่2 ทุ่มยันเที่ยงคืนพระท่านเทศบ้างสวดมนต์มานั่งสมาธิบ้างมันจะเห็นบุญเราทันตาเลยพอใจเราดีขึ้นกับเก่าเยอะเลยไอเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างไม่มีเครื่องวัดเพราะเราไม่ได้ทำใจเราเลยธรรมานี่มันยังทำได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ทำได้นะคิดว่าเราควรจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็บอกไอ้ที่รักกันจะไม่ได้ไอ้ที่รักกันจะห่างไอ้ที่ชังกันจะชิดนึกได้ไหมโยมไอ้ที่รักกันจะห่างไอ้ที่ชังกันจะชิดไอ้ที่เราไม่รักมันจะห่างไอ้ที่เรารักก็ห่างหมดไอ้ที่ชังก็กลับมาชิดใช่ไหมโยมไอ้โรงผีใครกลัวไหมโยมโรงผีใครกลัวไหมใครกลัวโรงผีไหมโยมใช่โรงผีก็กลัวกันแต่เราไปนอนทุกคนเลยแต่บ้านเราเนี่ยรักแต่เราอยู่ไม่ได้ลูกเราหลานเราสามีเรารักเหลือเกินอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่เรารักกับห่างไอ้ที่ชังกลับชิดใช่ไหมคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละพลายเขาว่างั้นแต่ถ้าว่าเรารักศีลธรรมเนี่ยรักการภาวนานึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะห่างจะพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างกลัวกันนะหลงผีใครไม่อยากนอนหรอกเขาบอกที่นี่มีโรงผีไปเลยไม่นอนเลยตรงเนี้ยบางคนจะมาว่าตั้งทานทำสังฆทานมีประชาหรือเปล่าถ้ามาจะไม่ไปหรอกเขาจะหนีประชาให้พ้นโยม

หนีพ้นไหมไม่เคยพ้นเลยสักคนเดียวใครก็หนีประชาไม่พ้นสักคนเดียวต้องวิ่งไปหาประชาทุกคนแต่คนที่มาวัดน่ะหนีประชาพ้นคนยิ่งไม่คิดถึงประชายิ่งไปหาประชาได้ง่ายเลยพอไปแล้วก็กลัวถ้าเป็นเต็นท์ใครจับเราไปใส่โรงให้เราร้องตายนะโยมนะนะเอาเราไปใส่โรงให้นอนก็ผีทั้งคืนเนี่ยตายเด้แน่เลยช็อกไอ้ที่เอาไปได้เพราะอะไรมันหมดลมมันไปได้ทุกคนเป็นเต็นท์นี่ไม่เคยอยากนอนหรอกคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดไม่คิดเลยว่าเราจะต้องไปนอนในโรงผีวาสนาเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมวาสนาบั้นปลายชีวิตไปนอนโรงผีหมดทุกคนใครนอนใครหนีพ้นนะถ้าหนีพ้นก็นั่นแหละหนีพ้นก็จะหนีไม่นอนโรงก็ไปยังกับไม่อะไรเลยนะคือแม่อะไรแล้วไปตายในป่าแม่อะไรคือแม่นงนุษย์นั่นน่ะไม่ต้องนอนโรงจะนอนให้หมาแทะแล้วนะมีเงินซื้อโรงแต่ไม่ได้นอนโรงซื้อโรงทองได้ด้วยแต่ไม่ได้นอนโรงทำไงกรรมมันเป็นอย่างนั้นมีคนไม่อยากนอนโรงโยมคนไม่อยากนอนโรงก็ต้องไปนอนในป่าพวกนี้กลัวตายโยมมีเงินแล้วพยายามเก็บไว้กลัวตายเอาเงินเป็นสรณะผลที่สุดไม่ได้นอนโรงหรอกเอาแค่นอนโรงก็ยังดีเนาะไม่ไงไม่อยากนอนเลยต้องไปอย่างนั้นนะโยมต้องคิดว่าเราต้องคิดกันไว้บางคนก็ซื้อโรงมานอนเลยก็มีอายุ70กว่าซื้อโรงนอนเลยนอนทุกวันเลยเดี๋ยวเข้าโรงเลื่อมเลยไม่ตายสักทีอยู่ต้อง80ฝ่ายยังไม่ตายเลยซื้อโรงมานอนตั้งแต่อายุ70 80ก็ยังไม่ยอมตายไอ้คนกลัวโรงไม่กี่วันละตาย60 50เป็นมะเร็งตายเรียบหมดเพราะอะไรคนกลัวตายมันไม่มีภาวนาบุญกุศลไม่มันเลยหมดไปยังไงก็เอาลงไว้กันแล้วกันนะโยมนะดีกันนางอะไรนั่นน่ะนงรุดไม่มีโรงนอนมีเงินก็ไม่แน่เหมือนกันโยมคนมีเงินจะนึกว่าตัวเองสบายแล้วชาตินี้ไม่แน่อาจจะตายเป็นผีไม่มีญาติก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะช่างศพดูไม่ได้ก็ได้ยังไงก็มาสมัครไปที่วัดก่อนจะได้ตามศพเจอคนไม่มีเออว่าเจ้าไม่มีสารนี่แย่เลยก็จะวันเกิดก็รู้แล้ววันตายไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนยังไม่รู้ก็สักคนเดียวทำไงไอ้ตายละตายแน่แต่ยังไม่มีตายแบบไหนคนเราก็ไม่อยากจะคิดนะไอ้ที่ชังกับทิพย์เนี่ยไอ้ที่รักกับอยากจะคิดอยู่ด้วยไอ้คนที่เรารักไอ้คิดถึงเราคิดอยู่เรื่อยเลยคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้แต่ไอ้ที่ชังเนี่ยเราไม่อยากคิดเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่เราก็หนีไม่พ้นในความน่าเกลียดน่ากลัวพวกนี้

ความสุขที่แท้จริงเราก็จะต้องมีธรรมะมีคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีการตรงมีการพิจารณาเอาหลักใจของเราไว้ถ้าเราไม่มีหลักใจของเราไม่มีอะไรเลยเช้ามาก็ไม่สบายใจกลางวันมาก็ไม่สบายใจเย็นมาก็ไม่สบายใจมืดมาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจภรรยาก็ไม่สบายใจสามีก็ไม่สบายใจลูกก็ไม่สบายใจเพื่อนฝูงก็ไม่สบายใจแล้วจะหาความสบายที่ไหน

พราะไม่สบายใจเพราะไม่ทำใจไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งใจเข้าหาศีลธรรมเพราะศีลธรรมนั่นเป็นเครื่องปลงใจ เป็นเครื่องสอนใจให้เรารู้จักวิธีการทำใจวิธีการฝึกทุกอย่างการมาวัดเนี่ยมีการฝึกอย่างไรอย่างเงี้ยฝึกการสวดมนต์ฝึกการรับศีลฝึกการกราบพระไหว้พระฝึกการนั่งสงบใจฝึกการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายฝึกการว่าเกิดมาเรานี่ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วเราจะอะไรติดตัวไปเราก็ฝึกให้เกิดปัญญาว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นแก่นสาร มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราก็มองจากเราไปหาเขาจากเขามาหาเรามันก็เกิดไม่หลงการที่เราไม่หลงเราก็ทำให้เราเนี่ยมีสติปัญญาที่จะประคับประคองจิตของเรามันให้เยือกเย็นถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมะเราก็หลงพอเรามีความหลงตัวตนมันก็เกิดความโลภมากโกรธมากวุ่นวายมากมันไปโทษคนอื่นหมดไม่โทษกรรมของเราไม่โทษการกระทำของเราเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครทำให้เราขาดทุนกำไรไม่มีทำให้ใครเราต้องเป็นห่วง แต่พอเรามาอยู่หลายคน ก็เราต้องการอยู่หลายคนเพราะมีหลายคนเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไปอยากมีหลายคนแต่ตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่มีทุกข์เราก็อยู่ไม่ได้เราก็กลัวจะเหงากลัวจะว่าเวก็ต้องไปหาคนอยู่เยอะๆพออยู่มาหลายๆคนเราก็เกิดทุกข์แต่ที่จริงทุกข์เพราะตัวเราวางเฉยไม่ได้พอเราวางเฉยไม่ได้เราก็ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเราแล้วเราก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงมันใจเราต้องหักที่เราไม่มีศีลธรรมที่เราไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าใจเรามีอุเบกขามาตลอดแต่แล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่เป็นธาตุความดีความชั่วใครไม่เป็นธาตุอารมณ์ของใครอันนี้เราก็ต้องถามใจเรามันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่เนี่ยที่มันจะสร้างสุขสร้างทุกข์เรื่องราววุ่นวายต่างๆมาในครอบครัวเราในตัวเรามันเหตุมันอยู่ที่เราแล้วแก้เหตุที่ตัวเราได้ปัญหาก็จบหมดเราก็ต้องพยายามหาศีลธรรมหาทางประพฤติปฏิบัติหาทางสงบใจมันตัดใจอะไรไม่ได้เราก็ต้องภาวนายังตัดใจอะไรไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็คงพยายามเข้ามาระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมากขึ้นพุทโธให้มันมากขึ้นมันก็มีการปลงใจปล่อยวางเป็นจิตมันก็จะสงบได้เราไม่ไปว่าใครเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อการกระทำของเราดีอยู่ที่ใจเราชั่วอยู่ที่ใจเราสุขทุกข์สงบไม่สงบอยู่ที่ใจเราปัญหา108อยู่ที่ใจเราถ้าเราไม่คิดถึงมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราปลงปล่อยวางจะได้เรื่องราวทั้งหลายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันมาเยอะหมดเลยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเดี๋ยวเรื่องนี้เข้ามามีแต่เรื่องเราแต่ที่จริงไม่ใช่เรื่องเราหรอกเราไปเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาคิดว่าเป็นเราว่าเป็นคนของเราว่าเป็นเรื่องของเรา แต่ถ้าเราทำใจจริงๆแล้วสงบแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องใจเท่านั้นเองคิดไปถ้าแก้ไม่คิดเหมือนคนตายถ้าปัญหามันแก้ไม่ตกคิดเป็นคนตายคิดเป็นคนตายไหมเหมือนคนตายเนี่ยดูสิคนที่ตายเราจะไปเผาเอาศพเข้าไปไว้ในประชานะเอาศพเขาไปตั้งสวดนะเขาไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนที่เขายังไม่ตายเนี่ยโหห่วงลูกคนนั้นห่วงหลานคนนี้ห่วงนี่ห่วงสินห่วงเงินห่วงทองเรื่องเขาอยู่ไม่ได้เลยเขานอนอยู่ไม่ได้เขานั่งอยู่ไม่ได้เลยแต่พอเราเขาหมดลมแล้วเขาเฉยหมดเลยใครจะเดือดร้อนใครจะน้ำท่วมไฟไหม้ใครจะแก่ใครจะเจ็บจะตายใครจะด่าจะว่าไงฉันไม่สนทั้งหมดมันตัดใจเลยคิดเหมือนคนตายสบายดีคนเราไปถึงตรงนั้นแล้วมันโวประสโมสุโขทุกที
ถ้าไม่คิดถึงคนตายแล้วมันวุ่นวายจริงๆตัดไม่ได้คนตายไม่เอาอะไรจริงๆคนเคยมีเงินมากก็เลิกลืมหมดเงินทองก็ไม่คิดถึงคนมีหนี้สินมากก็ไม่คิดถึงหนี้สินคนมีปัญหาครอบครัวมากก็ลืมไปหมดเพราะอยู่เฉยๆทำใจก็ต้องทำอย่างนั้นพยายามทำใจมันเฉยเหมือนคนตายแล้วเมื่อคนตายแล้วไม่หวั่นไหวกับใครไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หวั่นไหวกับใครเนี่ยเราก็ปลงแบบนั้นปลงอย่างอื่นไม่ได้เราต้องปลงเมื่อคนตายแล้วจะได้สบายใจก็เรียกว่าหัดตายก่อนหัดปลงก่อนก็มาปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องการทำใจให้มันสบายอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นยอดบุญบุญที่ดับทุกข์ได้บุญที่ทำให้ใจสบายได้บุญที่ทำให้เป็นสุขได้เห็นบุญในชาตินี้ก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจของเราให้มันปลงให้มันปล่อยมันวางได้แล้วทำบุญแล้วบุญช่วยบุญช่วยดับทุกข์ทางใจได้คนที่บุญไม่ช่วยก็เพราะทำใจไม่ได้ทำใจสงบไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องทำตัวเองเดือดร้อนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ต่อไปดิ้นรนต่อไปฉะนั้นเหตุมันต้องนึกว่าเราเป็นคนต้นเหตุเราติดน้ำเมาเพราะเราไปกินเหล้าเราติดบุหรี่เพราะเราไปสนใจบุหรี่เราติดการพนันเพราะเราไปสนใจการพนันเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียเงินเสียทองมากเพราะเราไม่ประหยัดเพราะเราไม่รู้จักคำว่าพอดีเราไม่สันโดษเราไม่มักน้อยเราไม่สันโดษเราไม่ยินดีเท่าที่มีอยู่คือเราไม่ขยันเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันเป็นที่ตัวเราทั้งหมดเลยเขาด่าเราโกรธที่จริงถ้าเราไม่โกรธมันก็อยู่ที่ปากเขาเขาเกลียดเราไม่เกลียดตอบมันก็อยู่ที่ใจเขาเราแก้ใจเราอย่างเดียวแล้วเรื่องข้างนอกไม่มีเลยปิดประตูหมดถ้าเราทำใจได้มันปิดประตูหน้าต่างหมดเลยบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูหน้าต่างเสร็จแล้วใครก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดเสร็จแล้วใครก็เข้ามาได้ที่เลยมันที่เขาเข้ามาได้เพราะเราเปิดประตูหน้าต่างจิตใจคนเราที่มีเรื่องราวทุกวันนี้เพราะเราไม่ปิดประตูหน้าต่างเราทำสติไม่ได้เราทำสมาธิไม่ได้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เราภาวนาไม่เป็นนั่นเองถ้าเรารู้หลักธรรมคำสอนพระเจ้าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันฝึกตัวเอง ฝึกฝนอบรมตัวเองไปก่อนให้จิตใจมันดีก่อนและใจดีที่ใจดีมากๆเนี่ยเอาไปใช้กับคนอื่นก็ดีไปหมดเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยดีกันตามกันไปหมดถ้าใจไม่ดีเอาไปทำอะไรมันก็ไม่ดีเอาไปพูดเอาไปคิดเอาไปทำมันก็พลอยไม่ดีก็ไปหมดเ มื่อคนโทสะจริตไม่มีเมตตาพูดกับใครก็แสดงความโกรธคนมีเมตตาพูดกับใครก็ใจเย็นพูดด้วยเมตตาพูดกับคนกี่คนกี่คนมันก็มีแต่เมตตาไอ้คนฟังมันก็รู้ว่าคนนี้พูดมีเมตตาไอ้คนขี้โกรธเจ้าอารมณ์พูดกับใครก็มีอารมณ์เรื่อยไม่สบายใจด้วยคนฟังมันก็ไม่สบายใจอันนี้เนี่ยมันต้องโทษใจเราก็ต้องฝึกที่ตัวเราก่อนแล้วมันจึงจะไปเย็นข้างนอกเย็นข้างในแล้วจึงจะไปเย็นข้างนอกข้างในยังไม่เย็นจะไปข้างนอกเย็นไม่ได้ฉะนั้นเรามาวัดนี่เรามาศึกษาธรรมะมาหาหลักที่พึ่งทางใจของเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เข้าถึงหลักธรรมให้เข้าหลักถึงเป็นผู้มีสติไม่ลืมไม่หลงเป็นคนมีความรู้เท่าทันจิตใจของเราเพื่อจะมาฝึกให้มันรู้ทางศาสนาให้มันลึกซึ้งมากขึ้นจะได้ไม่เป็นคนที่หลงไปทำอะไรผิดๆพลาดๆจะทำบุญกุศลก็ทำให้มันถูกต้องทำอะไรทำให้มันจิตใจมันมีทางสงบดับทุกข์ได้นั่นเองมันก็จะได้ผลขึ้นทีนี้ถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติ
แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ภาวนาไม่เป็นใจก็สงบไม่เป็นไปที่ไหนก็วุ่นวายเรื่อยไปเมื่อไรก็ไม่เจอความสุขสงบสักทีก็เราไม่รู้จักคำว่าปฏิบัติธรรมไม่รู้จักคำว่าภาวนาธรรมทำใจให้มันดีลงอันนี้แหละเมื่อเรามารู้เรื่องวิธีการทำจิตทำใจให้สงบแล้วเราก็เข้าใจแหละว่าหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในตัวเองมาหัดทำจิตใจของเราที่มาวัดนี่ก็ต้องการให้มาฝึกใจมาศึกษาธรรมที่ใจที่ว่าคนมีธรรมะก็คือคนมีสติคนมีสตินั้นมีธรรมะคนที่มีธรรมะคือว่าเวลาโกรธแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแล้วก็สามารถห้ามความโกรธได้นั่นเรียกคนมีธรรมะเวลาโลภอยากจะไปช่อโกงอยากจะไปยักยอกอยากจะไปเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนแล้วก็มีสติพิจารณาความตายโลภไปทำไมถ้ารู้เท่าทันความโลภไม่โลภตอบก็เรียกว่าคนมีธรรมะ นั่นแหละธรรมะเกิดขึ้นกับใจคนมีความหลงลืมตัวไม่คิดเข้าวัดคิดจะไปทำมาหากินเอาให้ร่ำให้รวยให้ใหญ่ให้โตทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงจนไม่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายหลงอยู่ในอำยศในอำนาจวาสนาหลงมากพอได้สติโอก็เห็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนก็ตายกันไปจนหมดและเราวิเศษแค่ไหนเราจะไม่ตายมีสติว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดมาร่างกายก็เป็นเพียงตัวประกอบมาจากดินน้ำไฟลมหลงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นจากธาตุทั้งสี่พอมีสติเห็นความเกิดแก่เจ็บตายพอไม่หลงตัวไม่หลงอารมณ์ก็เรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะคือดับความโกรธดับความโลภดับความหลงคือรู้เท่าทันใจของเราบ้างนั่นเลยเรียกคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจนั่นหมายถึงว่าคุยธรรมะได้แต่ว่าทำใจไม่ได้คุยธรรมะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะคือธรรมะเขามีอยู่แต่ใจเราไม่มีเวลาเขาด่าว่าอะไรเราก็ห้ามความโกรธไม่ได้โกรธตอบเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเอาให้ได้เวลาหลงก็ไม่รู้จักห้ามใจทะเยอทะยานมักใหญ่ไปสูงที่จะเป็นไปอย่างที่เขาเป็นคือการทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะเหมือนอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยไปวัดเรื่อยฟังธรรมะเข้าหาพระเรื่อยเลยแม่สนใจธรรมะมากแต่ว่าพอเวลา พอเวลานั่นแล้วก็ชวนไปเที่ยวกินเหล้าไปหาผู้หญิงไปเลยไปมีเมียน้อยกี่คนก็เอาแต่พอไปเจอไอ้สาวๆเขาลูกเขาหลานไปเลยหลงไปเลยแต่พอรามหาพระนี่ธรรมะธรรมโอเต็มหมดเลยเขาเรียกว่าคนไม่มีธรรมะเวลามาฟังธรรมะนั้นมันรู้หมดแต่เราไปเจองานห้ามใจไม่ได้คนพวกนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีธรรมะ

โมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายการฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครขาไม่ดีก็นั่งตามสบายแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันชนต่อกันไว้เพื่อกันเผลอตัวแล้วก็หลับตาลืมตาก็ได้ตามใจสะดวกการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการแสวงหาทางที่เป็นที่สงบใจทางที่เราจะได้มาฝึกจิตใจนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการเข้ามาหาศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าคนเราเกิดมานี้ก็ต้องอาศัยจิตใจตัวเองเป็นหลักธรรมถ้าเราจะหาสุขก็ต้องหาในใจเราถ้าจะมีทุกข์ก็คือทุกข์ที่ใจเราไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ซึ่งความทุกข์ใจความสุขใจมาจากใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าที่บังคับบัญชาให้ตัวเรามีความสุขความทุกข์ไม่สม่ำเสมอทำไมคนเราจึงไม่มีสุขสม่ำเสมอได้อะไรมาจึงไม่พอดีได้อะไรมาทำไมจึงไม่ต้องตรงตามความต้องการเมื่อไรคนเราจะสมความต้องการเมื่อไรจะถึงจุดความอิ่มตัวใครคนไหนที่ถึงความอิ่มตัวเองว่าสุขจริงหนอที่ชีวิตจะต้องไม่เข้าไปผัวพันด้วยความทุกข์ใจความวุ่นวายใจคนไหนที่ประกาศตัวว่าสุขจริงไม่มีทุกข์ใจยังไม่มีใครประกาศตัวได้ส่วนมากก็ไม่สามารถจะประกาศตัวได้ว่าตัวเองเป็นสุขใจเพราะความต้องการตัวเองยังไม่พอดีเพราะตัวเองยังเดินทางไปกับความต้องการก็คือความปรารถนาหรือความอยากที่ไปคว้าหาความต้องการมากขึ้นทุกวันนั่นแหละจึงไม่สามารถจะบอกว่าตัวเองพบความสงบสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ประกาศตัวเผยแผ่ต่อโลกว่าสุขจริงหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอแต่ที่อื่นนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องขัดข้องฉะนั้นความสุขเนี่ย ตามหลักธรรมแล้วก็อยู่ตรงที่ว่าพอแล้วชีวิตของเราพอเพียงแล้วตรงกับคำว่าสันโดษยินดีเท่าที่มีอยู่ท่านั้นคนที่คนพบความสุขไม่ได้ก็คือคนพบความสงบไม่ได้คนพบความพอดีไม่ได้นั่นเองก็คือตัดความอยากไม่ได้
เมื่อตนเองไม่สามารถจะค้นพบความสุขได้ก็เพราะตัวเองไม่ค้นหาจิตใจตัวเองซึ่งทำให้พอดีบ้างให้เพียงพอบ้างว่าตามของเราทำอย่างไร เราก็จะได้ผลอย่างนั้นมาคือคนเราเนี่ยจึงไม่มีอะไรพอดีไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความปูไม่เท่ากันความคิดเห็นก็ไม่เท่ากันทุกอย่างก็ตรงกันข้ามหลายๆอย่างที่ไม่ต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ความดีใจความเสียใจที่เราทำไว้ต่างกันคนอยู่บ้านเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันทำไมจึงอารมณ์ต่างกันจึงไม่เหมือนกันก็เพราะเขาทำใจต่างกันคนที่ทำใจได้ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขได้การดิ้นรนก็ดิ้นรนแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดเกินไปคือไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจของอารมณ์เขาเรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุกิเลสวัตถุกามนั่นเองเหมือนกับคนขับรถที่ขับด้วยอารมณ์ดีรถก็เร็วแต่คนที่ขับด้วยอารมณ์เสียรถก็เร็วแต่รถนั้นวิ่งต่างกันเพราะคนขับคนหนึ่งสติสัมปชัญญะอารมณ์ดีไม่ฉุนเฉียวแต่คนขับที่อารมณ์ฉุนเฉียวนั้นเร็วแต่เร็วอันตรายเร็วไม่ปลอดภัยแต่คนขับที่อารมณ์เย็นมีสติดีไม่อารมณ์ฉุนเฉียวเร็วแต่ไม่มีอันตรายเร็วและปลอดภัยชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนักขับรถตกอยู่ในความประมาทหรือไม่ประมาทมีสติหรือไม่มีสติในการวิ่งไปสู่ความต้องการเพราะทุกคนเราอย่างนี้ไม่เดินต้องการอะไรเหมือนวิ่งใจมันวิ่งไปสู่ความต้องการอยากจะได้อะไรเนี่ยก็อยากได้บางทีผิดศีลผิดธรรมก็เอาเบียดเบียนเขาก็เอาขอให้ตัวเองได้เถอะก็ตกอยู่ในอคติมีความอยากเขาเจือปนก็มีการอิจฉากันริษยากันกันแกล้งกันชิงดีชิงเด่นกันขาดคุณธรรมด้านความสงบหรือความเยือกเย็นหรือขาดคุณธรรมคือการเสียสละและเมตตาธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วใครจะให้ความสุขกันได้ถ้าสังคมทุกคนต่างคนต่างอยากจะได้โดยการไม่เสียสละโดยการไม่สันโดษไม่ยินดีเท่าที่ตัวเองมีอยู่เหมือนคนดื่มเหล้าดื่มแก้วหนึ่งแล้วก็เมาก็ยังไม่พอจะต้องดื่มให้มากมากแก้วเช่นเมาไปไม่ไหวจึงพอใจไอ้พอใจนี่ไม่ใช่พอเราเลิกเลยวันหลังก็ทำอย่างนั้นต่อไปก็ไม่มีคำว่าพอสักทีไม่มีคำว่าอิ่มสักทีก็ไม่สมความปรารถนาของคนดื่มคนเล่นก็เช่นกันเล่นแล้วรู้ว่าเสียก็ยังอยากจะได้อีกรู้ว่าได้ก็ยังอยากจะได้มากกว่านั้นอีกก็เลยกลายเป็นนักเล่นการพนันที่เชื่อมโยงติดต่อไม่หยุดได้เพราะเสียก็ไม่พอได้ก็ไม่พอคนที่เล่นแล้วพอกินแล้วพอนะคนนั้นจึงจะเจอความสุขเจอความสงบก็เลยว่าประสบการณ์เรียกคนประสบการณ์คนที่ประสบการณ์นี่แปลว่าพอคนที่บอกว่าประสบการณ์ไม่พอนั่นคือไปยึดติดวัตถุอันนั้น
ม่ไปแค่ผ่านไม่ไปแค่ศึกษาและคนขวากลายเป็นคนไปหลงไปติดไปยึดสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยรู้จักหยุดยั้งอารมณ์ควบคุมอารมณ์พออารมณ์ของเราเย็นอารมณ์ของเราดีอะไรมันก็พอกินมากก็อิ่มกินน้อยก็อิ่มนอนมากก็อิ่มนอนน้อยก็อิ่มอะไรมันพอดีไปหมดแต่คนทำใจไม่ได้กินน้อยหิวมากยิ่งอิ่มก็ยิ่งอยากมากขึ้นอีกคือมันไม่พอดีเพราะเขาทำใจไม่ได้คนเราจึงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองต้องการโน่นต้องการนี่อยู่บ่อยๆข้อพอความไม่สามารถจะหยุดยั้งอารมณ์ตัวเองคือการฝึกจิตไม่พอเพียงฉะนั้นเราจึงได้เข้ามาหาธรรมะคือความรู้ต้นเหตุคือใจของเราเมื่อต้นเหตุใจของเรานี่แหละเป็นผู้บัญชาทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยที่การกระทำรับผลทุกวันเนี่ยก็คือเรียกว่ากรรมคือจำแนกให้ผลมาจากการเจตนาเป็นใหญ่กรรมที่แก้ได้กรรมที่แก้ไม่ได้กรรมที่แก้ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้คือทำเราไว้แล้วเป็นกรรมหนักที่เราทำมาแต่อดีตที่แก้ไม่ได้เช่นเครื่องบินเนี่ยบินไปชนภูเขาหิมาลัยตายไปหมดทั้งลำเนี่ยกรรมที่แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมที่ตัดหลอดไม่สามารถจะแก้ได้กรรมนี้ใครวิเศษไงก็แก้ไม่ได้เพราะกรรมที่ทำแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตนเองทำหลงไปทำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้กรรมนั้นได้แต่ทำที่แก้ได้ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับผลอย่างนั้นคนที่ยังไม่ได้รับผลเนี่ยยังแก้ได้อยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้ว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงคนตายโดยอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายเพียงชั่วแวบเดียวเครื่องบินระเบิดตัวเองก็ระเบิดโดยยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายเขาไม่สามารถจะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเพราะมันปัจจุบันเกินไปเรียกกรรมที่แก้ไม่ได้แต่กรรมที่แก้ได้นี่คือพวกเราที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือการแก้ได้อยู่เพราะเมื่อเราไม่ประมาทเราไม่รู้ว่าวันตายเราว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นแก่เราทุกคนเมื่อรู้ว่าวันตายคนเราจะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนว่าจะตายแบบไหนจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าหรือไม่เป็นทุกคนไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นทุกคนอยากจะแก่ตายทุกคนอยากจะตายอย่างสงบแต่นี้ถ้าเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็จะแก้ได้ก็คือต้องการสงบต้องการตายอย่างความสงบแล้วเราหัดทำใจสงบแล้วหรือยังเราเป็นบุคคลสงบแล้วหรือยังถ้าเราเป็นบุคคลที่สงบพร้อมไปด้วยบุญกุศลแล้วมีทานทำไว้พอแล้วศีลสมาทานรักษาทุกวันพระแล้วทุก7วันแล้วนั่นเรียกว่าเตรียมพร้อมทุกวันพระนี่จะสมาทานศีลอุโบสถถ้าปกติก็มีศีล5ประจำใจสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติตนไม่เป็นคนโกรธคนโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่เป็นคนมักโกรธไม่เป็นคนอิจฉาใครพยาบาทใคร
ป็นคนที่มีเมตตาและอภัยทำเพื่อช่วยเหลือสังคมทำเพื่อให้ทำเพื่อไม่เอาทำเพื่อให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขและเราสุขใจทำให้ใครสบายใจและได้เราสุขใจมากคือได้ต้องนั้นเองทำอะไรให้ใครสุขใจได้เราสบายใจแม้แต่คนจนเดินมาข้างๆถนนเรามีเงิน5บาท1บาทเราควักให้ไปให้เขาไปได้แล้วรู้สึกเราสุขใจถือว่าได้ทำทานถึงจะรู้อาชีพนี้มันไม่ดีแต่เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นทำไปแล้วรู้สึกสบายใจพี่เพียงเงิน5บาท10บาทบาทครึ่งบาทให้ทานเข้าไปรู้สึกว่ามันเป็นสุขใจมากกว่าทำอย่างอื่นบางครั้งมันสุขใจมากกว่าเราได้เงินเป็นหมื่นเป็นพันต่างกันที่เราได้สุขอย่างหนึ่งที่เราให้เราก็สุขอย่างหนึ่งบางทีเราได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งเขามีความเดือดร้อนเราช่วยเขาคนจะความเดือดร้อนได้มันสุขอย่างหนึ่งสุขที่ไม่รู้ลืมสุขที่เอามาสุขอยู่ไม่บ่อยเพราะเราได้ทำความดีของเรานึกเมื่อไรก็สบายใจแต่ตรงกันข้ามกับที่เราเนี่ยแกล้งทำร้ายคนหรือเบียดเบียนให้เขาเกิดทุกข์เสียทรัพย์สินเสียเงินทองเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศหรือให้เขาไม่มีความสุขเมื่อเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนึกเมื่อไรเราจะไม่สบายใจพอนึกถึงว่าเราทำให้คนอื่นไม่สบายใจเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขฉะนั้นเรื่องความไม่สบายใจเนี่ยจะต่างกันกับความสบายใจเราจะเห็นผลของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไม่ควรประมาทบุญอันเล็กน้อยบุญเพียงเล็กน้อยนี่ไม่ควรประมาทแม้แต่เล็กน้อยก็ควรทำบาปอันเล็กน้อยเราก็ไม่ควรคิดเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นศัตรูของใจตัวเองแต่ถ้าเราโกรธบ่อยๆเราก็เป็นศัตรูกับทุกคนที่เราโกรธเราก็ไม่เป็นที่รักของใครแม้ตัวเราเองก็ไม่เป็นที่รักของตัวเองก็ยังมองเลยว่าตัวเองได้เป็นคนเจ้าคนขี้โกรธสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ให้ใครดีก็ให้แก่ตัวเองเป็นสุขใจในเมื่อทำไปแล้วไม่ดีก็ให้แก่ตัวเองทำไปแล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นจึงว่ากรรมที่แก้ได้นี่คือเรากำลังทำความดีอยู่ทุกคนยังมีโอกาสจะแก้กรรมตัวเองได้เมื่อไม่ตกอยู่ในความหลงและประมาทแต่เราก็รู้ว่าคนเนี่ยตายแบบนั้นได้แต่เราก็ยังประมาทอยู่ยังไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ควางธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ทานไม่เจริญเมตตาเราก็ยังประพฤติตนเบียดเบียนตนเองและคนอื่นอยู่กินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะหาสินฐานภาวนาฉันไม่สนฉันเป็นคนนอกอยู่ในศาสนาแต่ก็เหมือนคนไม่มีศาสนาเองตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั่นเรียกว่าเรายังไม่ได้แก้กรรมกรรมของความเจ็บความแก่ความตายกรรมอุบัติเหตุพวกนี้แก้ได้แต่ต้องรู้ตัวแต่ต้องพยายามฝืนกรรมสร้างกรรมเช่นว่าเราไปตามถนนหนทางเนี่ยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้กรรมของเราเนี่ยจอดรถช่วยคนนั้นส่งให้ถึงโรงพยาบาลถ้าเขาไม่มีเงินมีทองก็พยายามช่วยหาเงินหาทองให้เขาได้รับความสุขให้เขารู้สึกว่าแหมขอบพระคุณเหลือเกินถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงตายแน่

นั่นแหละคือการแก้กรรมแล้วเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ตกอยู่ในสภาพแบบคนอย่างนั้นอีกต่อไปนี่เรียกว่าแก้กรรมแล้วถ้าเราช่วยบ่อยๆกรรมเนี่ยมันจะมาคุ้มครองเราจะมาเป็นกำแพง7ชั้นมาป้องกันรอบตัวเราไม่เราอุบัติเหตุไม่มีอันตรายก็เรียกมีคุณทานคุณศีลคุณเมตตาธรรมจะคุ้มครองเราจึงว่าบางคนที่ว่าขับรถไปชนเด็กแล้วก็หนี

เราจึงว่าบางคนนะที่ว่าขับรถไปชนเด็กแล้วก็หนีตัวเองก็หนีพ้นไอ้พ่อของเด็กมันก็โกรธแค้นลูกมึงก็คงต้องเสียใจใครมีลูกก็ต้องเสียใจกูมีลูกกูก็เสียใจชนแล้วไม่เอาไปโรงพยาบาลไม่ดูแลเลยก็มีความรู้สึกความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เจ็บปวดมากที่ลูกตัวเองถูกชนแล้ววิ่งหนีไปก็ตัวเองก็ไม่คิดว่ากรรมนั้นจะให้ผลกับตัวเองแต่พอตัวเองมาแต่งงานมีลูกมั่งกำลังน่ารักแบบนั้นไอ้แม่ก็พาลูกไปตลาดไอ้ลูกก็วิ่งออกไปทางถนนรถก็ชนเช่นเดียวกันแล้วมันก็หนีเช่นเดียวกันตัวเองลงมาได้เห็นลูกตัวเองอยู่สภาพแบบเดียวกับที่ตัวเองทำไปรู้สึกมันไม่แค้นหรอกมันเจ็บปวดใจที่ตัวเองทำไว้มันมาให้ผลกับตัวเองเช่นเดียวกันมีความสะท้อนใจแต่ว่ามันแก้ไม่ได้พอทำไปเสียแล้วก็มันรู้อย่างนี้เราไม่ทอดทิ้งเด็กคนนั้นสักทียอมเสียเงินยอมติดคุกหรือยอมเผชิญหน้ากับสิ่งอันนั้นจะดีกว่าเราจะไม่ได้เจอสภาพที่ลูกเราเป็นอย่างนี้นี่จะเรียกว่ากรรมที่แก้ได้แต่เราไม่แก้ฉะนั้นเรื่องเราเจออะไรที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เขาลำบากเรารีบทำรีบขวนขวายรีบช่วยให้เขามีความสุขแล้วเรานะจะสุขด้วยแต่ถ้าเรานิ่งดูดายไม่สนใจนั่นแหละจะเป็นการไม่แก้กรรมไม่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกต่อพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนพรหมวิหารไว้ว่าให้คนเราเนี่ยมีศีลไม่เบียดเบียนช่วยคนหมดเลยยอมไม่คนฆ่ากันไม่คนอิจฉากันไม่คนริษยากันทำให้คนทั้งโลกในรักกันไม่คนลักขโมยของเขาไม่คนปล้นสะดมจริงฆ่ากันถ้าคนเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะไม่มีภัยอันตรายเลยไม่คนผิดลูกเขาเมียเขาเท่ากับปกป้องลูกเมียเขาไว้ยังดีเท่ากับรักษาลูกเมียของเราเขาไว้เนี่ยยังบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยรักษาคำสอนอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้ทุกคนได้เอานิอังลิไปใช้ถ้าใครปฏิบัติข้อนี้เท่ากับมีพระพุทธเจ้าหรือธรรมะเนี่ยรักษาลูกเมียคนนั้นไว้อย่างดีรักษาสามีเขาไว้ให้เป็นคนใจเดียวรักเดียวกับภรรยารักษาภรรยาให้เป็นภรรยาที่ดีที่ซื่อสัตย์เคารพต่อสามีเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีถ้าคนถือศีลข้อนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าได้ช่วยโลกนี้ให้อยู่อย่างสงบสุขครอบครัวก็ไม่แตกร้าวปัญหาสังคมที่ตามมาก็ไม่มีแล้วคำสอนพระเจ้าไม่ให้คนโกหกกันหลอกลวงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งก็ไม่ให้เป็นถึงนั้นให้คนจริงใจต่อกันให้เกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้คนเรานี่มีสัจจะเป็นคนจริงใจต่อกันเท่ากับพระพุทธเจ้าได้สร้างคนให้มีมิตรดีตลอดทั่วประเทศทั่วโลกเลยเพราะมีทุกคนไม่โกหกกันก็เท่ากับมีมิตรดีไม่มีทรยศไม่มีหักหลังกันแล้วเพราะอะไรเพราะทุกคนมีสัจจะเป็นเพื่อนต่อกันเป็นมิตรต่อกันที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ติดของมึนเมาเพราะการเสพติดของมึนเมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยจากคนที่มีสติปัญญาทีเดียวจะ

ตัดสินอะไรได้ดีแต่ทำให้คนนั้นวิปริตหลงไหลไปอย่างอื่นเพราะการมึนเมาเสพติดนั้นทำให้ครอบงำอารมณ์คนนั้นเป็นคนเปลี่ยนแปลงหาความสุขชีวิตจริงๆไม่ได้เท่ากับป้องกันรักษาทรัพย์สินทุกคนไว้ให้อย่างดีเลยและข้อสอนให้ทุกคนเรานี่เจริญเมตตาให้รู้จักอภัยและสงสารทั้งกันและกันยาสุดท้ายพระองค์ก็ให้ออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาโมกขธรรมคือหาความสงบที่แท้จริงว่าบั้นปลายชีวิตคนเราไม่มีอะไรจะเอาไปได้มีความแก่มีความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์กับคนแก่มากพออะไรๆก็หมดไม่มีอะไรดีลาภก็หมดไปถือลาภไม่หมดยศก็หมดไป60แล้วยศเราก็หมดแล้วก็ชื่อเสียงเราก็หมดไปคนที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังเคยที่รักเราคนที่เคยเอาใจใส่เราก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดพอเรารู้นี้ว่าของพวกนี้ไม่เที่ยงเราไม่ติดเราไม่ยึดใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้สร้างบารมีเมื่อเรายังมีอันนี้ยังสิ่งมีลาภอยู่มียศอยู่มีชื่อเสียงอยู่ก็เอาราบยศชื่อเสียงอันนี้มาใช้พัฒนาสังคมและชักชวนคนให้ทำความดีกันเพื่อจะได้มีคนดีมากๆมีความเจริญมากๆขึ้นนี่คือเรียกว่าคนมีบารมีมีบารมีทั้งชาตินี้และชาติหน้าคนที่ไม่มีบารมีคือยังไงเช่นเรามีราบมากเราก็ลาภไปทำอย่างอื่นเอาไปกินเอาไปเล่นไปใช้อย่างอื่นหมดไม่นำมาสร้างกองทานกองกุศลไม่มาทำประโยชน์ส่วนรวมไม่มาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่มาช่วยชาติศาสนาอะไรก็ไปเพลิดเพลินแต่ทางผิดๆเสียเมื่อเราได้ลาภเราก็ไม่ได้มาทำทานทำบุญลาภนั้นก็หมดไปไปข้างหน้าเราก็ได้แค่นี้เองเสื่อมลาภก็หมดลาภเมื่อเรามีลาภเราลาภมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าก็มีลาภต่อไปเมื่อเรามียศเราก็เอาลาภของยศเนี่ยมาใช้ชักชวนคนที่อยู่ในวงการของเรามาสร้างประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมจะเป็นทางครอบครัวก็ดีทางสังคมก็ดีถือทางด้านศีลธรรมนี่คือพัฒนาสัตว์ประโยชน์ครอบครัวก่อนเพราะศีลธรรมนี่จะทำให้ครอบครัวนี่อยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกไม่ร้าวไม่มีปัญหาในครอบครัวพอครอบครัวดีสังคมก็ดีเมื่อเรายศเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่ากับเราเนี่ยมียศใหญ่มีชาตินี้มียศแค่นี้ไปชาติหน้ามีมากกว่านี้อีกมีร้อยเท่าพันทวีแต่คนเรามาหลงยศมียศแค่นี้ไม่พัฒนายศตัวเองเอายศมาใช้ในอำนาจผิดๆเอามาข่มขู่เอามาเบียดเบียนทำให้คนอื่นเคารพตัวเองคนอื่นเกรงกลัวอำนาจเราไม่ทำให้เกิดประโยชน์เลยยศนั้นหมดไปไปชาติหน้าเขาก็เอายศนั้นมาข่มเราอีกเราก็ได้ยศที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามีชื่อเสียงเราก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยทำความดีมากเพราะเรามีชื่อเสียงที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเชื่อถือมีการประพฤติปฏิบัติตามเราอันนี้เรียกว่านั่นแหละคนมีบารมีไม่ทำให้ตัวเองหมดไปสิ้นไปนี่คือเรียกว่ากรรมที่แก้ได้นะกรรมที่แก้ได้ควรแก้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่คนที่แก้ไม่ได้คือคนที่ไม่ยอมทำมีลาภก็ไม่ทำมาทำให้เกิดประโยชน์ในกองกุศลมียศก็ไม่นำคนไปสู่ทางที่ถูกต้องพาเขาไปกินเหล้าเมายาพาเขาไปเที่ยวกินเล่นการพนันเอายศพาไปงั้นหมดเลยค
ลทั้งหลายก็เมื่อนายไปลูกน้องก็ต้องไปเพราะเกรงใจผู้มียศใหญ่กว่านี่เรานำไปหมดยศแต่นี้ถ้าเรานำมาอย่างนี้นะนำเข้ามาให้ทุกคนได้เสียสละให้ทุกคนได้เป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมแล้วต่อไปนี้ต่อไปรุ่นหลังเขาเป็นลูกน้องเราหรือก็เป็นรุ่นลูกหลานเราเขาก็เอายศเนี่ยมาทำประโยชน์ให้สังคมนั้นดียิ่งกว่าเราอีกเรียกว่าคนมีบารมีเนี่ยจะต้องตีสร้างขวนขวายให้กับตัวเองถ้าไม่งั้นบารมีเนี่ยจะหมดไปฉะนั้นกรรมที่แก้ได้ก็คือพวกเราที่ยังเป็นอยู่ศีล5เนี่ยแก้กรรมได้ศีล8แก้กรรมได้สมาธินี่ก็แก้กรรมได้เช่นนั่งสมาธิจนความโกรธนั้นดับไปจึงกลายเป็นคนอารมณ์เยือกเย็นถือว่ากรรมความโกรธไม่มีหรือทำใจจนเสียสละอะไรได้ปล่อยวางอะไรได้เลิกละสิ่งที่ผิดได้ก็กลายเป็นแก้กรรมตัวเองเราก็ไม่ต้องไปรับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นเรื่องการที่เรามาเข้าถึงพระพุทธเจ้าในคำสอนพระองค์เลยมีประโยชน์มากคำสอนพระพุทธเจ้าเช่าก็ช่วยรักษาชีวิตของพวกเราต่อชีวิตของพวกเราให้ประโยชน์กับชีวิตของพวกเราเพราะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะเรามาเกิดเนี่ยมาเป็นมนุษย์ที่เราได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะอาศัยบุญกุศลเก่าเราทำมาเราเคยได้ทำบุญเราเคยได้บวชได้เรียนเราเคยได้สร้างประโยชน์กันมาทุกคนไม่ใช่เกิดหนเดียวตายหนเดียวทุกคนเกิดจะจำชาติตัวเองไม่ได้แต่ทุกคนยังไม่สามารถจะระลึกชาติได้ก็เพราะยังไม่ถึงหลักปฏิบัติเหมือนพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องที่ตายตัวเองไม่พ้นทำดีก็ทำมามากทำบาปก็ทำมามากแต่ถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐที่อยู่ในสัตว์ที่ได้ทำบุญมาดีสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่เบื้องสูงได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรมาประพฤติปฏิบัติสร้างกรรมดีการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นของไม่ดีมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเราระดับตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากคนที่เคยเครียดจากคนที่เคยคิดมากจากคนที่เคยเอาจริงเอาจังกับชีวิตเกินไปหรือบางคนที่ชีวิตไม่แน่นอนจิตใจไม่มั่นคงหรือสภาพจิตใจนี่ตกต่ำแต่พอมาทำสมาธิแล้วเนี่ยเกิดความสงบเกิดมีความสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความสุขสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันต่างกับที่เราแล้วมาต่างกับที่เราแล้วมาที่เราไม่ได้เคยปฏิบัติสมาธิจิตใจนิสัยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดกลายเป็นคนที่รู้จักความสงบเป็นสุขเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจตัวเองแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงมาถึงระดับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็คงเป็นปุถุชนที่ลอยล่องไปตามอารมณ์หาความพอไม่ได้หาความหยุดไม่ได้เพราะความพัฒนาคนเราเนี่ยไม่มีจุดจบได้อย่างนี้ก็ยังอยากจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปที่นี่ก็อยากจะไปที่นั่นคือไม่พอคือไม่มีใครหยุดอยู่ก็ว่าโอ้ฉันพอแล้วนะฉันพอแล้วได้เท่าไรฉันเอาเท่านั้นยินดีตามมีตามเกิดฉันทำดีที่สุดแล้วขยันหมั่นเพียรแล้วทำทุกอย่างแล้วพอใจที่ตัวเองจะได้ไม่ดิ้นรนไม่ทะเยอทะยานจึงเกิดทุกข์นี่ก็เรียกคนพอดีคนมีความสุข
คำว่าสันโดษพุทธเจ้าสอนให้คนขยันทำจิตทำใจให้พอใจที่ชีวิตตัวเองเช่นสันโดษหรือว่าคนมีภรรยาคนเดียวเนี่ยก็ยินดีภรรยาคนเดียวนี่คำว่าสันโดษคนที่ไม่สันโดษนั่นหมายถึงมีภรรยาคนเดียวไม่พอต้องมีสักสองสามคนนั่นเดียวก็ไม่สันโดษแต่ว่าเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็พอใจในเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็ใช้ให้มันพอเพียงใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยคนมีสันโดษแต่นี่เงินเดือนเรามีเท่านี้เราทะยานอยากได้มากขนาดนั้นเป็นหนี้เป็นสินเขาเกิดความเดือดร้อนมากนั่นเดียวก็ไม่สันโดษหรือไปช่อราชบังหลวงไปหาทางโกงกินเขานั่นก็จะไม่สันโดษแต่คำว่าสันโดษนี่ก็คือการพอใจที่ตัวเองควรจะได้ลาภอันดีเกิดขึ้นมากก็พอใจน้อยก็พอใจคนเราเมื่อจิตใจตัวเองหาความจุดยืนของตัวเองด้วยความพอดีได้คนนั้นก็เป็นคนมีความสุขสุขมากก็เศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่ว่าเป็นเศรษฐีไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพอแค่ไหนมีบ้านกี่หลังเขาก็ไม่พอมีรถกี่คันเขาก็ไม่พอได้มากเท่าไหร่เขาก็ยังคิดว่ายังน้อยคนอื่นอยู่นั่นเองเขาอยากจะได้มากกว่าคนอื่นไอ้ความคิดที่ตัวเองไม่พอนั่นแหละจึงหาความสงบไม่ได้คนทุกวันนี้จึงเป็นโรคเครียดกันมากทุกวันนี้ไม่ใช่คนเมื่อสมัยก่อนนะคนมีครอบมีครัวจึงมีปัญหาชีวิตจึงคิดว่ามีทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนมีทุกข์แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยแค่ประถมแค่มัธยมแค่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเครียดและแข่งขันกันเพราะอะไรเพราะสังคมนี้มันไม่มีความพอดีเพราะการต่อสู้การดิ้นรนมันสูงกว่าคนสมัยก่อนเพราะจุดยืนของสังคมนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจุดยืนของความพอดีทุกคนก็เลยกลายว่าเด็กสมัยนี้เหมือนกับคนโตสมัยก่อนมีความเครียดมีความเดือดร้อนใจมากฉะนั้นจึงว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้กันในปัจจุบันนี้แล้วสังคมจะเดือดร้อนมากเพราะทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบใจไม่สุขไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นปกติสงบหยุดยืนอยู่กับที่ได้อย่างความถูกอกถูกใจของตัวเองพออกพอใจในตัวเองที่ทำความดี อันนี้ชื่อว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้แนะนำพวกเรามาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไรเราจะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเองก็จะพบแสงสว่างพบทางที่ถูกต้องพบสิ่งที่ดีงามในตัวเราและครอบครัวเราก็จะเกิดความสุขสงบร่มเย็นแน่นอนฉะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วก็ถือว่าเราได้มาสร้างกุศลกรรมดีให้แก่ตัวเราเถอะอย่าได้ไปรอว่าเมื่อโน้นเมื่อนี้จึงค่อยทำเลยฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นมโนกรรมของพวกเราแล้วก็จงเริ่มประพฤติปฏิบัติต่อไปก็จะได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่เครียดไม่กังวลไม่เร่าร้อนอะไรมากมายปัญหาต่างๆก็ไม่ตามมาให้เราแก้เพราะปัจจุบันเราแก้ปัญหาหมดแล้วเพราะเราไม่ทำบาปอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนใจของเราเพราะเมื่อคนเราตั้งอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆก็ไม่มีก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะทำการงานอย่างใดอยู่ที่ใดก็มีคุณธรรมมีเทพาอารักษ์คุ้มครองรักษาปกป้องพยานอันตรายให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเชื่อประดับธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยยังใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมเราได้อยู่ขอให้นำมาใช้ให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้เอามาใช้แล้วก็ยังไม่ใช้จริงแล้วก็ยังไม่ใช้ให้มากนั่นเอง
แต่ถ้าเราปฏิบัติมากใช้เอามาให้มากขึ้นเนี่ยจะได้ผลมากเอาแค่ความไม่โกรธอย่างเงี้ยขอให้มันโกรธมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากเอาแค่ความไม่โลภเนี่ยเราไม่โลภมากๆเลยเราจะมีความสุขมากเราไม่หลงขอให้มันไม่หลงมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากแต่นี่มันโกรธมากมันโลภมากหลงมากจนไม่มีเหตุผลจึงได้เป็นทุกข์กันทุกวันนี่ไม่ใช่ว่าฉันโกรธน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันโลภน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันหลงน้อยลงแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่คนนั้นพูด คนที่พูดนั้นคือคนโกรธมากคือคนโลภมากคนหลงมากต่างหากที่พูดว่ามันทุกข์ใจทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมอย่างนี้แล้วก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นผลในชาตินี้เลยเราก็จะเชื่อกรรมว่าทำบุญเนี่ยได้บุญจริงๆบาปจริงๆสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆพระนิพพานเนี่ยมีจริงๆเพราะว่าทำแล้วเกิดผลแก่ใจเราทุกคน เมื่อเราได้เกิดผลแก่ตัวเราเราก็ยอมรับว่าสิ่งใดที่เราทำดีๆไว้เนี่ยมันตามมาเหมือนเงาตามตัวเราทั้งนั้นเราก็เลยพยายามทำขยันทำมั่นใจในการทำความดีไม่ท้อถอยที่เราได้ให้ทานอันนี้ก็เรียกเป็นเศรษฐีอยู่ในใจรักษาศีลเนี่ยก็เป็นคนที่สงบเป็นคนที่มีความถูกต้องอยู่ในใจคนที่มีสมาธินี่เป็นคนที่ฉลาดรู้ทันอารมณ์ตัวเองสามารถแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้เพราะมีความสงบคนที่ไม่มีสมาธินั่นก็ปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจก็กลายเป็นคนไม่รู้ทันใจตัวเองก็เหมือนคนไม่มีปัญญานั่นเองเพราะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปก็ขอให้เราจงได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่หาทางดับทุกข์พ้นทุกข์สงบสุขนี้ขึ้นไปก็จะสมความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกประการธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจป่ะโยมยังแก้กรรมได้นะทุกอย่างยังแก้ได้หมดใครจะแก้ก็รีบแก้ซะนะกบกรรมเนี่ยทำบ่อยๆแล้วเป็นอจินตกรรมถ้าบุญเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นบุญใหญ่มีลาภมากมียศมากมีชื่อเสียงมากถ้าทำบ่อยๆถ้าบาปนี่ทำบ่อยๆก็เป็นอจินตกรรมทำแล้วเสื่อมลาภเสื่อมยศทำแล้วเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าทำครั้งเดียวถือว่าแก้กรรมเลิกทำแต่ถ้าทำบ่อยๆถือว่ากรรมที่แก้ไม่ได้ยิ่งทำบุญจนทำจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แหละเพราะกลายเป็นคนใจบุญแล้วกลายเป็นคนใจเย็นแล้วกลายเป็นคนใจดีแล้วจะแก้ให้เป็นคนใจร้อนก็ไม่ร้อนแล้วกรรมที่แก้ไม่ได้คือถ้าบุญมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเอาบาปมาแก้ไม่ได้เพราะกลายเป็นคนใจเย็นไปแล้วนะขาไม่ดีก็นั่งให้นานๆจะได้อดทนอยู่บ้านมานั่งตามใจตัวเองนะอยู่บ้านนั่งตามใจตัวเองก็เลยไม่อดทนมาวัดนี่นั่งตามใจส่วนรวมก็เลยต้องนั่งทนก็เลยได้อดทน

0: ติบารมีคนแก่ที่บ้านไม่เก่งอะโยมคนแก่ที่บ้านนั่งไม่เก่งคนแก่ที่วัดนั่งทนป่วยก็มันไม่ป่วยบางคนป่วยมันที่นี่หายหมดมันนั่งทนโอ้โหอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ็บหมดทั้งตัวเลยมันนั่งโอยนอนโอยเอ๊ะมาที่วัดนี่ทำไมหายหมดอ่ะก็นั่งทนไอ้เพื่อนเขานั่งกันทั้งคืนเราก็เลยต้องนั่งก็เลยหายไปไม่รู้ตัวฉะนั้นคนแก่มานั่งที่วัดแล้วหายเร็วนั่งที่บ้านมันหงุดหงิดมันไม่มีคนแข่งไม่มีคนสอนไม่มีคนนำฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยคนแก่เนี่ยเจ็บโน่นเจ็บนี่หายหมดนะเขานั่งทนหมดเพราะจิตใจเขาเข้มแข็งกว่าฉะนั้นโยมต้องมาบ่อยๆจะได้หายปวดหายเมื่อย
1: ฉะนั้นเราก็ให้เอาจิตดวงนี้ออกไปซะจิตที่มีความโกรธความพยาบาทอิจฉาริษยากันเนี่ยให้หมดไปนินทาให้ร้ายกันเนี่ยเอาจิตที่สรรเสริญทั้งตอนหน้าได้รับหลังขึ้นมาเนี่ยสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีคนดีมากกับคนไม่ดีก็เหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปนั่นแหละน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปน้ำดีก็ไล่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำเน่ามาไล่น้ำดีคนดีคนเดียวไอ้น้ำคนไม่ดี5คนเนี่ย6คนเนี่ยก็เหมือนไอ้น้ำเน่ามาไล่น้ำดีผลที่สุดเลยไม่มีน้ำดีเลยเราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่กับน้ำเน่าเนี่ยเราก็กลายเป็นพวกน้ำเน่าคนชอบว่าเขานินทาเขาโกรธเขาอิจฉาก็เนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นพวกบุคคลน้ำเน่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็พวกน้ำเน่าเราก็ต้องพยายามกำจัดน้ำเน่าในตัวเราออกไปกับพวกสังคมนี้ให้มีเราก็เป็นฝ่ายน้ำดีดีคนเดียวก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆนะเข้าก็มากไปเองทุกวันนี้เพราะอะไรน้ำเน่ามันมากกว่าน้ำดีเพราะคนมันทิ้งน้ำลงคูลงคลองกันเยอะคนสะอาดมันน้อยคนสกปรกมันมากเลยน้ำเน่าก็เลยมากกว่าน้ำดีคนทุกวันนี้มันคนขี้โกงมันเยอะคนขี้รักขี้ขโมยขี้โกงโกหกโกไหว้กันเอาเปรียบกันเอาเปรียบใครเอาเปรียบแม่แต่พ่อแม่ตัวเองโกงแม่แต่พ่อแม่ตัวเองบังคับขู่เข็นแม่แต่พ่อแม่ตัวเองด่าว่าแม่แต่พ่อแม่ตัวเองเนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นเลยยังไม่ทำให้ใครเป็นประโยชน์เลยกับแม่พ่อแม่ตัวเองก็ลูกหลานพี่น้องตัวเองก็ลูกหลานเพื่อนฝูงตัวเองก็ลูกหลานในเมื่อมีบุคคลน้ำเน่างี้มากขึ้นมาก็หมดเนี่ยฮะไม่มีคนดีเลยคราวนี้หมดเลยโน่นน้ำดีต้องไปอยู่ยอดเขานู่นนะจะอยู่ต้นน้ำลำธารก็จะไม่มีอีกถ้าลงมาถึงน้ำเจ้าพญาเนี่ยถือว่าเน่าหมดแล้วไม่มีน้ำดีแล้วถึงน้ำเจ้าพญาถือว่าเน่าหมดแล้วกลายว่าสังคมที่เจริญเนี่ยคนที่เรียนรู้มากๆสังคมที่เจริญเนี่ยกลายเป็นพวกที่คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแย่เลยคนนี้คนขี้โกรธขี้รักคนชาริษยากันมากขึ้นอย่างนี้เราก็ขาดน้ำดีคนดีเราก็ต้องเอาคนดีเนี่ยที่ปฏิบัติประพฤติศีลธรรมเนี่ยมาเป็นน้ำดีนะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ด่าร้ายใครเนี่ยพวกนี้พวกน้ำดีก็มาขับน้ำเน่าให้หมดไปไปช่วยกำจัดเหมือนกับคนสะอาดเตือนทุกคนเนี่ยครูสอนลูกศิษย์เนี่ยอย่าทิ้งขยะนะแม่ก็สอนลูกอย่าทิ้งขยะลงในพื้นบ้านนะเก็บไปเผาเก็บไปใส่ขยะแม่ก็สอนมาที่โรงเรียนครูก็สอนเด็กนักเรียนทุกคนก็ไม่ทิ้งขยะเลยใส่ถังขยะหมดทุกคนสะอาดหมดเนี่ยจะหมดน้ำเน่าที่บ้านก็ทิ้งเรี่ยราดมาโรงเรียนก็ทิ้งเรี่ยราดไม่มีใครสะอาดเลยสักคนเดียวครูก็ไม่สะอาดลูกศิษย์ก็ไม่สะอาดทิ้งเหมือนกันหมดมึงทิ้งกูก็ทิ้งกูจะเก็บคนเดียวได้ยังไงอ่ะกูมาเดินเก็บอยู่คนเดียวมันทิ้งกันตั้งร้อยคนเอ้าทิ้งก็ทิ้งไป
0: ผลที่สุดเลยกลายเป็นพวกน้ำเน่าหมดเลยเป็นพวกทิ้งขยะลงคูลงคลองหมดก็เลยไม่มีความเจริญสะอาดสักคนเดียวนี่เราต้องพัฒนา
1: เด็กทุกคนไทยไปอยู่เมืองนอกมาเด็กเล็กมาถึงก็พอกินอะไรขึ้นมาก็ถืออยู่ในมือเนี่ยทิ้งที่ไหนแม่ทิ้งที่ไหนแม่ไอ้แม่พอมาถึงเมืองไทยก็กลายเป็นคนไทยบอกทิ้งไปนั่นแหละจริงๆเจอพี่น้องก็บอกทิ้งไปนั่นแหละเด็กมันก็เลยงงมันเข้ามันก็เลยทิ้งตามคนโตพออยู่เมืองนอกนี่เขาทำได้เด็กเมืองนอกได้ทำได้โยมไม่กล้าทิ้งอะไรลงถนนไม่กล้าทิ้งอะไรลงในคูคลองแต่พอมาเมืองไทยทำได้ไงเป็นปกติกลายเป็นเรื่องไม่ประหลาดอะไรเลยฉะนั้นเรียกว่าเราต้องเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วเป็นคนที่เจริญแล้วนะพัฒนาจิตใจก็คือคนที่ไม่อิจฉาใครไม่นินทาใครในคนพัฒนาเจริญแล้วพวกไม่มีน้ำเน่านะคนยังนินทาคนนิจฉาคนเนี่ยพวกน้ำเน่าคนที่ไม่ทิ้งคนที่เจริญทางวัตถุพวกที่พัฒนาแล้วก็คือพวกที่ไม่ทิ้งเศษกระดาษเศษขยะลงตามถนนหนทางขึ้นรถลงเรือเนี่ยไม่ทิ้งอะไรลงในคูคลองในถนนเนี่ยพวกประเภทที่บุคคลที่พัฒนาแล้วนะให้นักเรียนในญาติโยมไปดูว่าคนไทยที่พัฒนาแล้วเป็นเพศอย่างไรพวกที่ทิ้งกินอะไรแล้วทิ้งทั้งถนนนะพวกประเภทด้อยพัฒนาพวกล้าสมัยพวกเต่าล้านปีพวกนี้ฮะพวกคนไม่พัฒนาพวกที่ทิ้งขยะทิ้งอะไรตามคูคลองพวกนี้กินอะไรแล้วทิ้งพวกนี้ไม่ใช่พัฒนาเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคนที่ไม่เจริญแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ทิ้งนั้นก็ถือว่าไม่มีการศึกษาศึกษาแต่เรื่องอื่นนะฉะนั้นบุคคลที่เจริญแล้วก็คือบุคคลที่ไม่ทิ้งเศษขยะอะไรลงตามบริเวณทั้งหมดต้องเก็บลงไปในถังขยะนั่นแหละบุคคลพัฒนาเจริญแล้วน้ำจะไม่เน่าบุคคลไม่เมื่อมันไม่มีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราก็ไม่เน่าทุกวันนี้เพราะมันบ้านเมืองเรามีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราจึงได้เน่าต้องพัฒนาที่คนพอทุกคนพัฒนาได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดฉะนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็จะได้อะไรข้อคิดที่เป็นเรื่องสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองไม่ใช่เราไปจากวัดแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไปเลยเนี่ยเราก็ควรเอาไปอย่างวัดเรานี่นึกว่าประเทศนึงก็แล้วกันนะเรามาวัดเจ้าฐานเนี่ยเรานึกว่ามาประเทศสังฆทานก็แล้วกันทุกคนในที่นี้ไม่ทิ้งอะไรลงตามถนนบนทางต้องทิ้งในถังขยะถือว่าผิดกฎหมายใครกินอะไรกาแฟหรือทิ้งอะไรทิ้งกินอะไรต่ออะไรเศษอาหารทิ้งลงไม่ตรงถังขยะถือว่าเป็นบุคคลที่ผิดกฎหมายไม่มาจากประเทศอื่นแต่ถ้าเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็ถือว่าบุคคลไม่ทิ้งอะไรเหี้ยราดต้องเป็นคนที่สะอาดนี่ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เรามาพัฒนากันถ้าประเทศที่ได้พัฒนาคืออะไรบุคคลไม่สะอาดเลยบุคคลทิ้งอะไรเรี่ยราดในประเทศที่ได้พัฒนาถ้าจิตใจคนที่ได้พัฒนาก็บุคคลที่ชอบอิจฉาริษยาชอบนินทาให้ร้ายนี่เป็นบุคคลที่ไม่พัฒนาฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จงเข้าใจว่าเราทำความดีเนี่ยให้กับจิตใจของเราก็จงพยายามทำไปประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพัฒนาจิตใจทุกคนให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนรู้จักความสงบให้เป็นคนเสียสละให้เป็นคนมีความอดทนเมื่อเราทำได้แล้วก็เราก็ได้ภูมิใจกับชีวิตของเราว่าเราได้ทำของเราดีแล้ว

0: ประพฤติปฏิบัติตัวเองการเราทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบวชตัวเองการบวชตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเพราะเราทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็แค่ทานบารมีแต่ว่าบวชเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของฉะนั้นเราตัวเรามาบวชเนี่ยถือว่าอุทิศตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของจึงว่าทำบุญมากทำบุญมากกว่าเงินทองทำบุญมากกว่าวัตถุนับไม่ถ้วนเหมือนตัวเราเนี่ยจะตีราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยังโบสถ์หลังนะตีราคา100ล้าน20ล้าน50ล้านได้ศาลาหลังนึงตีราคาล้าน10ล้าน20ล้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตีราคาได้หมดแต่ตัวเราตีราคาได้ไหมไม่ได้คนไหนตีราคาค่าตัวตัวเองได้บ้างไม่ได้เลยถ้าจะขายก็ทั้งตัวเนี่ยมาซื้อเป็นพันพันล้านก็ไม่มีใครขายพ่อแม่ก็คงไม่ขายลูกให้เขาอื่นไปฆ่าเอาไปแกงฉะนั้นตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนับไม่ใช่นับเป็นร้อยล้านพันล้านเอาไปดินมาแลกชีวิตตัวเองก็ไม่ใครเอานะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาทำบุญด้วยตัวเองที่มีค่ามากกว่าเงินทองจึงถือว่าทำบุญได้บุญมาก3วัน7วันให้ไปสวรรค์นิพพานได้บุญที่ทำด้วยตัวเองจึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเฮ้เราได้ทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินทำอย่าไปคิดว่าเรามีเงินหมื่นเงินล้านแล้วค่อยทำบุญใจเราได้ทำบุญมากกว่าเงินหมื่นเงินล้านแล้วเพราะเราได้เอาตัวเองมาทำบุญอุทิศด้วยเวลากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นศีลสมาธิเนี่ยนี่ถือว่าบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญอะไรจะมากเท่ากับอุทิศตัวเองมาบวชมาปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้รู้จักว่าค่าของตัวเองมีมากกว่าเงินทองทีนี้คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาค่าชีวิตของตัวเองมาทำบุญเนี่ยก็ยังไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือไม่สำรวมหรือไม่สงบหรือไม่ได้ตั้งใจจริงจังแน่วก็เลยกลายเป็นเหมือนมาตามเขามาบวชตามเขามาเล่นตามเขาอะไรไปแบบว่าจริงใจไม่มีความจริงใจไม่มีแต่ที่จริงหารู้ไหมที่เรามาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันมาแบบคนมีปัญญาม
1: าแบบคนมีปัญญาจึงจะมาบวชได้มาแบบคนมีศรัทธาจึงจะมาได้มาแบบคนมีความเพียรมาแบบคนมีความอดทนถ้าปกติคนไม่มีปัญญาก็ไม่อยากเข้ามาวัดคนไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากเข้ามาวัดฉะนั้นนี่ที่เรามาเนี่ยมาในรูปแบบคนฉลาดไม่ใช่รูปคนโง่แบบคนฉลาดแบบคนมีความมีบุญกุศลนำพามาถ้ามาแบบคนไม่ฉลาดก็ตามเข้ามามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาแบบคนปัญญาอ่อนทำอะไรก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ตามให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราก็เท่ากับเราเนี่ยมาสร้างสติปัญญาของเราให้ร่นพ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนโง่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนได้พุทธเจ้าจึงได้ห้ามคนนะตาบอดบวชไม่ได้หูหนวกบวชไม่ได้บ้าบวชไม่ได้ใบบวชไม่ได้พิกลพิการบวชไม่ได้แสดงว่าคนที่บวชได้เนี่ยก็ถือว่าคนมีคุณธรรมหรือคนมีความพร้อมไปด้วยบุรุษสตรีที่สมบูรณ์ฉะ ะนั้นเราก็จงดีใจว่าเราได้มาบวชเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองและยกตัวเองในฐานะเป็นคนดีคนมีศีลธรรม

0: ศีลธรรมเนี่ยไม่ทำให้คนเป็นทุกข์เลยทำให้คนตกต่ำศีลธรรมไม่ทำให้คนเจริญไม่ทำให้คนตกต่ำคนที่ตกต่ำนี่คือคนไม่มีศีลธรรม คนที่อาภัพอับจนคนที่ไม่พอไม่ได้อะไรดังที่ผมปรารถนาเพราะคนนั้นขาดศีลธรรมพระพุทธเจ้าในท่านพัฒนาจิตใจของท่านทางด้านศีลธรรมถือว่าจะสำเร็จอะไรก็ต้องมีศีลธรรมเหมือนเราจะเป็นพ่อที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นแม่ที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นลูกที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็ต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายสุมนะมาลาการอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนายสุมนะมาลาการเป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงและเด็ดเดี่ยวยอมอุทิศชีวิตกระทำพุทธบูชาจึงจัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนักในบรรดาพุทธอุบาสกผู้ที่ตั้งใจกระทำบูชาจึงเป็นเหตุกระทำให้เขาได้รับผลทันตาเห็นที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันในชาตินี้หรือให้ผลทันตาชีวประวัติของนายสุมนะมาลาการตามที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพาลวรรคในเรื่องนายสุมนะมาลาการว่า5ปีติซับซ่านเอิบอาบไปทั่วตัวเป็นของประกอบกับสมาธินี่ก็เป็นปิติ5ประการที่ได้เกิดขึ้นแก่นายสุมนะมาลาการนายสุมนะมาลาการได้ไปกับพระบรมศาสดาโดยหนึ่งเท่านั้นเขาก็กลับเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีเปรียบเหมือนกับบุคคลดำลงในน้ำมโนศิลามโนศิลาก็คือปรอดแดงหรือสารนูแดงหรือผงศิลาแดงเขากล่าวชมเชยพระบรมศาสดาแล้วกราบถวายบังคมลาและถือกระเช้าเปล่ากลับไปที่บ้านของตนครั้งนั้นภรรยาเอ่ยถามนายสุมนะมาลาการว่าพี่จ๋าดอกไม้อยู่ที่ไหนจ๊ะนายสุมนะมาลาการตอบว่าดอกไม้นั้นฉันบูชาพระบรมศาสดาหมดแล้วจ้ะภรรยาจึงถามเขาว่าบัดนี้พี่จะทำอย่างไรต่อพระราชาเล่านายสุมนะมาลาการตอบว่าพระราชาจะทรงฆ่าหรือจะทรงเนรเทศคือขับไล่ฉันออกจากแคว้นก็ตามฉันสละชีวิตบูชาพระบรมศาสดาแล้วดอกไม้ทั้งหมดมี8กรรมการบูชาได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมหาชนได้โห่ร้องตามเสด็จพระบรมศาสดาไปนั่นเสียงโห่ร้องของมหาชนไปในที่นั้นที่นั้นฝ่ายภรรยาของนายสุมนะมาลาการเป็นหญิงอันธพาลคำว่าอันธพาลนี้ก็หมายถึงผู้โง่ดุจคนตาบอดหรือคนเกะกะระรานไม่เกิดความเลื่อมใสในปาฏิหาริย์คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์เช่นนั้นนางจึงด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายทรงกริ้วเพียงคราวเดียวก็กระทำความพินาศได้มากโดยการทรงให้ตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศจะต้องมีแก่ดิฉันเพราะการกระทำของพี่นางด่าว่าดังนี้แล้วจึงพาพระบุตรไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามนางว่ามีเรื่องอะไรหรือนางจึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะสามีของข้าพระพุทธเจ้านำดอกไม้สำหรับถวายใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทไปบูชาพระบรมศาสดาแล้วเขากลับมาบ้านโดยไม่มีดอกไม้ข้าพระพุทธเจ้าถามเขาว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนเขาตอบว่าดอกไม้นั้นฉันได้บูชาพระบรมศาสดาหมดแล้วข้าพระพุทธเจ้าด่าเขาแล้วจึงกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายทรงกริ้วเพียงคราวเดียวก็ทำความพินาศได้มากโดยการให้ตัดมือตัดเท้าเป็นต้นความพินาศจะต้องมีแก่ดิฉันเพราะการทำของพี่ดังนี้แล้วก็ทิ้งเขามาที่นี่สิ่งที่เขาทำแล้วจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามขอกรรมนั้นจงเป็นของเขาผู้เดียวขอใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทได้ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทิ้งเขาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ผู้ทรงบรรลุพระโสดาปัตติผลโดยการทรงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ครั้งแรกแล้วผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระราชศรัทธาทรงเป็นพระอริยสาวกทรงพระดำริว่าโอหญิงนี้เป็นอันธพาลคือคนเกกะระรานไม่เกิดความเลื่อมใสในคุณความดีที่มีมากเห็นป่านนี้และพระองค์ทรงกระทำอาการปานประหนึ่งว่าทรงกริ้วนายสุมนะมาลาการและตรัสว่าเจ้านายสุมนะมาลาการบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้สำหรับถวายเราหรือหญิงนั้นกราบบังคมทูลว่าเดชะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์จึงตรัสว่าเจ้าทิ้งเขามาเป็นการดีแล้วเราจะรู้ถึงสิ่งที่ควรกระทำแก่นายสุมนะมาลาการผู้กระทำการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเราพอพระองค์ตรัสดังนี้แล้วรับสั่งให้ภรรยาของนายสุมนะมาลาการนั้นกลับไปส่วนพระองค์รีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทรงถวายบังคมแล้วเสด็จไปกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงทราบถึงพระทัยของพระราชาที่ทรงมีความเลื่อมใสจึงเสด็จจาริกไปสู่พระนครตามถนนที่บุคคลทั้งหลายตีกรองร้องประกาศแล้วได้เสด็จไปถึงพระทวารคือประตูพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงรับบาตรโดยมีพระประสงค์จะทรงอาราธนาพระบรมศาสดาให้เสด็จเข้าไปในพระราชวังส่วนพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระอาการที่จะประทับนั่งณพระลานหลวงนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงทราบถึงพระอาการนั้นแล้วจึงรับสั่งให้กระทำประรำขึ้นในขณะนั้นนั่นเองโดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงกระทำประรำโดยเร็วพระบรมศาสดาก็ประทับนั่งกับหมู่พระภิกษุสงฆ์อยู่ภายในพระรามที่สร้างขึ้นนั้นมีคำถามว่าเพราะเหตุใดพระบรมศาสดาจึงไม่เสด็จเข้าไปในพระราชวังมีคำตอบว่าเพราะพระบรมศาสดาทรงพระดำริว่าถ้าหากเราเข้าไปในพระราชวังมหาชนก็จะไม่ได้เห็นเราและคุณความดีของนายสุมนะมาลาการก็จะไม่ปรากฏขึ้นแต่เมื่อเรานั่งอยู่ที่พระลานหลวงมหาชนก็จะได้เห็นเราและคุณความดีของนายสุมนะมาลาการก็จะปรากฏขึ้นคือแสดงออกมาให้คนได้เห็นกันความจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายสามารถทรงกระทำคุณความดีของบุคคลผู้มีคุณความดีทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นแก่มหาชนโดยไม่ปิดบังอันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลานานเพราะไม่มีการปิดบังความดีของคนอื่นใครทำดีก็เชิดชูให้ผู้นั้นได้รับคำชมเชยได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีส่วนสามัญชนคนอื่นเมื่อจะกล่าวถึงคุณความดีของบุคคลผู้มีคุณความดีทั้งหลายย่อมหวงย่อมปกปิดพรางความดีของผู้อื่นคือหมายความว่าสามัญชนทั่วไปนี่มักจะไม่ให้ใครดีเกินหน้าตนมักจะยกตนขึ้นเหนือลมข่มผู้อื่นปิดบังความดีของคนบุคคลอื่นบางคนว่าจะปิดบังความดีอย่างเดียวนะครับทั้งยังเอาความดีของบุคคลอื่นที่ทำแล้วมาเป็นความดีของตนก็มีกันอยู่เยอะทีเดียวนี่ก็เป็นปกติของสามัญชนทั่วๆไปมักจะปิดบังความดีของคนกระทำดีแล้วก็พรางความดีของผู้อื่นเหมือนไม่มีเลยแผงดอกไม้ทั้ง4แผง
ได้ตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่มหาชนได้แวดล้อมพระบรมศาสดาอยู่พระเจ้าพิมิสารบรมกษัตริย์ทรงเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยพระกยาหารอันประณีตครั้นพระบรมศาสดาสวยพระตาหารเสร็จจึงทรงกระทำอนุโมทนาแล้วแผงดอกไม้สี่แผงได้มาแวดล้อมเหมือนอย่างก่อนนั่นแหละและมหาชนเปล่งเสียงดังหันกึกก้องแวดล้อมแล้วพระองค์เสด็จกลับไปพระวิหารพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงส่งเสด็จพระบรมศาสดาแล้วจึงเสด็จกลับได้รับสั่งให้นายสุมนะมาลาการมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าดูก่อนสุมนะมาลาการเจ้าคิดอย่างไรจึงบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้ที่เจ้านำมาให้เรานายสุมนะมาลาการกราบบังคมทูลตอบว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระราชาจะทรงฆ่าเราหรือจะทรงเนรเทศคือขับไล่เราจากแว่นแคว้นก็ตามดังนี้แล้วจึงคิดสละชีวิตบูชาพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ตรัสยกย่องว่าเจ้าชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานสิ่งของอย่างละแปดคือช้าง8เชือกม้า8ม้าทาส8คนทาสี8คนเครื่องประดับใหญ่8สำรับเงิน8กหาปณะและนารี8นางแต่ละนางก็ล้วนนำมาจากราชตระกูลทั้งประดับด้วยเครื่องอลังการเครื่องอลังการก็คือเครื่องประดับทั้งปวงพร้อมด้วยบ้านสวยอีก8ตำบลฝ่ายพระอนุตเถระคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่มาแล้วมหาชนได้เปล่งสีหนาฏคือเสียงร้องดังดุจราชสีตั้งพันตัวมีการยกธงผ้าหลายพันคันนายสุมนะมาลาการจะได้รับผลเป็นอย่างไรเนาะแล้วพระเถระจึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสตอบกับพระเถระว่าดูก่อนอนนท์เธออย่ากำหนดว่านายสุมนะมาลาการได้กระทำกรรมเพียงเล็กน้อยแต่เพราะเขาได้สละชีวิตกระทำการบูชาตถาคตเขาได้มีจิตเลื่อมใสในตถาคตอย่างนี้เขาจะไม่ไปสู่ทุกขติคำว่าทุกขติก็คือสถานที่สัตว์ตายแล้วไปเกิดมีความทุกข์ความลำบากหรือได้แก่นรกตลอด 100,000 กับที่เขาจะไม่ต้องไปสู่ทุกขติเลยเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่านายมาลาการจะดำรงอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่ไปสู่ทุกขติตลอด 100,000 กับนี่เป็นผลแห่งกรรมนั้นภายหลังเขาจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมนิสระพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ก็มีความหมายถึงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งซึ่งตรัสรู้เฉพาะตัวไม่ได้สั่งสอนผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้ตั้งศาสนาขึ้นนะครับคือเป็นผู้รู้เฉพาะตนของท่านเท่านั้นส่วนคำว่าสุมนิสระจากอัตถกถาปรมัตถโชติกาได้กล่าวถึงประวัติของนายสุมนะมาลาการไว้เหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่กล่าวไว้โดยย่อก็คือพึงทราบว่านายสุมนะมาลาการจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าสุมนิสระ
ในเวลาที่พระบรมศาสดาเสด็จถึงพระวิหารและทรงเข้าไปในพระคันธกุฎีแผงดอกไม้เหล่านั้นก็ตกลงที่ซุ้มประตูครั้นถึงเวลาเย็นพระภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าแม้การกระทำของนายสุมนะมาลาการน่าอัศจรรย์เขาคิดสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงดำรงพระชนอยู่การทำการบูชาด้วยดอกไม้และเขาได้รับพระราชทานสิ่งของอย่างละแปดในทันใดนั่นเองพระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้วจึงเสด็จไปที่โรงธรรมสภาด้วยการเสด็จไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่สามอย่างพระองค์ประทับนั่งบนพุทธาสน์คำว่าพุทธาสน์ก็คือที่นั่งของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันและเมื่อพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระองค์จึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายความไม่เดือดร้อนใจในภายหลังย่อมไม่มีเพราะกระทำกรรมใดความโสมนัสคือความดีใจย่อมเกิดขึ้นในขณะระลึกถึงแล้วเพราะการกระทำกรรมใดบุคคลควรกระทำกรรม

เช่นนั้นครั้นพระองค์จะทรงแสดงธรรมะสืบต่อข้อความจึงตรัสพระคาถาคือคำประพันธ์เป็นธรรมะนี้ว่าบุคคลกระทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเป็นผู้มีปีติคือความปราบปลื้มใจหรือความอิ่มใจมีใจดีได้สวยผลของกรรมใดกรรมนั่นแหละอันบุคคลกระทำแล้วเป็นกรรมดีในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงบุคคล 84,000 คนได้สำเร็จธรรมะตามวาสนาบารมีของตนก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนายสุมนะ

พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงบุคคล 84,000 คนได้สำเร็จธรรมะตามวาสนาบารมีของตนก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนายสุมนะมาลาการอุบาสกจบเพียงเท่านี้นะครับแต่คุณความดีที่นับว่าเป็นตัวอย่างที่เราจะต้องนำเอามาพิจารณากันก็คือการกระทำบุญด้วยดอกไม้เพียง8กำมือเท่านั้นแต่นายสุมนะมาลาการได้รับผลเกินคาดเรียกว่ามีอานิสงส์มากเหลือเกินเพียงแค่ดอกไม้8กำแต่เราท่านๆได้กระทำการบูชากันมาตลอดชีวิตทำไมจึงไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ก็ต้องมาดูจิตใจของนายสุมนะมาลาการที่ท่านได้ตั้งใจกระทำการบูชานั้นไม่ใช่บูชาได้ด้วยเพียงดอกไม้เผินๆถ้าเรามองกันดูเหมือนกับว่าใครๆก็ทำกันอยู่ได้อย่างนั้นแต่นี่เป็นดอกไม้ที่สำหรับจะถวายพระราชาที่เขาเองต้องกระทำเป็นประจำจะต้องนำดอกไม้นั้นไปถวายพระราชาอยู่เสมอแล้วพระราชาก็จะประทานกหาปณะให้เป็นค่าดอกไม้นายสุมนะมาลาการเมื่อเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วนี่เขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าแม้เขาจะถูกประหารชีวิตจะถูกขับไล่ออกจากแคว้นของพระราชาไปเขาก็พร้อมยอมรับในเรื่องนี้นี่ความคิดการกระทำความดีของนายสุมนะมาลาการอุบาสกเนี่ยจิตใจเขาเด็ดเดี่ยวยอมสละชีวิตเพื่อกระทำความดีตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่หาได้ยากในบุคคลเราโดยทั่วไปที่จะยอมกระทำถึงกับการยอมตายเพื่อกระทำความดีอันนั้นเรายังมีน้อยมากนะครับแต่ว่านายสุมนะมาลาการได้กระทำเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วจึงทำให้ผลบุญที่เขากระทำด้วยดอกไม้เพียงแค่8กำมือเท่านั้นแต่ได้ผลเยอะแยะหมดได้ช้างได้ม้าได้ทาสได้ทาสีได้เครื่องประดับได้นารีและได้บ้านสวยอีก8ตำบล นะครับที่จะทำให้เขาเป็นอยู่อย่างมีความสุขความสบายเลยแต่กลับไปคิดถึงภรรยาของนายสุมนะมาลาการบ้างว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจไฟต่ำเรียกว่าเป็นอันธพาลเป็นคนเกกมะเร็กเกเรไม่ได้ดูว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเมื่อเป็นอย่างนี้แหละครับเขาจึงได้ด่าว่านายสุมนะมาลาการผู้กระทำความดีด้วยการยอมสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วนางเมื่อมีจิตใจตรงกันข้ามกับนายสุมนะมาลาการเขาก็ทิ้งนายสุมนะมาลาการไปด้วยความกลัวว่าโทษที่พระราชาจะลงทันแกนายสุมนะมาลาการเนี่ยจะเป็นโทษหนักเขากลัวโทษหนักนั้นก็จึงได้หนีจากนายสุมนะมาลาการไปอันนี้เป็นความคิดของบุคคลที่มีสติปัญญาไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นความไม่เหมือนกันหรือไม่เสมอกันของสามีภรรยานี้ไม่ต้องไปดูถึงชาติหน้าหรอกว่าจะไม่ได้พบกันหรือพบกันเนี่ยชาตินี้ก็แสดงออกบอกเห็นแล้วว่าภรรยาของนายสุมนะมาลาการนั้นจะต้องเป็นผู้ตกระกำลำบากส่วนนายสุมนะมาลาการก็มีความสุขความสบายมากมายในชีวิตนี้เพราะได้รับพระราชทานสิ่งของผู้คนทรัพย์สมบัติครบถ้วนหมดทุกอย่างนี่เป็นความดีที่นายสุมนะมาลาการยอมสละชีวิตกระทำความดีท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการก็จวนจะหมดแล้วก่อนจะจากกันในวันนี้ก็ขอฝากกลอนอันเป็นเครื่องเตือนสติของท่านผู้ฟังในหัวข้อว่าพระรัตนตรัยมีคุณประเสริฐเลิศล้นผู้ตั้งจิตคิดทำดีพรีชีวิตมุ่งอุทิศทำดีไปให้สมหวังยอมสละทุกสิ่งอย่างจริง

จางแม้กระทั่งถึงตายไปไม่พรั่นพรึงมโนน้อมนึกเคารพนบคุณพระไตรรัตนะประเสริฐเลิศเป็นหนึ่งเพียรอบรมบ่มจิตคิดคำนึงเป็นที่พึ่งอันสูงล้นพ้นทุกภัยวันนี้ต้องขอยุติและลาจากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

ความที่จะฟังแล้วเนาะเอาความก็เข้าที่ภาวนาฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยภาวนาไปด้วยเอา ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยขอนอบน้อมในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมันตีวันนี้พวกเราได้มารวมกันให้เกิดเป็นวันดีวันมงคลวันอันประเสริฐสูงสุดของพวกเรามีหลวงพ่ออุทัยของพวกเราปารภกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งเราทั้งพระและคารวาสมีท่านสุรเกียรติเป็นประธานในงานจัดงานคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวันนี้นั่นแหละพวกเราได้ตั้งใจกันมาจัดงานถวายบูชาคุณของหลวงพ่ออุทัยของพวกเราซึ่งได้อายุครบ70กว่าปี76หรือ77ประมาณนั่นแหละเนาะ76เนาะนี่ล่ะซึ่งท่านก็ได้มีชีวิตความเกิดมาจนได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสี่พวกเราได้เคารพบูชากราบไหว้เลื่อมใสในจริยวัตรข้อปฏิบัติขององค์ท่านทั้งการเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ยินได้ฟังและธรรมะที่เกิดจากการรู้เห็นในการปฏิบัติของท่านเองนำมาสอนพวกเราฉะนั้นบรรดาลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็ล้วนแล้วแต่นำธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราทั้งนั้นก็เพราะธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางเอาไว้พระองค์พระพุทธองค์ได้มีพระเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์เป็นต้นตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความหลงความไม่รู้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงวางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษาหรือได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้รู้แล้วก็ได้พ้นทุกข์เพราะพระ
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พ้นไปแล้วจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นความมีเมตตาพระเมตตากรุณาของพระองค์จึงวางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละ เมื่อความเมตตาของพระองค์มีพระพุทธองค์มีต่อเราพุทธบริษัททั้งหลายขนาดนี้แล้วเราผู้เป็นพระพุทธบริษัทควรจะประพฤติปฏิบัติให้มันสมกับความเมตตาของพระพุทธองค์นั่นแหละพุทธองค์เห็นว่าพวกเราตกอยู่ใต้อำนาจของทุกข์ตกอยู่ในความทุกข์ทุกคนคือของจริงอันประเสริฐที่มีอยู่กับทุกคนทุกคนนี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ไม่ได้สอนนอกเหนือไปจากสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตัวของคนแต่ละคนสอนที่สิ่งที่มันมีอยู่นี้มีอยู่กับทุกคนทุกคนนี่แหละฉะนั้นทุกข์ก็มีอยู่กับทุกคนเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่ในนี้ธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ก็มีอยู่ในนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ก็บุคคลคนนั้นแหละที่จะปฏิบัติให้ทำให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่ที่ผู้ปฏิบัติที่นี่ครูบาอาจารย์ได้นำธรรมะอุบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมาสอนพวกเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายเพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในจะปฏิบัติตามธรรมะในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี้ให้สำเร็จข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์นี่ก็คือมรรคปฏิปทาภาวะโดยย่อก็มีศีลสมาธิปัญญาว่าโดยพิสดารก็คือมีมรรคมีองค์แปดขึ้นต้นก็สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบฉะนั้นข้อที่แรกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบฉะนั้นเราพุทธบริษัททุกคนทุกคนควรมาปรับปรุงความเห็นของพวกเราให้มันชอบถ้าเราปรับปรุงความเห็นของเราให้ชอบนี่แหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นยังไงจึงจะว่าเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในนี้จึงชื่อว่าเห็นชอบความจริงคนเราก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนอย่างหลวงปู่บุญมาท่านเทศไปบรรยายไปให้พวกเราฟังนั่นแหละไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วจะว่ากันอันเดียวกันนั่นแหละรวมแล้วธรรมะที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้มี 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้ก็เรียกว่ามากถ้าย่นเข้ามาให้น้อยมันก็น้อยนิดเดียวเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไปแล้วนั่นแหละไม่มากมี2 อย่างเท่านั้นแหละมีรูปธรรมนามธรรมรูปก็คือส่วนของร่างกายนามก็คือใจนี่แหละอันนี้เป็นธรรมรูปธรรมนามธรรมเป็นส่วนของธรรมแต่แยกออกไปมันก็มากเหมือนกันกับร่างกายของเรานี่ถ้าพูดให้ย่อๆก็เรียกว่าร่างกายถ้าแยก
ออกไปก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าพูดถ้าดูตามอาการก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มากขึ้นไปอีกรวมแล้วก็คือร่างกายธรรมะนี่ก็เหมือนกันแยกเป็นแขนงออกไปหลายอย่างหลายอันจิตใจอาการของรูปมีอะไรบ้างอาการของธรรมอาการของจิตมีอะไรบ้างทีนี้ถ้าผู้เรียนศึกษาพระอภิธรรมก็คงจะรู้ว่าจิตมีเท่านั้นดวงมีเท่านี้ดวงที่จริงก็จิตอันเดียวนี่แหละคือแยกออกเป็นอาการของจิตจิตคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้รวมนั่นแหละเรามาศึกษาธรรมถ้าอันนั้นเรียกว่าการศึกษาทีนี้

เมื่อมาปฏิบัติที่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาฝ่ายกรรมฐานก็ไม่ได้ให้เรียนมากเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรดาลหลวงตามหาบัวของพวกเราเข้าไปศึกษาหลวงปู่มั่นครั้งแรกหลวงปู่มั่นไปมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวว่าท่านมหาทั้งมหานั้นเอาไว้ตู้ไว้คัมภีร์ก่อนนะความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอามาใช้ถ้าอยากปฏิบัติจริงๆหลวงปู่มันให้ย่นในข้อปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นต้องไปศึกษามากให้มันรู้มากท่านให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธฉะนั้นเอาฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาของพวกเราได้นำอุบายอันนั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำความเพียรตั้งใจบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นจนได้สำเร็จจนหลวงตาได้มาประกาศให้พวกเราได้ทราบว่าท่านได้ทำลายมันแล้วอวิชชาตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ไม่ได้เอาธรรมะมากไม่ได้เอาธรรมะจน 84,000 พระธรรมขันธ์เรามาปราบกิเลสเอาแค่พุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละมาปราบกิเลสนั่นแหละฉะนั้นวันนี้พวกเราได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติบูชาเพื่อบูชาถวายคุณของตริจารย์อุทัยที่พวกเราเคารพเลื่อมใสในท่านเราจงมาปฏิบัติให้มันได้บุญได้กุศลให้จิตเข้าสู่ความสงบเพื่อจะถวายความสำเร็จอันนี้บูชาแก่ท่านให้ได้นั่นแหละมันไม่ยากหรอกข้อสำคัญให้เรามีสติให้เรามีสติฝึกใจของเราให้มีสติคำว่าให้เรามีสตินี่ก็คือใจนั่นแหละให้ใจมีสติให้ใจมีสมาธิให้ใจมีปัญญาถ้ามันยังไม่มีเราก็พยายามให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่นไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงวางเข้ามาให้เหลือความคิดอันเดียวหรือว่าสองอันพุทธกับโธนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปสนใจเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อุทัยท่านว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ไปตีตีเลยคิดตั้งแต่พุทโธนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจลมหายใจเข้ามันจะออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นไม่ต้องไปสนใจร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจความเจ็บปวดเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราให้มีฝึกใจของเราให้มีสติคือความระลึกได้สติระลึกได้สัมมาสติให้ระลึกให้สติของเราเป็นสัมมาระลึกถึงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นมีสติระลึกได้ระลึกในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัมมาสติอย่างเวทนามันเกิดขึ้นคือเจ็บปวดมันปวด
แข้งปวดขาปวดเอวปวดไหล่ปวดสับพังร่างกายในส่วนที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ให้เราระลึกถึงธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนอย่างไรเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่เราอันนี้เป็นคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราระลึกได้เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่เราหรือว่ามันปวดอยู่ที่ขาเวทนาเกิดขึ้นที่ขาขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปรูปก็เป็นอนัตตาคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้ได้เรียกว่าเป็นสัมมาสติเอาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละพุทโธพุทโธพุทโธดูมันอยู่นั่นอันนี้นี่แหละธรรมะข้อปฏิบัติเอาความจริงเข้าว่ากันเลยให้ดูความจริงที่มันเกิดขึ้นในตัวของเรานี้อย่าไปสนใจที่เราเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเราไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละทุกข์ว่าโดยย่อก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวทุกข์ทำยังไงจึงจะทำลายตัวทุกข์นี้ได้ทำลายตัวอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นนี้วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันมันจะไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องของมันมันจะเป็นทุกข์ทนได้ยากมันก็เป็นเรื่องของมันมันจะแตกจะดับมันก็เป็นเรื่องของมันทีนี้แต่เรารู้เราเห็นความตามความเป็นจริงของมันนี่แหละเรียกว่าเรามาปฏิบัติเอาใจของเรานี่วางสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี่ใจกับกายกายกับใจเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายก็อาศัยใจใจก็อาศัยกายใจถ้าหากว่ามีแต่ใจล้วนๆไม่มีร่างกายมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดีเราได้สมบัติอันประเสริฐนี่แล้วคือร่างกายได้มรดกอันประเสริฐจากพ่อจากแม่ของเรามาแล้วนั่นแหละมรดกอันนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่เราได้มามีคุณค่าอันมากๆนี้เรามาทำกำไรให้มันเกิดขึ้นด้วยการมานั่งสมาธิภาวนามาพิจารณาให้มันเห็นความตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเพียงแต่เราอาศัยมันอยู่เฉยๆนั่นแหละมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ฟังเสียงเรานะถึงแม้ว่ามันอาศัยเราก็จริงอยู่แต่ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นในร่างกายธาตุขันธ์อันนี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ร่างกายอันนี้มันตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นธาตุขันร่างกายอันนี้มันตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่เที่ยงตกอยู่ใต้อำนาจของความทนได้ยากตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละให้เรารู้อันนี้เป็นหลักวิชาการหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่นี้เรานำหลักวิชาการนี้มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์
มาขยายให้จิตใจของเรามาปฏิบัติให้ใจของเรารู้ถ้าใจของเราวางได้นั่นแหละเราทำสำเร็จถ้าเราวางไว้ได้ตามสภาพความเป็นจริงของมันมันเป็นทุกข์ก็ปล่อยให้มันทุกข์นั้นเหมือนอย่างหลวงปู่บุญมาท่านว่าถ้ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาให้มันทุกข์ขึ้นมามากๆเลยเราจะได้เห็นทุกข์นั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าสอนแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้พระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะไม่ใช่ว่าทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้รู้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ฉะนั้นเรามารู้ทุกข์อันนี้ที่จะดับทุกข์ได้ก็ดับเหตุดับที่เหตุที่นี่ดับเหตุที่เกิดทุกข์อันนั้นทุกข์ก็ดับไปถ้าเราดับเหตุได้เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยสมุทัยนี่เป็นแดดเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันก็มีอยู่ในใจนี่แหละมันมีอยู่ในใจนี่แหละมันไม่ใช่ว่ากายมันหลงนะสิ่งที่เราอาศัยเรานี่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ผู้ที่หลงก็คือตัวเหตุที่เกิดทุกข์นั่นแหละคือใจถูกครอบงำด้วยเหตุที่เกิดทุกข์นี้มันจึงเป็นทุกข์ที่นี่ฉะนั้นเราต้องกำจัดอำนาจอำนาจมันมีอำนาจมากถ้าเราเอาชนะอำนาจอันนี้ได้เราก็ชนะทุกข์ได้กำจัดปราบประหารดับนี่แหละสมุทัยท่านให้ประหารท่านให้ดับท่านให้ละไม่ให้มันเกิดขึ้นคือความอยากในขณะที่เรานั่งอยู่นี่มันก็จะมีสมุทัยแทรกอยู่นั่นแหละขณะที่เวทนาเกิดขึ้นคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละเราดับในขณะที่มันเกิดนั่นแหละดับเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมันจะอยากให้สุขเกิดขึ้นอยากให้ทุกข์นี่ดับไปเราจะเห็นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีๆเข้าไปเราจะเห็นความอยากมันแป๊บออกไปนั่นแหละให้เราดับตรงนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้เรียกว่ารู้ธรรมะที่นี้ถ้ารู้รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ทุกข์ปัญญาแปลว่าผู้รู้วิชาแปลว่าผู้รู้นี่แหละมันรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์รู้ในขณะที่มันกำลังก่อเหตุอยู่นั่นแหละมันอยากอยู่นั่นเมื่ออยากเกิดขึ้นมาเราไม่ระงับมันมันก็จะเกิดทุกข์ต่อขึ้นไปอีกเมื่อมันทุกข์เจ็บปวดขึ้นมามากๆขึ้นมามากๆเราก็จะเห็นเหตุที่เกิดทุกข์อีกตัวหนึ่งความไม่พอใจแล้วทีนี้ความไม่พอใจในการเจ็บการปวดนั้นเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นั่นแหละเรียกว่าเหตุที่เกิดทุกข์ท่านให้ระงับตรงนั้นนะให้ระงับเหตุที่เกิดทุกข์ดับเหตุที่เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่ามันปวดในขณะนั่งเราก็นอนเสียปราบเวทนาได้แล้วอย่างนั้นมันก็มันปราบง่ายเกินไปแต่กิเลสเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปราบนั่นเราไม่ปราบมันสักทีเวลามานั่งอีกมันก็เป็นทุกข์อีกหรือว่าไม่นั่งเวลาเราไปทำอันโน้นทำนี่เดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะเราไม่ฝึกวาง

เราไม่ฝึกปราบมันมันก็เลยปราบมันไม่อยู่สักทีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ปราบยากเหมือนกันนะถึงแม้ปราบยากมันก็ไม่หนีความพยายามของเราพระพุทธเจ้าว่าความพยายามมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จมีอยู่ที่นั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนต้องมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็มีความเสียสละถ้าเรามีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนมีความเสียสละได้นี่แหละความสำเร็จเกิดขึ้นธรรมะอันนี้สำคัญมากความเสียสละความอดทนความพยายามนี่แหละงานอะไรทุกอย่างถ้าเรามีความพยายามมันก็สำเร็จไม่ว่างานภายนอกงานภายในที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้มันก็สำเร็จได้ถ้ามันไม่สำเร็จเราก็อดทนทนจนทนพยายามอยู่นั่นแหละมันก็สำเร็จได้นั่นแหละพุทธเจ้าเหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมาก็เหมือนกันไม่หนีไปจากสิ่งเหล่านี้ธรรมะอันนี้ไม่หนีไปจากความพยายามไม่หนีไปจากความอดทนไม่หนีไปจากความเสียสละความเสียสละนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่เสียสละเราก็วางไม่ได้นี่แหละวางธาตุวางขันไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมันเสียสละไปเลยว่ามันจะตายก็มันตายนี่ความเสียสละอันยิ่งใหญ่มันปวดมันเจ็บมันปวดมันจะแตกจะดับก็มันแตกมันดับไปเราต้องสร้างความเสียสละอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้ได้นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญในหลักของการปฏิบัติธรรมเราต้องมีความอดทนมีความเพียรมีความพยายามมีความเสียสละหลักของความสำเร็จมันอยู่ที่นั่นตรงนี้ฉะนั้นเราอย่าลืมความอดทนจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งอย่าไปท้อแท้ทีนี้ความอดทนมันจะอดทนได้เราต้องเห็นทุกข์อันนี้เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี้ให้มันได้ใช้ปัญญาให้เห็นโทษของมันเราจะเอาตั้งแต่สมาธิอย่างเดียวคือความสงบเข้าไปแก้มันไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาอย่างเบื้องต้นท่านบอกว่าที่ได้พูดว่าให้พวกเราปรับปรุงความเห็นของเราให้มันถูกต้องปรับปรุงความเห็นของเราให้ชอบนี่แหละถ้าเราเห็นชอบเราก็ยอมเสียสละได้ถ้าเราเห็นผิดมันก็ยอมเสียสละไม่ได้เห็นชอบแบบง่ายๆก็คือเห็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่ไปเห็นเวทนาเป็นเราถ้าไปเห็นเวทนาเป็นเรามันก็เห็นผิดนั่นแหละมันก็จึงทนไม่ได้เห็นร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันไม่ใช่เรานี่แหละให้เห็นชอบอย่างนี้มันจึงจะเสียสละได้ถ้าเรายังไปเห็นว่ามันเป็นเราโอ้ยขากับขากูของกูก็ยังหลงปูนมาท่านว่าเริ่มมาตั้งแต่ก่อตัวเดียวนั่นแหละใส่สละเข้าไปใส่สละเข้าไปจนลงใต้ก่ออูโอ้ท่านว่านั่นแหละมันลงมาอยู่ของโอ้นี่แหละมันก็เลยเสียสละไม่ได้สติฉะนั้นเราระลึกสติของเราในขณะเดียวกันเราปรับปรุงความเห็นของเราให้ถูกต้องแล้วให้ชอบแล้วให้เป็นสัมมาแล้วเราก็มาฝึก
จของเราให้มีสติให้มีสัมมาสติที่นี่ระลึกชอบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่ปฏิบัติไปตามมรรคปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เริ่มไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐินั่นแหละเรากำลังทำไปตามมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เรามาเห็นชอบแล้วว่าการปฏิบัติการกำหนดจิตการชำระจิตของเราให้สะอาดหมดจดให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสทำยังไงใจของเราจึงจะผ่องใสได้ใจเศร้าหมองเพราะอะไรกิเลสเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองท่านว่าเศร้าหมองเพราะความโลภเศร้าหมองเพราะความโกรธเศร้าหมองเพราะความหลงนี่แหละถ้าเราอยากให้ใจของเราผ่องใสอยากให้ใจของเราเบิกบานเราก็พยายามกำจัดสิ่งนี้ที่มันพาให้เศร้าหมองนี้ออกไปเหมือนกันกับเครื่องใช้ของเราหรือว่าเครื่องประดับของเรามีเพชรนิลจินดาทองคำต่างๆที่เขาธรรมชาติของเขามีความใสมีความสะอาดมีความสวยงามของเขาอยู่แล้วที่เขาเกิดเศร้าหมองขึ้นมาเพราะฝุ่นละอองมันมาจับเพราะเหงื่อไข่ของเรามาจับเข้าไปนี่แหละใจก็เหมือนกันทีนี้ที่มันเศร้าหมองมันก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละนั้นให้เราเห็นว่าใจของเราตกอยู่ใต้อำนาจอันใดนั้นเราต้องเอาอำนาจสติอำนาจปัญญาอำนาจสมาธินี้ให้มันมีเนื้ออำนาจความโลภอำนาจความโกรธอำนาจความหลงเราอย่าปล่อยให้เหตุอันนี้มันมีอำนาจมากในจิตของเรามันเราถูกครอบงำด้วยอำนาจอันนี้มามากต่อมากแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้วางธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะได้ฝึกใจของเราให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกจนมีอำนาจมันจึงจะเอาชนะอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้ได้ฉะนั้นเราลงมาฝึกฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นแหละอย่างที่บอกมานั่นแหละทำจิตของเราให้สบายสบายอะไรมันจะไม่สบายมันก็ต้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องมันเหมือนอย่างหลวงปู่ฟันท่านเจ้าคุณหลวงปู่สมเด็จท่านว่าหลวงปู่ฟันว่าไปหาหลวงปู่ฟันอันนี้ก็เหมือนกันได้ยินคำนี้เย็นก็ไปถึงใจหลวงปู่สอนทำใจให้สบายสบายสบายต่อนี่ไปหลวงปู่ฟันนี่แหละเป็นคำสอนของท่านทำยังไงใจจึงจะสบายใจมันไม่สบายเพราะอะไรทำยังไงใจจึงจะสบายได้เราดูใจของเราในขณะนี้มันสบายหรือมันไม่สบายมันไม่สบายเพราะอะไรไม่มีใครจะไปรู้เท่าตัวของเราเองหรอกความสบายหรือความไม่สบายเราทำใจของเราให้สบายถ้ามันไม่สบายมันไม่สบายเพราะอะไรเราก็กำจัดอันนั้นออกไปเรียกว่าถ้าเราเห็นว่ามันไม่สบายเพราะอะไรนั่นแหละเราเห็นเหตุแห่งทุกข์
ม่ใช่ว่าเราไม่สบายเพราะความปวดของขาปวดของเอวเพราะนั่งนานๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นส่วนของมันต่างหากเราอย่าเอาจิตของเราไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่สบายนั้นเราไปห้ามมันไม่ได้อันนั้นมันเป็นความจริงของมันเพราะธรรมชาติอันนี้ธรรมะอันนี้เขาเอาความจริงให้จิตดูว่านี่รู้หรือยังว่านี่ทุกข์นั่นแหละเมื่อเขาเอามันเกิดขึ้นมาให้จิตดูหรือว่าจิตรู้จิตเห็นแต่เป็นหลงก็เชื่อมันก็เลยไม่สบายไปถือว่าขาเป็นเราความทุกข์ความเจ็บความปวดนั่นเป็นเรานั่นแหละเรียกว่ามันหลงมันก็เลยไม่สบายแล้วทีนี้มันถ้าเห็นมันเป็นสักแต่ว่าหลวงปู่ฟันสอนต่อไปสอนให้ปวดก็สักแต่ว่าปวดให้สักแต่ว่านี่เป็นคำสอนของหลวงปู่ฟันที่ท่านอาจารย์อุไทยของพวกเราก็เคยได้ฟังได้อยู่กับท่านมานานที่หลวงพ่ออยู่กับท่านปีเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่มากฉะนั้นก็ธรรมะที่ท่านสอนโอ้นำไปประพฤติปฏิบัติในพุทโธพุทโธพุทโธฉะนั้นเย็นเรามาเอาพุทโธพุทโธช้าๆเหมือนอย่างหลวงปู่ฟันสอนไม่ทันกิเลสทีนี้เหมือนอย่างท่านอาจารย์อุทัยว่าต้องเอาพุทโธให้ดีๆไม่ให้มันมีช่องช่องของความอยากก็ไม่ให้มันมีช่องของความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความรำคาญต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละเอาพุทโธเข้าไปโธเข้าไปวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงนี่แหละเรามีสมบัติอันล้ำค่าคือร่างกายของเรานี้เราใช้ให้มันคุ้มค่าถ้าเราไม่ใช้มันในขณะนี้เราเริ่มใช้ให้มันเป็นประโยชน์เอามาทำให้เกิดสมบัติอันล้ำค่าคืออริยทรัพย์สมบัติขึ้นมาให้ได้เราจะมาหลงอยู่แต่เพียงวัตถุสมบัติอันนี้ซึ่งเป็นสมบัติอันที่เพียงอำนวยความสะดวกในชีวิตของเราในชีวิตนี้เท่านั้นที่เรามาทำอยู่เดี๋ยวนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำนี้คือหาสมบัติอันล้ำค่าหาสมบัติอันประเสริฐหาอริยทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นสมบัติที่จะติดตัวตามตนของเราไปในภพหน้าชาติหน้าได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่พ้นไปสู่อริยทรัพย์สมบัติสมบัติคือนิพพานสมบัติสมบัติอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงไปคอยพวกเราอยู่แล้วนั้นพวกเราก็จะได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติขึ้นมาถ้าเราไม่ทำสมบัติอันนี้ขึ้นมาให้มันได้เราจะไม่มีโอกาสอีกนะถ้าเราทำใจของเรายิ่งคนมันมากมากทุกวันนี้ในประเทศไทยนี้มีน้อยมากอย่างที่มานี้ถ้าเทียบกับคน60กว่าล้านคนนี่แหละ
ถ้าจิตใจของ

ทุกคนทุกคนมาแสวงหาอริยสัพสมบัติด้วยกันทุกคนทุกคนนี่มันก็จะดีมีศีลนี่คือธรรมทางแห่งความพ้นทุกข์ศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าทุกคนทุกคน63ล้านคนล้วนเดียวจะเป็นภูมิศีลด้วยกันดังนั้นประเทศไทยนี่ไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่มีคุกไม่มีตารางหรอกสบายต่างคนต่างประกอบอาชีพการงานสะดวกสบายไม่ได้ระแวงไม่มีปัญหาของสังคมไม่มีภัยต่างๆปัญหาของสังคมก็ไม่มีที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะคนไม่มีศีลนั่นแหละถ้าทุกคนมีศีลด้วยกันศีลเที่ยงศีลห้าด้านนั่นแหละเป็นสุขด้วยกันทั่วประเทศเลยนั่นแหละมีเพียงศีลห้าด้านนั่นแหละไม่ได้ปกครองกันยากหรอกให้ทุกคนมีศีลห้าเอาศีลห้านี้เข้าไปเป็นกฎเป็นข้อบังคับในการบริหารประเทศหลวงพ่อว่าโอ้ยสบายมากบ่มีตำรวจทหารหรอกเนาะบ่ได้สั่งคุกสั่งตารางให้มันเปลืองงบประมาณนะวะอันนี้โอ้ยยากตั้งตำรวจขึ้นมาตั้งทหารขึ้นมาเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอันนั้นดูแลอันนี้ล้วนแล้วแต่คนที่มันไม่มีศีลดังนั้นไปควบคุมคนไม่มีศีลนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีศีลราษฎรก็ไม่มีศีลมันก็เลยอยู่ด้วยกันยากทุกวันนี้อันนี้นี่แหละก็จะไปบังคับให้เขาตั้งแต่เขามีศีลตัวเองก็ไม่มีศีลก็ไปบังคับเขาอันนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังอีกฉะนั้นคนที่จะไปบังคับเขาก็ต้องให้เป็นผู้มีศีลมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ใจมีความเป็นธรรมอยู่ในใจของเขาของเราเองจึงจะไปบังคับเขาได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาอำนาจทางอาวุธเพราะนั้นเขากลัวอยู่แต่ว่าเขาไม่ฟังพอรับหูรับตาแล้วนี่แหละมันก็ทำอีกเหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์วางกฎข้อบังคับระเบียบของการประพฤติปฏิบัติวางเอาไว้2,556ปีมาแล้วธรรมะอันนี้ยังสดสดร้อนร้อนอยู่นะทั้งด้านธรรมระเบียบข้อปฏิบัติถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามระเบียบนั้นกฎข้อบังคับนั้นไม่ได้ปฏิบัติศูนย์เปล่าท่านบอกว่านำมาซึ่งความสุขที่ท่านท้ายของศีลท่านว่าสีเลนะสุขติยันตินั่นนำมาซึ่งโภคสมบัติสีเลนะโภคสัมปทาถ้ารักษาให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสีเลนะนิพพติยันติเข้าถึงปณิพานได้สมบัติอันประเสริฐขึ้นไปอีกนั่นแหละนี่เพียงแต่ศีลนะเพียงแต่ศีลยังไม่ถึงสมาธิยังไม่ถึงปัญญาข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์ถ้าเราทำมรรคให้เป็นมรรคสมาธิชี้ขึ้นมาได้นี่แหละดีมากสำหรับทุกคนถ้าได้ทุกคนได้มานั่งภาวนามันจะได้รู้ตามความเป็นจริงนี่แหละเราจะไปห่วงเราไปห่วงอะไรมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเลยก็จะมีมากมีน้อยมีเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโกรธล้านขึ้นไปโอ้ยมีมากขนาดไหนมันก็ยัง

อำนวยความสะดวกให้เราในชีวิตนี้เท่านั้นสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจะไม่ได้ตามไปอำนวยความสะดวกให้เราในพบหน้าชาติหน้าได้ฉะนั้นทางที่ดีที่จะนำอำนวยความสะดวกให้เราในพบหน้าชาติหน้าได้มีทางเดียวคือเรามาแสวงหาอริยทรัพย์สมบัติคือการมารักษาศีลมาฝึกใจของเราให้เป็นสมาธิมาฝึกใจสอนใจของเราอบรมใจของเราให้มีปัญญานี่แหละปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุ

สมาธิมาฝึกใจสอนใจของเราอบรมใจของเราให้มีปัญญานี่แหละปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาหลักวิชาการหลักวิชาการพื้นๆที่นี้เราจะมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ใครที่นี้ก็คือตัวของเราเองคือใจนี่แหละนั่นแหละใจนี่มามีความเห็นชอบก็ใจนี้มีดำริชอบก็ใจนี่เป็นผู้ดำริการงานชอบใจก็คิดให้มันทำงานให้มันชอบระลึกพุทโธพุทโธพุทโธคิดพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นงานของใจให้ใจให้มันทำชอบขึ้นมาการงานชอบเมื่อเรามีการงานชอบผลที่ได้รับจากการงานผลงานหรือว่าเขาทำงานการงานชอบทางภายนอกแสวงหาทรัพย์สมบัติมีเข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามาอำนวยความสะดวกเราอันนั้นการงานภายนอกถ้าชอบผลที่ได้รับจากงานนั้นเราเอามาเลี้ยงชีวิตเราก็เป็นการเลี้ยงชีวิตชอบถ้าเราไปทำงานการงานที่มันไม่ชอบเงินที่ได้มาข้าวที่ได้มาของที่ได้มามาเลี้ยงชีวิตมันก็เป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ชอบถ้าเลี้ยงชีวิตไม่ชอบมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตนั้นที่นี่นี่แหละมันไม่ใช่ว่ามรรคข้อปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์นี้จะเอามาปฏิบัติตั้งแต่นักปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆได้เหมือนกันนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่อนุบุพิกถาพื้นๆเริ่มตั้งแต่สอนให้คนที่อยู่กับคฤหัสถ์สอนมานักบวชสอนจนถึงขั้นปฏิบัติให้ถึงทำเป็นเครื่องดับทุกข์ทำเป็นสูงสุดขึ้นมาจนถึงพระนิพพานได้ธรรมะของพุทธเจ้าผู้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราประจำวันนี่แหละฉะนั้นสติเราก็มันก็เราก็ฝึกเอาสัมมาสติสัมมาสมาธิเราก็ฝึกให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันเป็นขึ้นในใจของเราให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเราจะปล่อยใจของเราให้ไปมีหลายอารมณ์ปล่อยวางออกไปอารมณ์อดีตเราก็วางไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่มาถึงเราก็วางนั่นแหละฝึกใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปวางเข้าไปมันเจ็บมันปวดก็อย่างที่ว่ามาเนี่ยวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงเวทนาอนัตตาพระพุทธเจ้าว่านี่แหละให้เราเห็นทุกข์เราจึงจะได้วางทุกข์ได้ให้เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเห็นตัวทุกข์แล้วก็ดับตัวนั้นเลยปราบตัวนั้นให้มันได้อย่าลืมตัวทุกข์คือตัวอุปาทาน ตัวอุปาทานนี่แหละเป็นตัวทุกข์นั้นเราอยากคนจากทุกข์ก็จงฝึกปล่อยฝึกวางไว้ตามสภาพความเป็นจริงของมัน

นั่นล่ะเอากำหนดเข้าไปปฏิบัติบูชา เราจะไปห่วงอะไรเราจะไปหลงอะไรฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้เรามีเครื่องใช้อันดีอยู่แล้วมีเครื่องใช้ดีสบายอำนวยความสะดวกให้เราทั้งนั้นที่เป็นทุกข์นี่เรามาหลงกับเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนี่นะที่คนทั้งหลายมันเป็นทุกข์นี่มันหลงติดอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกนี่นั่นแหละแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกให้ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกนี่มันมีอายุการใช้งานนะเหมือนกันกับเครื่องใช้ของเราต่างๆมันก็มีอายุการใช้งานของมันรถมันก็มีอายุการใช้งานของมันร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันไม่มีอายุการใช้งานเราก็เห็นทวดของเราเนอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพกราบไหว้ก็คงไม่ได้จากเราไปอันนี้ก็เรียกว่าอายุการใช้งานที่เครื่องอาศัยของท่านมันใช้ไม่ได้ท่านจึงสลัดทิ้งเลยของเรานี่ก็เหมือนกันเราจะมาหวงจนว่ามมันหมดอายุการใช้งานแล้วเราจึงจะมาทิ้งมันทิ้งยากอยู่นะเราถ้าเราไม่ฝึกทิ้งในขณะที่มันยังใช้งานได้อยู่นี่ฉะนั้นเราต้องมาฝึกเราต้องมาฝึกทิ้งในขณะนี้ใจของเราก็มีกำลังอยู่นี่กายก็มีกำลังอยู่นี่กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาถ้ามันยังอ่อนเราก็มาฝึกให้มันมีพละขึ้นมาให้มีพละให้มีกำลังขึ้นมาไม่มีใครเลยจะมาฝึกให้ครูบาอาจารย์ท่านมีแต่เพียงแนะนำสั่งสอนเราเท่านั้นแหละไม่มีใครที่จะวางทุกข์อันนี้ได้ไม่มีใครที่จะมาดับเหตุแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเรานี้ได้นอกจากตัวของเราเองนอกจากจิตของเราเองนั่นแหละความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณคืออุปาทานนี้ก็ไม่มีใครที่จะมาจิบยกออกไปจากใจของเราได้นอกจากเราเป็นผู้วางเองพระพุทธเจ้าก็จะไปโยนให้พระพุทธเจ้าก็ไม่รับนะพระพุทธเจ้าวางแล้วไม่เอาแล้วอันนี้เราวางได้แล้วนั่นแหละถ้าเราโยนไว้ตามสภาพความเป็นจริงนั่นแหละไม่ต้องไปโยนไว้ให้ใครหรอกไม่มีใครรับความจริงเขารับของเขาเองถ้าเราวางไว้เลยวางได้นั่นแหละที่ท่านบอกว่าท่านพ้นแล้วจากทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็พอทุกทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มันไม่มีอยู่ในใจไม่มีอยู่ในจิตนี่นั่นแหละจึงว่าพ้นคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายอันนี้มันอาศัยกันเฉยๆรู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์นี่เพียงแต่อาศัยกันเฉยๆอยู่เท่านั้นทุกข์มันก็รู้จิตเป็นสภาพที่รู้เป็นธรรมชาติที่รู้จะไม่ให้มันรู้ก็ไม่ได้ฉะนั้นรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาอย่าไปหลงที่จิตมันหลงนี่มันไม่ใช่สภาพของจิตมันเป็นอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเป็นอำนาจของอวิชชาโมหะอวิชชาเข้ามาครอบงำจิต
ฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราให้มีวิชาให้มีปัญญาเพราะอวิชชาอันนี้มันมาฝึกจิตของเรามานานแล้วอวิชชานี้ฝึกจิตของเรามานานแล้วจนจิตของเราชำนาญอะไรผ่านมาก็หลงทั้งนั้นตาเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของเขาก็ทำหน้าที่โดยตรงของเขานะเขาส่งเรื่องอะไรเขาไปหาใจใจก็เป็นไปหลงนี่แหละที่นี่ไปตำหนิตาามึงส่งเขามาอะไรเรื่องอันนี้ของไม่ดีไม่งามของขี้ร่ายขี้เลของสกปรกโสโครกแล้วมึงส่งเขามาทำไมมาให้กูรู้ทำไมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจะไปว่าให้มันอย่างนั้นนะเราจะไปขี้เดียดไปรังเกียจไปสะอิดสะเอียนในเรื่องที่มันส่งเขาไปนั้นไม่ได้นะอันนั้นเรียกว่าเราหลงหลงตามเรื่องที่เขาส่งเขาไปถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงของมันเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เรียกว่าจักขุนกาลียังเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่ในการดูรูปจะเป็นรูปสวยรูปงามรูปไม่สวยรูปไม่งามรูปสกปรกโสโครกรูปสะอาดเขาก็ส่งเขาไปให้ดูทั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เลยรูปวันนี้มันมีทั้งไม่สวยไม่งามมันมีทั้งสวยไม่ทั้งงามมีทั้งสกปรกโสโครกมีทั้งสะอาดหมดจดเขาเอาความจริงให้ไปดูแต่เรานี่เป็นหลงแล้วทีนี้อยากไปดูตั้งแต่ของสวยๆงามๆอยากจะไปดูสะอาดหมดจดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ก็ทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์นะหูก็เหมือนกันเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เราจะไปว่าเขาไม่ได้นะบางทีก็ลำคาญนะทีนี้มันส่งเสียงเขาไปที่จริงเป็นหลงตัวจิตนี่หลงอยากฟังถึงแต่เสียงดีๆอยากฟังแต่เสียงเพราะๆอยากฟังแต่เสียงมวนๆวนๆไปอยากฟังแต่เสียงสรรเสริญเสียงนินทาไม่อยากฟังเสียงด่ากันก็ไม่อยากฟังบางทีมันหลงคนที่มันหลงกับเสียงนั่นก็เป็นเพลิดเพลินอยู่กับเสียงร้องรำทำเพลงเขาก็มุสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงของเขาอยู่แต่คนที่ไม่อยากฟังก็เกิดลำคาญกันมาอีกละบ้านใกล้เคียงเขาทำเสียงอึกทึกคึกโครมนอนไม่หลับละโรคประสาทจะกินละทีนี้ระงับจิตของเราไม่ได้แล้วก็ไปไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินของเขาทำหน้าที่ของเขาโดยถูกต้องโดยตรงของเขาอยู่แล้วนั่นแหละฉะนั้นเรามาวางรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงของมันเราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับรูปไม่ได้เป็นทุกข์กับเสียงไม่ได้เป็นทุกข์กับกลิ่นจมูกของเขาทำหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์เหมือนกันนะทำหน้าที่โดยตรงเลยแหละอะไรมาสัมผัสเขาส่งเขาไปให้ใจเป็นผู้รับรู้ทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อจิตเราฝึกจิตให้มีวิชามีปัญญามีความรู้ความฉลาดเราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงเพราะธรรมชาติของโลกอันนี้มันมีของมันอยู่งี้พุทธเจ้าจึงว่าโลกอันนี้มันสมบูรณ์มากมากนะโลกอันนี้เราเกิดมาในท่ามกลางโลกแห่งสมบูรณ์นี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาของเรามากมากแล้วที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐสูงสุดแล้วฉะนั้นเราเอาความโชคดีของเรานี้มาประพฤติปฏิบัติต
ามธรรมะข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ได้วางเอาไว้นี้ให้มันได้สำเร็จในชาตินี้ให้จงได้เหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราทุกองค์ทุกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่นำธรรมะข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์มาแนะเป็นอุบายให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นอยู่ที่ตัวของเรานะทีนี้อยู่ที่ตัวของเราแต่ละคนแต่ละคนทีนี้ที่จะเอาจิตของเราให้มันพ้นไปจากทุกข์นี้ได้ที่จะฝึกจิตของเราปราบเหตุให้เกิดทุกข์นี้ให้มันได้ปราบเหตุที่เกิดทุกข์ปราบความโลภปราบความโกรธปราบความหลงนี้ออกไปจากจิตของเราเนี่ยให้มันได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความเสียสละของพวกเรานั่นแหละวันนี้พวกเราได้มารวมกันปฏิบัติบูชาหลวงพ่ออุทัยหรือแม่ครูอาจารย์อุทัยของพวกเราได้ฟังพระท่านสวดมีท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านเป็นประธานพาสวดพระธรรมจักรถวายบูชาและสวดมนต์ต่างๆซึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาร้อยกองเป็นคำสารพันยะเพื่อสวดให้เป็นสิริมงคลถวายแก่ท่านอาจารย์อุทัยของพวกเราและพวกเราก็ได้มาฟังเทศจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์แล้วก็องค์สุดท้ายก็คืออาตมาได้มาฝอยให้ฟังได้มาฝอยให้ฟังนี้และพวกท่านทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของท่านอาจารย์อุทัยก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราและเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติในการบรรยายธรรมะในการฝอยวันนี้จะเพียงเท่านี้เอวังเอาละเนาะฝอยซ้ำนี่ก็พอแล้วเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ส่วนใหญ่บอกรักพระเจ้าอยู่หัวแต่จะมีสักกี่คนที่ลุกขึ้นมาปฏิบัติบูชานำธรรมพ่อที่ได้สอนพร่ำสอนเรามา60กว่าปีและเอามาใช้กับตัวเองใช้กับครอบครัวขยายไปถึงองค์กรถึงชุมชนถึงสังคมและประเทศไทย

สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสอนเราได้เห็นได้ยินกันอยู่ทุกวันแต่สิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์สุขต่อยอดไปในวงกว้างได้ก็คงไม่ใช่ด้วยใครที่ไหนแต่เป็นด้วยมือของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะน่าทึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่ต้องได้รับการพัฒนาแตกต่างกันแบบไหนรถเมย์เคยออกเดินทางไปเกือบสุดพรมแดนได้เห็นว่าความห่างไกลความขาดแคลนได้รับการเติมเต็มอย่างไรบ้างแต่ตรงกันข้ามค่ะการเดินทางเพียงสั้นๆในวันนี้รถเมย์ได้เห็นว่าในความใกล้

0: ใกล้กับความเจริญความใหญ่โตและความรีบเร่งก็มีมือที่คอยนำพาผู้คนกลับสู่ความสุขในแบบที่เรียบง่ายอย่างเช่นที่ชาวชุมชนวัดพระราม9กำลังนำเอาพระราชดำริมาสานต่อตามแนวทางที่เรียกว่าบวรชวนให้รถเมย์นึกถึงวิถีชีวิตเอื้ออาทรซึ่งกันของคนไทยในสมัยก่อนเลยล่ะค่ะ
1: ทำไมถึงต้องใช้หลักบวรในการพัฒนาสังคมเมือง
2: คนไทยนี้ก็ที่ผ่านๆมาเรามีความผูกพันกันค่อนข้างสูงมากแล้วก็การที่มีชุมชนการที่มีส่วนสังคมร่วมกันนี้อยู่ร่วมกันแบบเสื้ออาทร อยู่ร่วมกันแบบว่ามีการให้มีการรับขณะเรียนการให้การรับต่างๆวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกในชุมชนเพราะว่าดูแลซึ่งกันและกันเองต่างๆพวกนี้นะฮะ
0: จากพระราชดำริที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียในบึงพระราม9ได้สำเร็จก็มาถึงพระราชดำริให้พัฒนาชุมชนรอบๆโดยอาศัยหลักบวรซึ่งมาจากคำว่าบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อให้ทั้ง3ส่วนประสานกันสมดุลอย่างที่เห็นค่ะ
3: จะเห็นว่าสังคมศาสนาอะไรต่างๆนี่ห่างเหินกันมากทำให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นนะครับศีลธรรมคุณธรรมย่อหย่อนหรือเกินเวลานี้ก็เป็นที่ห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาวัดควบคู่ไปกับโรงเรียนศาสนาการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่มันต้องหล่อหลอมเป็นหนึ่งมนุษย์ถึงมีความสมบูรณ์มีความเต็มเพราะฉะนั้นสายพระเนตรนั้นจะเห็นว่านอกจากเรื่องอาชีพเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วเรื่องการพัฒนาจิตใจ
0: วัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงเป็นแบบอย่างของความสมถะเรียบง่ายแบบที่เราไม่ค่อยเห็นกันแล้วในเมืองใหญ่แบบนี
3: ้วัดพระราม9นั้นเป็นวัดเดียวในรัชกาลที่9ได้สร้างนะครับเป็นวัดเล็กๆแล้วทรงปรารถนาให้เป็นวัดเล็กอย่างนั้นบางทีพระเจ้าท่านก็อยากให้ใหญ่ขึ้นแต่เราก็ต้องยันไว้ว่ามีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดเล็กๆนะครับให้เป็นวัดพอเพียง
0: วัดแห่งนี้จึงเป็นทั้งศูนย์กลางกิจกรรมศูนย์รวมจิตใจและยึดเหนี่ยวผู้คนในชุมชนไว้ให้ยังคงผูกพันกับพระพุทธศาสนาค่ะ
4: หมดเลยเนี่ยลองอะไรโยนลงไปเนี่ยอะไรมาโยน
1: พอเวลามีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยมีบวรเข้ามาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: คือสิ่งที่ทางชุมชนได้รับจริงๆเนี่ยคือในแรงบันดาลใจทำให้คนมีหลักธรรมะอยู่ในหัวใจนะครับก็ทำให้การพัฒนาชุมชนมันก็จะดูมันได้ความร่วมมือมากขึ้น มีการปรึกษาหรือกันโดยตลอดโดยว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ที่เราอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจอยู่อันหนึ่งคือว่าวัดบึงพระราม9ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นสิ่งที่เราอยู่ในสมองของเราทุกวันเนี่ยเราจะทำอะไรนะครับก็เรานึกถึงพระองค์ท่าน
0: 4,100 คือตัวเลขจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงปัจจุบันและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแม้ห้องทรงงานของพระองค์จะไม่ใช่ผืนดินกันดารแร้นแค้นกลางแดดและฝนอย่างเมื่อก่อนและแม้โครงการต่างๆที่เคยพระราชทานแนวทางลงมาจะประสบผลสำเร็จส่งให้ราษฎรได้อยู่พอมีพอกินรู้จักพึ่งพิงกันกับธรรมชาติและสร้างสมดุลดินน้ำป่าดังพระราชประสงค์แล้วแต่พระองค์ก็ยังคงทรงงานไม่เคยหยุดแม้กระทั่งมีวัย 84 พรรษาเช่นทุกวันนี้ค่ะ
2: โครงการอันเนื่องมาจากพระบิดานี้นะฮะกว่าจะพระราชทานลงมานี้ทรงศึกษามาก่อนทรงศึกษามาก่อนแล้วก็ทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนยังขาดอยู
1: ่
2: ประชาชนยังขาดอยู่หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของปากท้องบ้างต่างๆพวกนี้หรือว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมต่างๆพวกนี้ก็มีส่วนต่างๆนี้จึงคล้ายๆว่าผมอยากให้เห็นว่าพระวิริยะอุตสาหะขององค์ท่านนะกว่าที่จะพระราชทานโครงการแต่ละโครงการออกมาเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแล้วก็ทดสอบทดลองแล้วทดลองอีกนะฮะยังไม่พอนะฮะ
0: หนึ่งหมื่นสองพันครั้ง1,200,000กิโลเมตร

0: จำนวนครั้งและระยะทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทั่วประเทศในช่วง10กว่าปีแรกๆของการทรงงานรถเมย์ว่าคงไม่มีใครที่จะรู้จักประเทศนี้ดีเท่ากับพระเจ้าอยู่หัวอีกแล้วทั้ง 4,100 โครงการจึงกระจายตัวอยู่ทั่วทุกพื้นที่ขณะเดียวกันก็ทรงศึกษาทุกศาสตร์ทุกแขนงเพื่อนำมาช่วยให้ชีวิตของพวกเราก้าวไปสู่อีกขั้นของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดหลายสิบปีแห่งความเพียรองค์ความรู้จากพระเจ้าอยู่หัวจึงค่อยๆสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนรินรถที่แล้งให้ชุ่มชื้นคืนที่ยากไร้ให้พอมีเชื่อมที่ไกลให้ใกล้และคลายที่ร้อนให้กลับเย็นเสมอมาค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงอย่างพี่ๆในโรงงานผลิตสินค้าแห่งนี้ล่ะคะตอนแรกรถเมย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่นี่จะมาเกี่ยวอะไรกับแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวแต่ที่จริงแล้วแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านต่างหากที่เชื่อมโยงใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตค่ะผืนนาเล็กๆที่รอการเก็บเกี่ยวอยู่นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายกิจกรรมบนพื้นฐานความพอเพียงของบริษัทบาธรูมดีไซน์ธุรกิจสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำที่คว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วลึกลงไปกว่านั้นยังมีหลักคิดที่แฝงอยู่ในการดำเนินธุรกิจซึ่งคุณวัชระมงคลหรือคุณสี่เริ่มเรียนรู้จากแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540ค่ะ
1: หนูเคยเข้าใจมาตลอดเวลาค่ะว่าโดยปกติของคำว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะเห็นหมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนทั่วไปหมายถึงชาวบ้านที่เอาไปใช้ในการเกษตรแต่หลักธุรกิจเนี่ยแทบจะแบบไม่เคยรู้เลยว่าเอามาใช้ได้ด้วย
2: ครับผมได้มีโอกาสไปฟังบรรยายของอาจารย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลท่านเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาท่านบอกกับเราไว้ชัดเจนมากเลยว่าองค์กรหรือทุกธุรกิจเกิดปัญหาเพราะความไม่สมดุลปรัชญาเศรษฐพอเพียงเป็นปรัชญาแห่งความสมดุลสิ่งใดที่สมดุลมันจะมั่นคงสิ่งใดที่มั่นคงมันจะยั่งยืนในระยะยาวธุรกิจต้องสร้างเสาเข็มก่อนธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะสร้างอาคารก่อนแล้วเวลาเกิดแผ่นดินไหวนิดนึงเนี่ยจะล้มแล้วนะฮะแต่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานว่าเศรษฐพอเพียงต้องสร้างเสาเข็มฐานรากให้แข็งแรง
0: หลังจากพบจุดอ่อนของธุรกิจและปรับให้พึ่งพาตัวเองพร้อมกับแข่งขันในตลาดโลกได้วันนี้ Bathroom Design จึงเป็นองค์กรที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมดุลเพราะสำหรับพนักงานทุกคนแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้ความสำเร็จก็คือความสุขค่ะ
2: ปรัชญาเศรษฐพอเพียงเป้าหมายสูงสุดทุกชีวิตต้องการความสุขคำว่าประโยชน์คือความสำเร็จเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าวัดเป็นตัวเลขได้นะเรามีเงินมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะธุรกิจเราจะเจริญเติบโตหรือเปล่าแต่ความสุขไม่ได้วัดเป็นตัวเลขไม่ได้มีหน่วยเป็นบาทนะครับไม่ได้อยู่ในอนาคตมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะคือคำว่าพอใจพระเจ้าอยู่หัวพยายามที่จะแสดงให้คนไทยเห็นว่าความสุขเกิดจากความพอใจ
1: ของตัวเอง
2: ใช่ไม่ได้ได้ดังใจและความพอใจเกิดจากอะไรเกิดจากความพอดีนั่นเอง
0: จากวิถีคิดของคนหนึ่งคนขยายไปสู่พนักงานและครอบครัวต่อยอดไปยังผู้ที่มาศึกษาดูงานที่นี่และถ่ายทอดไปถึงลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยความรู้คือสิ่งที่ให้กันได้อย่างไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะ
1: ทุกวันนี้พี่สี่มองอนาคตในเรื่องของการทำงานในบริษัทยังไงบ้างคะจะให้บริษัทก้าวต่อไปยังไง
2: ผมคิดว่าเราก็จะนำแนวทางของพ่
1: อ
2: เป็นแผนที่นะครับแนวทางของพ่อสอนเรื่องความสมดุลเราสุขด้วยคนรอบข้างสุขด้วยคนในประเทศสุขนะครับแล้วก็เกิดจากการช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับคือเป้าหมายขององค์กรที่ได้ศึกษาคำสอนของพ่อครับ
0: คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะหากไม่ได้มีแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นพวกเราทุกครอบครัวทุกๆคน มาร่วมกันปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งองค์ความรู้จากพระเจ้าอยู่หัวลงบนแผ่นดินนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แนวทางตามพระราชดำริของในหลวงเนี่ยได้เหมือนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมอันดับแรกแล้วผมอยากจะเรียนว่าโครงการจะใช้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบราชการ
1: ค่ะ
3: อันที่สองพระองค์ท่านอยากจะเห็นชัดเจนมากกว่านั้นอีกนะฮะก็คือว่าพระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับทางด้านศูนย์ศึกษามา
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งนี้เปรียบได้กับโรงเรียนหลังใหญ่ที่คัดเลือกเอาวิชาเด่นๆกว่า100บทเรียนจากการศึกษาทดลองทั้งหมดนับพันเรื่องมาให้เลือกเรียนรู้ที่นี่ไม่ได้มีตำราเล่มใหญ่มาให้นั่งเปิดอ่านแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีของจริงผลสำเร็จจริงให้เรานำกลับไปใช้ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะเราอ่านลงวิชาสร้างฝ่ายทดน้ำที่ศูนย์ห้วยห้องไคล้ไปลองทำความรู้จักกับสามดำหนึ่งขาวที่ศูนย์ภูพานหรือเข้าห้องเรียนวิชาแกล้งดินที่ศูนย์พิกุลทองเหมือนกับคนอีกนับล้านที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและอีกกว่า 20,000 คนที่เข้ารับการอบรมในแต่ละปีค่ะ
4: ผมคิดว่าณวันนี้โครงการอันเนื่องจากท่านหนึ่งคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะขยายไปสู่พี่น้องประชาชนและอีกส่วนหนึ่งคือทางองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.ก็นำพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาอบรมมาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเรามีหลักสูตรสั้นๆใช้เวลาเพียง2วัน3วันมาอบรมมาเรียนเสร็จแล้วก็กลับไปทำได้ผลทันที
5: จริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เราทำไว้เพื่อต้องการให้คนที่เข้ามาศึกษาได้นำเอาไปใช้ในการที่จะให้คุณรู้จักพึ่งพาตนเองให้คุณรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
6: มันก็มีความเจริญขึ้นมาเยอะเพราะว่าได้รับความรู้ต่างๆอะไรมาก็มาพัฒนาตัวเองเพื่อปรับปรุง
7: ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เพิ่นปลูกฝังไว้ตรงนี้ก็คือขอตอบแทนเพิ่นด้วยเหตุความดีให้ท่านแล้วก็สิซอยพี่น้องเขาคือกันครับที่ศูนย์ภูพานซอยพวกเขาค่ะ
0: และ 2,900 ก็คือตัวเลขจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำค่ะทรงมองถึงภาพรวมความเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติตั้งแต่ท้องฟ้าจรดทะเลใช้วิธีการเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนแต่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เองก็ต้องมีส่วนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ
4: สำนักงานกบฏเราพยายามที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้มากขึ้นโดยการให้ประชาชนเนี่ยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยให้เขาคิดทำด้วยตัวเขาเองบริหารจัดการด้วยตัวเขาเองตรงนี้จะเป็นแนวทางที่เราจะดำเนินการต่อไปว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมผมเน้นปัจจัยที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าต้องประกอบไปด้วย3ดีดีที่1ต้องมีความรู้ดีดีที่2ต้องมีพันดีดีที่3ก็คือต้องมีคนดีคนดีคือคนที่ขยันตั้งใจมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นในโครงการนี้เนี่ยเรามี2ส่วนแล้วเราขาดคนดีเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนพี่น้องชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆใกล้โครงการใดเนี่ยเข้าไปศึกษานะครับ
0: ครูของรถเมย์เคยบอกว่าความสุขของครูคือการได้เห็นลูกศิษย์นำความรู้ที่ครูให้ไปใช้เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงหากเราน้อมนำแนวพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้ให้มาใช้ให้เกิดคุณค่ากับชีวิตความสุขก็น่าจะสะท้อนกลับไปถึงผู้ให้ได้เช่นกันค่ะ
2: เรารักพ่อรักแค่คำพูดไม่ได้แล้วนะครับพ่อเราเหนื่อยมา60กว่าปีนะครับ 4,000 กว่าโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริพระองค์ท่านเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนไทยทุกคนถึงเวลาแล้วที่ทำให้พระองค์ท่านหายเหนื่อย
0: ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่รถเมย์ได้รับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่นับจากวันนี้รถเมย์จะขอเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นนำสิ่งที่พระราชทานไว้ให้มาลงมือทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยเพราะรู้แล้วว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีแบบอย่างในทุกๆด้านของชีวิตให้ยึดเหนี่ยวและก้าวเดินตามค่ะ
8: ถ้าโครงการดีในไม่ช้าประชาชนก็ได้กำไรจะได้ผลราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้นจะได้ประโยชน์ไป

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วน

0: สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวย มีเวลมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเอง

อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรอ
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรม

รู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเรา

เป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วา
พุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งไ
แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้านั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าระดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้า
คนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไร

หรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ

ความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายสบายทำใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

กิลมัฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

รนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวะตัณหาอย่างหนึ่ง

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิด

ายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: แถวๆรอยพระบาทบัวบกไปเสาะหาภาวนาอยู่แถวนั้นก็หลายที่หอนางอุษาถ้ำพ่อตาถ้ำลูกเขยก้อนหินแถวนั้นการภาวนาก็ดีแต่ก็มีผู้คนขึ้นไปเที่ยวเล่นรบกวนอยู่แต่นานๆมีเสีย4คน5คนแต่อยู่แถวนั้นเป็นภูเขาก้อนหินมลึงคึงคังพวกนาคอยู่หลายกว่าเทวดาเพราะพวกนาคเขาถือรอยพระบาทมากกว่าพวกเทวดามากราบไหว้พระอธิธาตุของครูอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธก็เยอะหลายเหมือนกันเรามารู้ภายหลังว่าครูอาจารย์บุญก็วนเวียนอยู่รอบป่าเขาเจริญภาวนาอยู่แถบถิ่นนี้เห็นท่าจะมาโปรดพวกพญานาคพวกเทวดาหมู่ที่อยู่ในแถบถิ่นนี้ก็ได้รอยพระบาทบัวบกบัวบานน่าจะเป็นรอยที่บุคคลในยุคสมัยหลังๆมาเจาะสกัดหินแล้วเคารพบูชากันเรื่อยมามายุคสุดท้ายนี้หลวงปู่ศรีทัตสุวรรณมาโจมาสร้างเจดีย์ครอบรักษาไว้แล้วสุดท้ายทางการเข้ามารักษาดูแลไปภาวนาอยู่ถ้ำพระพุทธบาทบัวบกบ้านติ่วอำเภอบ้านผือไปถึงเราก็เข้ากราบไหว้พระบาทอธิษฐานจิตจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าพอวันที่3กำลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่มีลำแสงสว่างออกสีชมพูแดงสาดเป็นลำเป็นสายลงมาแต่ท้องฟ้าเราก็หลับตาไหว้พระสวดมนต์อยู่พระลานหินพุ่งตรงลงเจดีย์องค์หนึ่งที่เขาก่อเอาไว้บนก้อนหินลำแสงนั้นตั้งสว่างอยู่นานจนเราสวดมนต์จบก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไปดูวันรุ่งขึ้นลงไปบิณฑบาตมาฉันจังหันแล้วก็ไปเดินรอบๆเห็นบันไดทางขึ้นแต่มีหญ้ารกรุงรังก็ไปดูเสาะดูฐานโดยรอบพิจารณาอยู่จึงไปเห็นป้ายเขาเขียนบอกไว้ว่าธาตุสาวกบรรจุอัฐิของท่านอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธธาตุสาวกสร้างพุทธศักราช2473คำไหว้มยาหังอาจาริยังปุญญานามกังอัฐิธาตุศิรสานมามิพระปัญญาวุฒโธบุญอายุ44พรรษา24ถึงแต่มรณภาพพระอาภัสโรขันพร้อมภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้พากันสร้างธาตุบรรจุอัฐิของท่านไว้ณที่นี้ฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาได้ออกทรัพย์รวมเป็นเงิน325บาท21สตางค์ขอวุฒิธรรมทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละจงมีแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทินสูง6วา3ศอกนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่มากเพราะเราเองก็ไม่รู้มาก่อนรู้แต่ว่าครูอาจารย์บุญองค์นี้มีอยู่จริงเคยอยู่แถบถิ่นแถวนี้มาก่อนเจดีย์เขาก่อด้วยปูนคล้ายๆกับเจดีย์ที่ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ก่อนไปบวชก็ได้ยินกิตติศัพท์ของเพิ่นอยู่พ่ออียิ้มคือนายจูมน้องชายของผู้ฆ่าสมัยมันบวชเป็นเนนติดตามเพิ่นครูอาจารย์ชอบฐานสโมปีสุดท้ายของครูอาจารย์บุญเนนจูมได้อยู่ด้วยเขาเก็บศพของเพื่อนไว้อยู่ตอนค่ำใกล้หมดแสงพระอาทิตย์นี้ตะเกียงลุกติดไฟได้เองเทียนก็ติดไฟได้เองฝนฟ้าก็ตกลงมาปรอยๆทุกวันตะวันเที่ยงไปหาบ่ายสามก็แดดค่ำลงก็เป็นสบายเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันจนปรงศพเพื่อนแต่ทรงสการศพเพื่อนอยู่วัดปุญญานุสรณ์ทีนี้วันนั้นก็เป็นเทวดาแสดงให้รู้ว่าสมบัติของพระอริยเจ้าอยู่ตรงนี้ เป็นสรณะที่กราบไหว้ของเทพเจ้าทั้งหลายชีวประวัติของพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธนับเข้าหนึ่งในจำนวนพระอริยเจ้าของวงพระกรรมฐานเป็นพระสังฆเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติตรงแล้วยกตนออกได้พ้นแล้วจากวัฏฏทุกข์นี้เป็นอาจารย์สอนธรรมวิปัสสนาในยุคต้นวงพระธรรมยุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เคารพนับถืออยู่มากเป็นต้นแบบให้ศิษยานุศิษย์สืบต่อมาควรนับเป็นทิฏฐานุคติบุคคลได้ผู้หนึ่งผู้เขียนได้กราบขอโอกาสอนุญาตท่านผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งดังนี้ชาติกำเนิดท่านอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2429ที่บ้านกอกตำบลหนองไข่นกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมารดาของท่านชื่อแม่อุ่นรูปร่างลักษณะนิสัยเป็นผู้มีรูปร่างงามขาวสูงใหญ่กิริยานิ่มนวลรักษากิริยามารยาทเสียงน้อยพูดช้าช้าลึกๆเป็นผู้กล้าหาญยิ่งการศึกษาเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงจบเพียงชั้นปีที่สองก็มีเหตุให้ต้องออกมาพื้นฐานการศึกษาของผู้คนในสมัยนั้นต้องเริ่มเรียนจากอักษรไทยอักษรไทยน้อยอักษรธรรมอักษรขอมให้อ่านได้เขียนได้นับว่าท่านเป็นผู้แตกฉานพอสมควรอีกทั้งยังเป็นนายช่างแก้นาฬิกาได้แก้ไขเครื่องกลทุกอย่างได้การอุปสมบทพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธได้พรรษาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2449โดยท่านอาญาท่านเทวธรรมีเมาเป็นพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ของท่านพระอาจารย์บุญนี้ท่านเป็นสัทธิงวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้ให้กำเนิดวงธรรมยุติกานิกายสัทธิงวิหาริกหมายความว่าถ้าผู้ใดอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์องค์ใดก็เป็นสัทธิงวิหาริกของพระอุปัชฌาย์องค์นั้นสรุปหมายความว่ารัชกาลที่4ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอาญาท่านเทวธรรมีเมาอาญาท่านเทวธรรมีเมาท่านนี้เน้นการปฏิบัติเป็นผู้นำข้อวัดปฏิบัติระเบียบวินัยและจารีตประเพณีดีงามของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในภาคอีสานโดยเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานีดังฉันสดุดีถวายคุณแด่อาญาท่านเทวธรรมีแต่งโดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เมื่อครั้งยังเป็นพระมหาสนั่นสัพพศาสตร์ปริยธรรม6พุทธศักราช2478วัดบรมนิวาสว่าดุษฎีเทวธรรมีณครานี้ดิถีเบิกมหาฤกษ์มหาชัยอรุณรามอารามใสสมัยงามอารามตาประกอบกิจประดิษฐ์ธรรมพิธีกรรมมหาราระผูกพัทธสีมาเฉลิมโชคฉลองชัยคณะข้าคนึงถึงพระคุณซึ่งกระลึงใจเฉลงฉันประพันไปประกาศคุณและความดีพระคุณนี้ทะชื่อเมาส์ผิว่ากล่าวมคตทีก็ชื่อเทวธรรมมีเพราะมีเทวธรรมคุณทะจันโลงประจงต่อพดุงบริหารจุนนิกายธรรมยุทธสุนทรารักพิทักษ์เทาและเป็นสิทธิยสัตถิงวิหารกะพระจอมเกล้าสถิตวินัยเนาณธรรมาสถาพรมโนมุ่งพดุงผลประโยชน์ตนและชนบอนทะพร่ำสั่งและพร่ำสอนนิสิตให้ประพฤติดีนิสิตเป็นพระราชาคณาจาริเยสี อุดมยศปรากฏมีชเวงศักดิ์ประจักษ์หลายก็ผองเกียรติคุณงามประดุจตามคำบรรยายจะฝังใจบอกให้หายลือลืมจนณวันมอนในบันทึกของหลวงปู่หลุยจันทสาโรว่าเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณเป็นเวลา5พรรษาจึงได้ออกปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยข้อนี้ผู้รวบรวมสันนิษฐานว่าอาญาท่านมาวเทวธรรมมีนั้นเป็นอุปัชฌาย์ขณะบรรพชาท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นั้นเป็นอุปัชฌาย์ในขณะอุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งนี้อ้างสันนิษฐานตามลำดับต้นวงพระธรรมยุทธและลำดับปีพุทธศักราชนั้นๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถราจารย์ร่วมยุคในต้นยุคนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพยกย่องอยู่ไม่กี่องค์อาทิท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนท่านพระอาจารย์พาพระอาจารย์องค์แรกของหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธปฏิปทาพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธชอบศึกษาเล่าเรียนและชอบปฏิบัติแต่ไม่ค่อยชอบสอนเท่าใดนักเป็นผู้แตกฉานในปริยัติพอสมควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายกิริยานิ่มนวลเดินตามฟากไม่ดังเลยเป็นผู้มั่นคงเฉียบขาดในธรรมวินัยเป็นผู้มีวัดดีเยี่ยมการแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมของท่านก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามอัธยาศัยอนุเคราะห์สาธุชนเรื่อยไปมหาชนก็ติดท่านมากนับเป็นพระเถราจารย์ผู้มีเกียรติคุณมากองค์หนึ่งสถานที่ทุดงเลียบเลาะน้ำโขงจากเมืองอุบลจนถึงเมืองหนองคายเทือกเขาภูพานภูเขาต่างๆแถบสกลนครนครพนมหนองคายเมืองเลยถิ่นวิเวกที่ท่านชื่นชอบต่อสัปปายะธรรมมากที่สุดก็คือบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพระบาทพระบาทคอแก้งพระบาทหอนางถ้ำบัวบกหนองวัวซอพระธาตุพนมวัดพระเจ้าน้ำโมงการอนุเคราะห์โลกหลังจากท่านได้เดินทุดงผ่านสถานที่มากต่อมากแล้วท่านก็กำหนดดูถิ่นฐานการตั้งบ้านเรือนจนได้ที่เหมาะสมคือแถบถิ่นอำเภอหนองวัวซอจึงได้กลับถิ่นกำเนิดพาชาวบ้านจากบ้านกอกและบ้านใกล้เคียงผู้ใดบ้างสมัครใจย้ายถิ่นจากนั้นก็อพยพโยกบ้านชาวบ้านเครือญาติมาตั้งรกรากแถบอำเภอหนองวัวซอบริเวณเริ่มต้นคือบ้านนาเหล่าจากนั้นก็ขยายที่ทำมาหากินกว้างออกเรื่อยไปเมื่อชาวบ้านตั้งถิ่นฐานมั่นคงดีแล้วท่านก็ปรารภกับชาวบ้านทั้งหลายว่าควรสร้างวัดให้พอควรแก่พระป่ากัมพันฐานจึงได้สร้างวัดป่าหนองวัวซอขึ้นในยุคต้นสมัยต้นนั้นบริเวณวัดอุดมบริษัทป่านานาชนิดสงัดวิเวกมากบริเวณแวดล้อมเป็นสภาพป่ารกหนาเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมการสอนชาวบ้านสมัยนั้นท่านอาจารย์บุญปัญญาวุโธสอนให้ถือไตรสรณคมรักษาศีลเจริญภาวนามิให้ถือโชคลางผีสางลางป่าแต่อย่างใดต่อมาเมื่อท่านได้มรณภาพไปแล้วชาวบ้านจะมีมติตั้งชื่อวัดป่าบ้านนาเหล่าใหม่ว่าวัดบุญญานุสรณ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธคำสอนผู้บำเพ็ญธุดงค์ควรเป็นผู้อยู่ให้ดีกินให้ดีอยู่ง่ายกินง่ายไปดีมาดีไม่มีเวรไม่มีภัยมีสัมมาคารวะเป็นอันที่งามเว้นจากการยกตนข่มท่านประพฤติไม่นอกธรรมไม่นอกวินัยไม่ละเมิดตนต่อกฎหมาย ทำตนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีนักปฏิบัติมีจำนวนน้อยควรส่งเสริมจะคว่ำบาตรแก่คฤหัสถ์ควรพิจารณาให้ดีซะก่อน 1. พยายามเพื่อความเสื่อมของภิกษุทั้งหลาย 2. พยายามเพื่อภิกษุอยู่ไม่ได้ 3. ด่าตัดพ้อ

ภิกษุทั้งหลาย 4. ยุยงให้ภิกษุแตกคอกัน 5. พูดติเตียนพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรอบรมจิตให้กว้างมีความเผื่อแผ่เจือจานมักน้อยสันโดษประกอบด้วยเมตตาภาวนาให้เฉลียวฉลาดในศาสนาปฏิภาคนิมิตเกิดมาจากผลของสมาธิเมื่อเห็นจริงตามปฏิภาคนิมิตแล้วก็จะเป็นตัวปัญญาโอวาทในการเดินธุดงค์ของท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธได้ให้ไว้ดังนี้ไม่ให้เอาเด็กและนางชีผู้กำลังศึกษาไปด้วยไม่ได้ทำตะกรุดของขลังแต่ใดๆให้มีหัวหน้าในการเดินธุดงค์อย่างน้อยให้ได้ 5,000 ษาสามารถปกครองหมู่ได้ควรให้มีความรู้ขั้นนักธรรมเป็นผู้ให้มิสัยได้ต้องมีหนังสือปกครองไปด้วยเดินธุดงค์แล้วต้องกลับถิ่นเดิมเว้นแต่ขัดข้องให้มีหนังสือถึงถิ่นเดิมการเดินทางต้องจำวัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งซึ่งมีนิกายเดียวกันไม่เช่นนั้นจะเป็นพระจรจัดควรปฏิบัติการลงปาติโมกตามธรรมวินัยนักปฏิบัติจะไม่ห่วง4อย่างคือ 1. นอนทีหลังอาจารย์เมื่ออาจารย์เข้านอนแล้วจะต้องเก็บกวาดข้าวของเสนาสนะแล้วจึงเตรียมเข้านอนเรียกว่านอนทีหลังอาจารย์ 2. ตื่นก่อนอาจารย์ต้องลุกขึ้นก่อนอาจารย์ตื่นแล้วรีบจัดสิ่งของให้อาจารย์เช่นน้ำล้างหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าสบู่เสร็จแล้วจัดเสนาสนะผ้าปูนั่งจัดเตรียมบาตรจีวรบิณฑบาต 3. ฉันที่หลังอาจารย์จัดอาหารแบ่งอาหารจัดแจงให้อาจารย์อาจารย์ลงมือฉันแล้วจึงฉัน 4. อิ่มก่อนอาจารย์หมายถึงเราฉันต้องอิ่มก่อนท่านเพื่อจัดน้ำล้างมือเก็บบาตรล้างบาตรเก็บบริขารให้อาจารย์แก้บ้าให้ละวิตกวิจารทำใจอุเบกขาบ้ามันเกิดด้วยสมาธิต่างหากก็มีท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธได้ใช้อุบายธรรมแก้จิตบ้าหรือจิตวิปลาสที่เกิดจากการภาวนาว่าอย่าอธิษฐานจิตในนิมิตว่าเป็นของดีให้ละเจตนาละวิตกวิจารอย่าเชื่อนิมิตนั้นว่าเป็นของจริงกลับจิตให้ตรงย้อนจิตมารักษาบริกรรมวิปัสสนูปฏิภาคอุคหานิมิตเกิดจากสมาธิภาวนาทั้งนั้นอย่าเชื่ออารมณ์อย่าเชื่อจิตของตนเพราะของเหล่านี้เป็นตัวกิเลสทำให้จิตไม่ปกติมีขึ้นขึ้นลงลงเพราะหลงตัวเองออกจากถ้ำเกิ้งลาพ่ออาจารย์กล่าวแล้วก็เดินทางตามถนนสายบ้านผือตรงไปบ้านหนองหัวคูลัดไปใส่บ้านเชียงเพ่งเข้าเมืองอุดรไปพักอยู่วัดป่าโนนพระนิเวศจากบ้านผือมาอุดรพักระหว่างทาง3คืนพวกหมู่อาจารย์พันแม่ออกญาติแก้วญาติเฒ่าก็รอท่าอยู่เพราะได้สัญญากันแล้วว่าให้รอเมื่อถึงอุดรแล้วก็ขึ้นรถไปลงสกลนครจากสกลก็ไปลงบ้านจอมณีอำเภอนาแกจากนั้นก็เดินลัดตัดเข้ามาอำเภอดงหลวงจนทะลุถึงบ้านนาคำบ้านโนนตูมแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงบ้านห้วยทรายจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองน่องบ้านห้วยทรายคำชะอีมุกดาหารเป็นพรรษาแรกบวชเป็นพระแล้วพรรษาแรกมาอยู่วัดหนองน่องอยู่กับอาจารย์พันหลวงปู่ลาดเนนมั่นพระชุมคนบ้านแวงและพระหนุ่มอีกรูปคนบ้านกุดแห่กับพวกแม่ชีแม่ขาวหลวงปู่ลาดเป็นคนบ้านบากเคยอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์เสาครูอาจารย์เสาเพิ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายบ้านกลางก็อยู่สอนเอาหลวงปู่ลาดหลวงปู่ลาดองค์นี้เกิดเดือนเดียวกันป
ีเดียวกันกับเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลแต่เพื่อนครูอาจารย์เสาเกิดก่อน7วันคือเมื่อแรม14ค่ำเดือนยี่ปีรากาพุทธศักราช2404หลวงปู่ลาดเล่าว่าเป็นอุบายของอัญญาท่านเสาที่เพิ่นมาเป็นเสี่ยวกับผู้ฆ่าเพิ่นขอเป็นก็ให้เป็นแรกๆก็ยังไม่รู้เหตุผลอันใดพอผู้ฆ่ารู้ฉลาดขึ้นมาบ้างจึงได้รู้ว่าเป็นอุบายของเพิ่นดึงให้เราเข้าวัดจนได้บวชก็เพราะอุบายธรรมของอัญญาท่านหลวงปู่ลาดเล่าว่าอยู่กับเพิ่นอยู่วัดนี้ล่ะเพิ่นไม่ค่อยจะสอนด้วยคำพูดคำเว้าแต่จะทำให้ดูเสียมากกว่าอย่างอื่นพอมาบวชเป็นหลวงตาแล้วนี้จึงได้ระลึกในบุญคุณของเพิ่นจึงได้รู้จักเหตุผลของเพิ่นเพิ่นไปอยู่ถ้ำจำปาผู้ฆ่าก็ข้ามภูเขาไปหาพอเพิ่นหนีจากถ้ำจำปาขึ้นไปทางอุดรเมืองเลยแล้วก็ลงไปอุบลไปทางฝั่งลาวก็คิดถึงแต่เพิ่นคิดถึงอยู่ทุกวันคิดอยู่มิวายมาเห็นกุฏิทางจงกรมหอฉันอุแอ่งน้ำแม้แต่ต้นไม้ต้นหญ้าที่เพิ่นเคยบอกให้เก็บเอายอดไปให้เพิ่นฉันกับแจ่วกับปนเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเพิ่นก็เป็นเหตุให้คิดถึงอยู่ตลอดหลวงปู่ลาดเล่าต่อว่านอนหลับฝันไปก็เหมือนกับเพิ่นมาอยู่ด้วยมาสอนนั่นนี่ปลุกให้ลุกไหว้พระสวดมนต์ให้ลุกนั่งภาวนานึกขึ้นได้ว่าก่อนที่เพิ่นจะหนีจากถ้ำจำปาผู้ฆ่าไปหาเพิ่นเพิ่นก็เอาผ้าอาบน้ำฝนให้ผืนหนึ่งให้แล้วก็เอามาเก็บเอาไว้อยู่หิ้งบูชามาคิดพิจารณาธรรมดาผ้าอาบน้ำเป็นของใช้บริขารของนักบวชของพระเนนจึงเข้าใจว่านี่อัญญาท่านบอกให้บวชก็เลยตกลงใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาข้อวัดใดๆก็จำมาแต่สมัยเพิ่นสอนสมัยอัญญาท่านมั่นภูริทัตโตมาทำตัวอย่างให้ดูให้เห็นการกินการนอนการไปการมาการพูดจาการอยู่กิริยาใดๆก็เหมือนกับเพิ่นมาบอกมาสอนมาอยู่ใกล้ๆบวชแล้วความคิดถึงเพิ่นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งก็ได้แต่ตั้งใจเจริญภาวนาไหว้พระเดินจงกรมรักษาเนกขัมมะของตนอยู่ตลอดเวลาจนพอรู้พอฉลาดขึ้นมาหลวงปู่ลาดว่าเพิ่นอัญญาท่านเสามักฉันยอดผักติ้วจ้ำแจ่วปลาแดกบอกสอนให้ต้มประแดกเสียก่อนหม่ำห่อส้มก็ให้สุกด้วยไฟมักฉันแกงเห็ดดินมักฉันแกงเห็ดขอนแกงหน่อไม้ก็ให้ใส่ยอดผักแขยงนาไม่ชอบอาหารที่มีกลิ่นคาวเหม็นแกงบอนแกงขี้เหล็กเพิ่นก็สอนให้ใส่กะทิมะพร้าวแจ่วก็ให้ใส่กะทิมะพร้าวมักกินกล้วยส้มกับน้ำผึ้งฉันจังหันได้หลายแข็งแรงทรหดมากแต่ยาท่านฟันอาจารูไม่ชอบผักขยงนาไม่ชอบผักชีชอบฉันผักที่มีรสเปรี้ยวผักกับแกล้มขาดไม่ได้ฉันผักได้เป็นกระโตกฉันจังหันได้มากคำข้าวใหญ่อัญญาท่านเสาเพิ่นสอนคำสุดท้ายก่อนจะไปเพิ่นว่าเสี่ยวแพงเอ้ยพุทโธอย่าทิ้มผู้หู้ภาวนาสิเป็นไปดอกอย่าทิ้มผู้หู้ธรรมะเป็นของเฉพาะตนเด้อเสี่ยวฮักโดยข้าน้อยผู้ข้ารับไว้อันนี้หลวงปู่ลาดเล่าให้ฟังหลวงปู่ลาดพูดถึงเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลอีกว่าการปฏิบัติภาวนาของอัญญาท่านเสานั้นหนักแน่นด้วยความเพียรยึดถือหลักของพุทโธคือบริกรรมพุทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็ตามให้มีพุทโธอยู่กับตัวเจ้าของตลอดไม่ละไม่ทิ้งในเบื้องต้นการปฏิบัติก็มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างถือเอาความสงบท
ั้งผู้คนทั้งสถานที่เพิ่นว่าให้คุณงามความดีให้ผลบุญของการปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยเป็นผู้รักษาคุ้มครองไม่ให้ย้านไม่ให้กลัวอันตรายไม่ให้กลัวป่ากลัวเขาหรือกลัวต่อสิงสาราสัตว์ตลอดจนพูดผีใดๆตัวเพิ่นก็ทำให้ดูทำให้เห็นทำให้เป็นแบบอย่างในความเข้มแข็งอดทนต่อสู้ที่ใดกลัวให้อยู่ที่นั่นที่ใดยุ่งยากให้อยู่แก้ไขเสียก่อนการเดินจงกรมการตื่นนอนสรีระกิจการไหว้พระสวดมนต์การนั่งภาวนาการเข้านอนการลุกขึ้นทุกอย่างเพิ่นจะมีเวลาทำตามเวลาทำตามกำหนดไว้ได้เรียกว่ามีระเบียบในตนเรียบร้อยในตัวความสะอาดกายความสะอาดบริขารความสะอาดเรียบง่ายในที่อยู่เรื่องพวกนี้จะหาช่องติติงเอากับเพิ่นไม่ได้การขบฉันก็ฉันหนเดียวฉันในบาทบิณฑบาตมาฉันตามมีตามได้ฉันจังหันไม่มากอย่างฉันแต่พอดีแต่เพิ่นฉันได้มากการทรมานดัดสันดานของตนการเน้นหนักในการภาวนาโดยเฉพาะการเดินจงกรมเพิ่นถือไว้เป็นข้อปฏิบัติหลักใหญ่อันนี้หลวงปู่ลาดคนบ้านบากหลวงตาเสี่ยวของเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเล่าให้ฟังแม่หลวงพ่อออกหลวงพ่อกาก็เล่าอย่างเดียวกันเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อกาธรรมรโตหลวงพ่อเพิ่นครูอาจารย์เสากับเพิ่นครูอาจารย์มั่นหลักปฏิบัติภาวนาของเพิ่นพากันทำมาอย่างไรหรือสอนไว้อย่างไรหลวงพ่อพอจะจำได้ไหมครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเพิ่นสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธแต่ก่อนเจริญภาวนาทุกครั้งเพิ่นว่าให้ไหว้พระสวดมนต์อรหังพุทธังอิติปิโสกาเยนะสวาขาโตกาเยนะสุปฏิปันโนกาเยนะอหังสุขิโตสัพเพสัตตาเพิ่นว่าต้องทำวัดเสียก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้จืดจางไปได้เมื่อเข้าที่แล้วตั้งสติให้มั่นปล่อยอารมณ์เครื่องยุ่งภายนอกให้หมดสู่ปัจจุบันอยู่กับพุทโธเมื่อกายวาจาสำรวมแล้วเหลือแต่สำนึกในใจให้บริกรรมว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วให้เหลือรู้เฉพาะลมหายใจเข้ากับพุทลมหายใจออกโธกำหนดรู้ภาวนาไปเรื่อยๆกำหนดจิตไปเรื่อยๆไม่ปล่อยอารมณ์คือไม่ทิ้งผู้รู้ไปกับความคิดนึกไม่กังวลหรือเล่นหลงอยู่กับจังหวะลมหายใจเข้าออกให้ปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดาของการหายใจภาวนายังไม่เป็นอย่าไปทิ้งพุทโธเพราะพุทโธเป็นกิริยาของใจกำหนดภาวนาไปเอาเป็นเอาตายเป็นเกณฑ์วัดอย่าเอาความอยากเข้าไปวัดเพราะการเจริญภาวนาก็เพื่อให้เป็นไปได้ในความสงบนิ่งกิริยาจิตตั้งเมื่อเป็นความสงบนิ่งภายในจิตใจแล้วคำบริกรรมพุทโธก็จะจางจนหายไปเมื่อบริกรรมหายไปก็ให้รู้ว่าหายไปรู้อยู่อย่างนั้นล่ะที่รู้ว่าตัวของเรารู้ตัวอยู่ตั้งผู้รู้ได้แม้ลมหายใจก็ละเอียดตามผู้รู้แนบแน่นเท่าใดลมหายใจก็ละเอียดตามเท่านั้นจากนั้นก็ให้ประคับประคองจิตที่สงบนิ่งอยู่อย่างนั้นจะสงบได้นานเท่าใดก็ตามให้มีผู้รู้ว่าสงบอยู่นิ่งรู้อยู่เรียกว่าจิตทรงสมาธิจิตตั้งจิตเป็นหนึ่งกับลมหายใจ
กายเบาจิตเบากาย

อิ่มจิตอิ่มให้ปฏิบัติอย่างนี้ก่อนในเบื้องต้นจนชำนิชำนาญเข้าที่แล้วจิตเข้าถึงความสงบได้เมื่อชำนาญแล้วจึงให้ใช้ปัญญาหาความรู้ก็ย้อนกลับไปตรวจตราดูร่างกายรูปอันเน่าเหม็นผุพังไม่สวยไม่งามพิจารณากายพิจารณาธาตุหรือหากเมื่อใดที่จิตของเราไม่เป็นสมาธิภาวนาอยู่แต่ไม่สงบคอยแต่จะฟุ้งซ่านบริกรรมพุทโธแล้วก็แล้วจับพุทโธก็ไม่อยู่จับลมหายใจก็ไม่ได้ให้ยกอาการของรูปกายนี้ขึ้นพิจารณาเลยก็ได้กายคตาสติให้พิจารณาจนละเอียดถี่ถ้วนพิจารณาย้ำไปย้อนมาซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแยกส่วนพิจารณารูปส่วนพิจารณาดูจากนอกเข้าไปในจากในออกมานอกเพราะใจไม่สงบก็ให้อยู่กับกรรมฐานจนกว่าจะสงบได้ปัญญาให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดออกพรรษาแล้วก็บอกลาอาจารย์พันบอกลาหมู่แม่ออกว่าจะอยู่พักวิเวกภาวนาอยู่ภูเจ้าก้อบ้านแวงเป็นอุบายของผู้ข้าจะหนีจากบ้านในใจใคร่ครวญไว้แต่เมื่อกลางพรรษาว่าจะขึ้นเมืองเหนือจะไปเสาะหาศึกษาธรรมกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงค่อยๆหาทางขยับออกจากบ้านออกจากวัดหนองน่องเดือน12เพ็ญทำอุโบสถแล้วก็ไปอยู่บ้านแวงภูเจ้าก้อไปพบปะกับอาจารย์ขาวคนลำปางอยู่บ้านหนองสูงจึงได้ชวนกันไปอยู่ภาวนาบ้านแวงอาจารย์ขาวคนนี้เป็นคนลำปางลงมาค้าขายทั้งเมืองอุบลแล้วมาพบปะกับเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลเพื่อนอาจารย์กงแก้วขันติโกจากนั้นก็สระออกบวชติดตามเพื่อนอาจารย์กงแก้วมาอยู่กลางสนามก็ติดตามมาจึงได้ชวนกันไปภูเจ้าก้ออาจารย์ขาวบวชแล้วสองพรรษาผู้ข้าได้พรรษาเดียวไปเห็นถ้ำแล้วเพิ่นอยากสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำจึงได้ตกลงปั้นพระปรับปรุงพื้นถ้ำอยู่หลายวันจากนั้นเริ่มปั้นด้วยปูนแต่งให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาขั้นตอนสุดท้ายก็เผาปูนขาวเปลือกหอยบดผสมเข้ากันแล้วก็รูปลาให้ผิวพระให้เนียนงามเดือนกว่าจึงแล้วเสร็จได้พระพุทธรูปไว้ประจำถ้ำจากนั้นผู้ข้าก็ขึ้นไปภาวนาอยู่บนเจ้าก้อสูงสุดข้างบน2วัน3วันลงมาฉันข้าวเอาน้ำขึ้นไปให้มากภาวนาอยู่เจ้าก้อสูงนั้นจิตใจเยือกเย็นสบายดีมากอยู่นั่นละที่ภาวนาไปเห็นเปรตถูกผูกมัดติดกัน350ตนถูกมัดติดมาแล้วแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าเวสภูรอคอยท่าให้มีผู้คนมาโปรดผู้ข้าถามว่าใครเป็นญาติพี่น้องเปรตว่าพระอาจารย์ขาวผู้ปั้นพระนั่นแหละครับขอให้บอกท่านให้ด้วยเถิดใครจะบอกได้อาตมาบวชแล้วจะบอกให้ใครทำบุญได้เล่าสู่เจ้าจะให้อาตมาทำอย่างไรเล่าขอให้ท่านเมตตาช่วยพวกข้าทั้งหลายจะรอรับบุญไม่ได้กินอาหารมานานแล้วเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีไปมาก็ไม่รู้รู้แต่ว่าถูกผูกมัดอยู่อย่างนี้ขอท่านจงเมตตาสงเคราะห์ด้วยเถิดเราก็ลงไปถามพวกญาติโยมว่าปัจจัยส่วนตัวมีอยู่ค้างเหลืออยู่เท่าใดอ้ายแดงก็ว่ามีอยู่ครูบาจะทำอะไรหรือจะทำบุญอุทิศให้ญาติพี่น้องให้จัดการไปซื้อของทานให้พัตตาหารที่บริสุทธิ์ด้วยพอดีกับอาจารย์ขาวมาได้ยินเข้าจึงได้เล่าให้ฟังญาติโยมทั้งหลายก็เอะอะมารวมกันหลายคนทำบุญได้เครื่องกองทานได้พัตตาหารเอามาทำบุญอุทิศไปให้พวกเปรตเหล่านั้นทำให้ครั้งแรกเครื่องจองจำผูกมัดหลุดไปหมดตนที่ได้ใส่เสื้อผ้าก็มีตนที่ไม่มีก็มีตนได้กินก็มีตนที่ไม่ได้กินก็มีต่อมาอีก
ญาติโยมที่รู้ข่าวแต่มาทำบุญร่วมกันไม่ทันก็มารวมกันทำบุญบังสุกุลให้อุทิศไปอีกจึงได้รับผลบุญพวกเปรตก็ลากันไปเกิดคงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตนที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คงได้เกิดเป็นมนุษย์คนทุกข์คนยากไปตามเรื่องบุพกรรมของตน

3เดินทางเสาะหาครูสู่เมืองเหนือล้านนาเพราะพ่อออกโยมบิดาของหลวงปู่จามมหาปุญโญได้อยู่ใกล้คิดกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลชอบพอยินดีอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์เสาจนเท่าอายุมากแล้วก็คิดไม่ตกคิดไม่แล้วอยากบวชคิดถึงคำของเพิ่นครูอาจารย์เสาสอนไว้มีโอกาสให้ออกบวชเดือน7เพ็ญแล้วก็พากันไปมหาสารคามพ่อออกขอไปอยู่ด้วยพ่อออกติดตามไปจะบวชเป็นพระอยู่ด้วยกับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตอยู่มหาสารคามตอนไปก็เป็นตาผ้าขาวเท่าอายุของพ่อออกขณะนั้น59ปีอยู่ถือนิสัยตลอดพรรษากับเนนสุชาเนนคำตาน้องชายของหลวงปู่จามพ่อออกกับเนนสุชาบวชพร้อมกันเป็นพระพร้อมกันที่นี้บวชได้ไม่กี่วันครูอาจารย์อ่อนยานสิริมาจากโคราชมาตำหนิว่าพระสุชาหน้าตายังเด็กอยู่อายุครบบวชอยู่หรือไม่เชื่อว่าอายุจะครบ20บริบูรณ์หลวงพ่อก็เข้าไปไล่ลำดับวันเกิดจนวันบวชให้ฟังก็ครบอยู่ตามปีแต่เพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ตกลงให้ลาสิกขาเป็นเนนไปบวชอยู่บ้านนาใหญ่ไปลงอุโบสถบ้านนาใหญ่เมื่อพอออกบวชแล้วอยู่อบรมนิสัยพอสมควรกับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตแล้วต่อมาภายหลังพ่อออกก็กลับมาจำพรรษาอยู่ที่ภูเก้าได้6ปีจนเมื่ออายุได้65ปีก็ป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็มรณภาพอ้ายแดงพี่ชายคนโตของหลวงปู่จามและญาติพี่น้องผู้ดูแลก็ช่วยกันจัดการเผาศพอยู่บนยอดภูเก้านั่นเองช่วงปีพุทธศักราช2483ก่อนเกิดสงครามโรคครั้งที่2 1ปีเราอยู่จำพรรษาอยู่ที่บ้านหินตั้งเมืองมหาสารคามนางสาวทองใบเป็นครูโรงเรียนประชาบาลมาขอให้ลาสิกขาออกไปแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาขอแล้วมาขอเล่าก็ปฏิเสธเขาไปตลอดค่ำๆโรงเรียนเลิกแล้วก็มาจะมาหาเราถีบจักรยานมาเอาของนั่นนี่มาให้มาถวายอยู่ประจำตลอดพรรษายิ่งใกล้ออกพรรษายิ่งรบเร้าออดอ้อนเราก็สัญญากับพ่อออกไว้ว่าเวลาอียายทองใบมาขอให้อีพ่อเฝ้ามาอยู่ด้วยเด้อพ่อออกก็ว่ามีแมงครูบามักชอบเขาแล้วหรือโอ้ยอีพ่อยังอยากได้ดูสะพายอยู่หรือครับพ่อออกก็ไม่ตอบสักคำอียายทองใบนี้งามสู้อียายบางบ้านผือไม่ได้อียายบางเป็นลาวผิวขาวแต่อียายทองใบผิวดำแต่รูปร่างสมส่วนมีเนื้อมีนมอียายบางจะออกไปทางผอมบางท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตไปอยู่สารคามก็อยู่ได้เพราะอยู่โปรดคุณนายกิมเสงการวัดการวาก่อสร้างปรับปรุงกุฏิศาลาบ่อน้ำอะไรทุกอย่างคุณนายกิมเสงเป็นผู้อุปถัมภ์ตลอดจนอาหารพระเนนของขบฉันยามบ่ายน้ำตาลหรือพระเนนป่วยแกมาเป็นธุระให้หมดเคารพนับถือท่านอาจารย์คูณมากแกเป็นคนค้าขายมีเงินมากเป็นเมียของกรมการจังหวัดอะไรสักอย่างนี่แหละเราก็จำไม่ได้คุณนายกิมเสงแกเคยเป็นคู่บำเพ็ญผัวเมียกันมากับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตพอท่านอาจารย์คูณไปจากบ้านห้วยทรายนี้ก็ไปอยู่มหาสารคามไปปะเอาคุณนายกิมเสงเข้าก็ตกลงอยู่โปรดอยู่สร้างวัดป่าเลยทันทีท่านอาจารย์คูณมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่อง
หลังจากเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตพาผู้ฆ่าลงไปอุบลเพื่อนก็ตั้งใจจะมาศึกษากับเพื่อนครูอาจารย์มั่นแต่มาไม่ทันจึงอยู่จำพรรษาสืบมา2ปีถูกอัธยาศัยกับพ่อออกมากพูดคุยกันได้เป็นครึ่งค่อนวันเพราะพ่อออกคุ้นเคยกับท่านอาจารย์คูณนี่ล่ะเพื่อนจึงไปขอบวชอยู่ด้วยเพราะท่านอาจารย์คูณเป็นผู้ชวนบวชจึงตกลงไปบวชอยู่สารคามก่อนที่พ่อออกจะไปขอบวชอยู่ด้วยทีนี้ก่อนจะไปเราก็สอบสวนกับคนเฒ่าก่อนว่าพ่อออกอายุ59ปีแล้วปีนี้จะบวชได้อยู่หรือบวชแล้วต้องได้กราบไหว้ลูกหลานพระน้อยหนุ่มนั่งฉันจังหันก็ต่อท้ายและบิณฑบาตก็อยู่หลังสุดจะทำได้หรือทำได้คนเฒ่าตอบแล้วพ่อออกก็ให้เหตุผลว่าแม่ครูบาก็บวชเป็นแม่ขาวนางชีอยู่สุขสบายแล้วครูบาก็บวชเป็นพระแล้วเนนสุชาก็จะได้บวชเป็นพระเนนคำตาก็บวชเป็นเนนแล้วบ้านเรือนไร่นาก็มอบให้บักจูมเป็นผู้ดูแลทั้งบ้านแวงก็มอบให้บักแดงทั้งหมดแล้วอีพ่อต้องการจะบวชบวชได้ทำได้แน่นอนไม่มีห่วงอะไรอันใดหนี้สินก็ไม่มีเงินกู้ของยืมก็บอกปักจูมไว้หมดแล้วเขาเอามาคืนก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปอีพ่อคิดว่าจะไปบวชที่ไหนพ่อออกตอบว่าไปหาครูอาจารย์คูณเมืองสารคามบวชแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพ่อออกตอบว่าครูบาไปอยู่ที่ไหนไปไหนอยู่กินอย่างไรอีพ่อก็ตามได้หมดเป็นอันว่าคนเฒ่าตกลงใจบวชเป็นพระหลวงพ่อหลวงตาท่านอาจารย์คูณให้ฉายาว่าธรรมมุตโตคนเฒ่าบวชแล้วอยู่ปฏิบัติภาวนากับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตปฏิบัติเคร่งหลายอันหลายประการให้เนนเอาผ้ามามัดติดไว้กับต้นเสานั่นแล้วก็ให้เขามัดเอาปมมัดไว้ข้างหลังจะถ่ายหนักจะถ่ายเบาก็จะเรียกทีนี้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นเจริญภาวนาอยู่ตลอดคืนก็ทำถ้าเดินจงกรมก็เดินจนทางเดินจงกรมเป็นร่องเป็นทางฉันจังหันเสร็จทำข้อวัดเสร็จก็เข้าทางจงกรมเดินจนเท้าซอดเจ็บเท้าก็ยังเดินอยู่ถ้ายืนก็ให้เขามัดหัวเข่ามัดท้องมัดหน้าอกติดต้นเสาเราก็ไม่ค่อยจะเข้าไปหาคนเฒ่าปล่อยให้เพิ่นปฏิบัติของเพิ่นไปเพราะเข้าหาแล้วหลวงพ่อเฒ่าก็จะกราบจะไหว้เราผู้เป็นลูกชายก็กระดากใจอยู่จึงอยู่ห่างดูแลอยู่ห่างๆให้สุชาคำตาสองพี่น้องเขาดูแลคนเฒ่าท่านอาจารย์คูณก็ยกย่องคนเฒ่าดีให้พระเนนทั้งวัดดูเอาข้อวัดปฏิปทาของคนเฒ่าเป็นตัวอย่างหมู่พระหนุ่มๆยังอายคนเฒ่าผู้ฆ่าถามว่าหลวงพ่อไปเอาแบบอย่างมาจากที่ไหนอัญญาท่านเสาอัญญาท่านมั่นยาท่านฟันเพิ่นยิงต่อสู้เอาดีมากกว่านี้หลายเท่ามีอยู่วันหนึ่งท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตให้หลวงพ่อเล่าให้พระเนนฟังท่านอาจารย์คูณเป็นผู้ถามขึ้นหลวงพ่อเฒ่าคุณอยู่กับครูอาจารย์เสามานานเพิ่นเทศสอนอีหยังให้คุณฟังแน่นิมนต์เล่าให้พระเนนฟังแน่เถิดหลวงพ่อเฒ่าขอโอกาสแล้วก็เล่าให้พระเนนฟังผมไปอยู่ในพรรษาปฏิบัติรับใช้พระเนนเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่ถ้ำบ้านกลางอยู่คนละฟากภูกับถ้ำจำปาอยู่เป็นผ้าขาวแต่ไม่ได้โกนผมรักษาศีลอุโบสถฝึกหัดเดินจงกรมภาวนาอยู่กับเพิ่นพรรษานั้นพระห้าเนนองค์หนึ่งแล้วก็ผมพอกลางพรรษาหมาในไล่กัดกวางกำลังเป็นบ่าวมาทางหลังถ้ำกวางไม่มีทางไปจึงกระโดดหน้าผาตกลงมาตาย
ต่อหน้าเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์เสาก็บอกให้ผมกับเนนกับคนชาวบ้านกลางอีกคนหนึ่งชำแหละลอกเอาหนังให้ชาวบ้านเอาเนื้อเอากระดูกไปแต่หนังเพื่อนไม่ให้เพื่อนว่ามันมาให้ทานเนื้อให้ทานหนังเฮาเสียเอาหนังไว้เป็นอนุสรณ์แล้วเพื่อนก็ให้ไปหาเครื่องฟอกหนังรางฟอกหนังมาฟอกเอามาเป็นเครื่องปูนั่งปูนอนเพื่อนก็สอนวิธีฟอกหนังให้ฟอกได้แล้วแผ่นใหญ่ก็ทำเป็นที่รองนั่งแผ่นน้อยก็ตัดเอามาทำเป็นรองเท้าฝักมีดเพิ่นไม่บอกสอนวิธีเฉยๆเพิ่นมาช่วยจับช่วยทำสอนไปทำไปแล้วเพิ่นก็สอนไปพร้อมว่ากายสุจิกายให้สะอาดวจีสุจิคำเว้าให้สะอาดมโนสุจิจิตใจให้สะอาดหนังที่ฟอกสะอาดแล้วไม่ด่างไม่แข็งกายใจที่สะอาดก็เหมาะสมแก่ธรรมเพิ่นครูอาจารย์อัญญาท่านเสาเพิ่นพูดสอนไม่มากหรอกครับแต่เพิ่นจะสอนด้วยการกระทำบางทีเดินบิณฑบาตเพิ่นก็สอนไปโหหลวงพ่อเพิ่นได้เล่าให้พระเนนฟังยืดยาวเริ่มต้นแต่เริ่มแรกเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเข้าบ้านห้วยทรายจนเพิ่นหนีจากไปจาริกธุดงต่อไปอยู่สารคามพรรษาที่สองหลวงปู่จามมหาปุญโญท่านเล่าให้ฟังว่าหำเป็นโรคสังขังเอายาอะไรมาทามาใส่ก็ไม่หายเจ็บปวดร้อนแสบเป็นไฟไปบิณฑบาตไม่ได้หลายวันนางสาวทองใบลูกสาวของหลวงชำนิเป็นสาวเฒ่าอายุ28ปีแต่งยาทามาให้ทาเอาขี้ไก่แห้งเผาไฟจนเป็นขี้เถ้าหนึ่งส่วนใบตำลึงเอาใบแก่มาตำเข้ากับขี้เถ้าขี้ไก่จนละเอียดแล้วก็เอามาทาทาได้สองวันก็เย็นแห้งสนิททีนี้ก็แกะออกได้เป็นแผ่นๆก็หายได้แล้วทาซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็หายสนิทได้หลวงชำนิเป็นหัวหน้าพวกครูในจังหวัดมาหาบอกว่าขอให้คิดอ่านเรื่องลูกสาวของผมลูกสาวผมก็เป็นครูแล้วทรัพย์สมบัติใดๆก็พอมีอยู่ลูกชายผมสามคนก็ได้เป็นตำรวจได้เงินเดือนกินกันหมดแล้วหากท่านจะออกไปก็ช่องทางการค้าขายก็มีอยู่เปิดร้านขายผ้าก็พอขายได้พอจะได้เงินอยู่หรอกขอให้คิดอ่านมาคุยกับเราคราวใดก็ชักชวนแต่อยากให้สิกขาออกไปอยู่กินกับลูกสาวของแกเลิกโรงเรียนอียายทองใบก็มาหามาเกือบจะทุกวันคุณพ่อขาวขาดเหลืออีหยังให้บอกของใช้ของครูบาขาดเขินก็ให้บอกเนน้อยอยากได้หยังก็ให้บอกอันไม่มีขอให้บอกให้แน่บ่มีหยังให้บอกได้เลยเด้อคุณพ่อขาวพ่อออกยิ่งไม่อยากจะให้มายิ่งไม่อยากจะพูดคุยด้วยมาทุกครั้งนางสาวทองใบก็มีของนั่นนี่มาถวายให้มาปันให้วันหนึ่งพ่อออกถามว่าครูบาจะลาสิกขาไปเอาครูทองใบเป็นเมียแท้บอกโอ้ยอีพ่ออยากได้เมียครูอีพ่อก็เอาเองเถอะผมนี่บวชแล้วไม่เอาใครทั้งนั้นหรืออีพ่ออยากให้ผมเอาเขามาแล้วไม่พูดไม่คุยก็ไม่ดีเพราะมาอยู่บ้านเมืองของเขาให้อยู่ให้ใช้ให้กิน

เว้าแบบนี้ผู้ข้าก็สบายใจแด่สักน้อยมาบวชเสาะหาพระพุทธเจ้ามิได้มาบวชเสาะหาเมียอีพ่ออย่าไปคิดให้ทุกข์ใจผมไม่ลาสิกขาดอกปีที่จำพรรษาอยู่สารคามนั่งภาวนาอยู่ในน้ำกลางทุ่งนาพอดีวัดอยู่ใกล้ติดกับทุ่งนาฝนตกน้ำแกว่งหรือน้ำหลากเปลี่ยนนุ่งผ้าอาบน้ำได้แล้วก็เดินลงไปทุ่งนานั่งภาวนาอยู่ในแปลงนาที่เขาปักดำต้นข้าวเขียวเอาสองมือกำกอข้าวไว้น้ำสูงเพียงคอถ้ามันง่วงนอน

นุ่งผ้าอาบน้ำได้แล้วก็เดินลงไปทุ่งนานั่งภาวนาอยู่ในแปลงนาที่เขาปักดำต้นข้าวเขียวเอาสองมือกำกอข้าวไว้น้ำสูงเพียงคอถ้ามันง่วงนอนก็หัวจุ่มลงไปในน้ำอยู่จำพรรษากับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตบ้านหินตั้งในพรรษานั้นเพิ่นเทศหนักในเรื่องของธรรมเพิ่นว่าธรรมคงอยู่เป็นธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาเมื่อรู้ว่าอกุศลธรรมมาเป็นธรรมที่มีโทษเป็นของไม่ดีก็ให้หันหน้าเข้าหากุศลธรรมมาอันพาให้ดีพาให้รู้พาให้ฉลาดแต่ปกติของดีย่อมต้องชอบใจติดใดพัวพันอยู่ในใจก็ติดอยู่ในกุศลธรรมมานี่เองหากยังไม่มากพอยังไม่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์สัตว์โลกก็พากันติดอยู่นี้เรียกสวรรค์บ้างเรียกพรหมโลกบ้างต่อเมื่อเต็มที่บริบูรณ์แล้วจึงจักถอนตัวกายใจออกมาเป็นธรรมอันบริสุทธิ์ทรงอยู่เป็นธรรมเรียกว่าอัพยากตาธรรมมาถอดถอนออกมาอย่างบริสุทธิ์นี้เองจึงจักเห็นพระนิพพานได้กุศลธรรมมาเป็นทางไปอกุศลธรรมมาเป็นทางไปอัพยากตาธรรมมาเป็นทางไปให้พิจารณาให้หนักเข้าไว้อย่างใดจะเป็นธรรมคงธรรมทรงอยู่ได้อย่างธรรมท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตเป็นคนบ้านเดียวกันกับเพื่อนครูอาจารย์ฟั่นอาจารโรเทศนาไพเราะน่าฟังใจความดีเป็นพระนักอบรมเทศนาไหลล่องๆไม่มีติดขัดองค์นี้เก็บปฏิภาณโวหารอัตถพยัญชนะก็ได้บ้างธรรมะก็ได้อยู่ระดับหนึ่งพอเป็นสุขใจได้ตลอดไป

พอออกพรรษาแล้วแม่ออกก็ให้อ้ายแดงพ่ออียิ้มอ้ายเจ๊กพี่น้องหลายคนพากันไปนิมนต์หลวงพ่อเฒ่ารับกลับมาอยู่ภูขี้ควายภูเก้าเกรงว่าจะยุ่งยากกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาอยู่ที่เก่ามิได้ไปไหนจนมรณภาพอายุได้65ปีบวชได้6ปีอ้ายเจ๊กเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อป่วยเป็นวัณโรคไม่ยอมให้หมอมาฉีดยากินแต่ยาต้มรู้ว่าป่วยแล้วก็เอาแต่นั่งภาวนาหมดวันหมดคืนตั้งใจอยู่เช่นนั้นจนตายตายแล้วก็เผาอยู่บนภูเก้านั้นแหละเรากลับลงมาแต่เชียงใหม่ก็คิดถึงคนเฒ่าก็ไปภาวนาอยู่ภูเก้าจึงได้รู้จักว่าหลวงพ่อเฒ่าเคยตายอยู่ตรงนี้ได้30,000ชาติชีวิตเป็นสัตว์เป็นฤาษีเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หากมาเกิดแถบถิ่นนี้ต้องวนไปวนมาทิ้งกระดูกไว้ตรงนี้แม่ออกหรือโยมแม่เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเฒ่ามานั่งภาวนาอยู่บนก้อนหินหันหน้าไปทางทิศเหนือพวกแม่ชีทั้งหลายก็อยู่ทางต่ำลงมาไกลกันอยู่เข้าใจว่าเพิ่นสุมไฟทำไมยามค่ำคืนเป็นเหมือนไฟไหม้กองไม้แห้งกองใหญ่ไฟลุกสะลึสะลึตั้งเปลวสูงจนท่วมยอดไม้ตกใจเข้าใจว่าไฟจะไหม้ก็พากันไปดูใกล้ๆก็เห็นเพื่อนนั่งสมาธิอยู่พอถอยไกลออกมาก็เห็นไฟลุกขึ้นอีกหลวงพ่อเฒ่าภาวนาได้ดีมากหลวงปู่จามมหาปุญโญท่านเล่าว่าบอกสั่งหลวงพ่อกับสามเณรหากกลับบ้านแล้วให้มาอยู่ภูเก้าแล้วจึงกราบลาท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตว่าจะขึ้นไปเมืองมีหมู่พระในวัดขอไปด้วยท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตก็ว่าได้ความอย่างไรแล้วอย่าได้ลืมผมเด้อเดินทางจากมหาสารคามเข้าขอนแก่นพักอยู่ขอนแก่นแล้วก็

เดินทางต่อไปชุมแพพากันพักอยู่บ้านห้วยยางอำเภอชุมแพไปด้วยกัน3ตนพระสิงห์คนบ้านดอนน่องอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามพระพรหมคนบ้านภูเล่นช้างท่าคันโทกาฬสินธุ์พักอยู่บ้านห้วยยางนี้อยู่หลายวันญาติโยมเขานิมนต์ให้ไปอยู่เถียงนาเลยให้ท่านสิงห์อยู่เถียงนาเพราะอาวุโสกับหมู่ท่านพรหมเขาทำห้างให้อยู่ในขอนไม้ใหญ่ไม้บากต้นใหญ่ไฟไหม้เง่ามันล้มลงที่พักของผู้ฆ่าเขาทำห้างให้พักอยู่ต้นส้มพ่อ3ต้นบนจอมปลูกกายเกิดขึ้นไปแทนบันไดอยู่นั่นสบายดีมากเขาตัดกระบอกไม้ไผ่มาให้เป็นบั้งเยี่ยวหรือกระบอกปัสสาวะกลางคืนเขาห้ามลงมาข้างล่างกลัวเสือมันจะตะครุบกัดลากเอาไปกินบิณฑบาตกับพวกเลี้ยงควายหนีห่าพวกทำใต้ที่กระบองน้ำมันยางพวกเขาก็ดูแลพระสามองค์ดีมากแต่ก็ไม่มาวุ่นวายอยากให้อยู่ด้วยนานๆเขาว่าแต่ก่อนได้ยินเสียงผีร้องไห้อยู่ไกลๆเสียงเย็นยะเยือกพอครูบามาอยู่นี้ไม่ได้ยินอีกเลยเขาว่าเป็นผีก่องก่อยหรือผีขโมดที่มาหากินปูกินหอยผีโป่งมากินโป่งอยู่นานพอสมควรก็ลาเขาไปตัดลัดผ่านหมู่บ้านหลายบ้านค่ำก็พักบิณฑบาตฉันแล้วก็ไปเข้าป่าดงลานผ่านผานกเขาเข้าวังสะพุงจุดหมายคือถ้ำผาบิ่งอำเภอวังสะพุงเมืองเลยเคยได้ยินชื่อว่าถ้ำผาบิ่งตั้งแต่สมัยเป็นเนน้อยก่อนจะเข้าถ้ำผาบิ่งก็พักอยู่บ้านกกเกลี้ยงอยู่ดอนหอผีของเขาชาวบ้านมานิมนต์ให้ไปอยู่ที่อื่นเขาไม่พอใจเนื่องจากผีเขาเดือดร้อนพระสู้อำนาจของพระมิได้เช้าไปบิณฑบาตได้ข้าวผู้ละสามปั้นกล้วยคนละลูกฉันแล้วก็เดินทางต่อจนถึงวัดถ้ำผาบิ่งพากันพักอยู่วัดถ้ำผาบิ่งนี้นานอยู่มีหลวงตาเฒ่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกศิษย์ของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตบวชอยู่เฝ้าวัดหลวงตาเฒ่าดีอกดีใจจะได้หมู่มาอยู่ด้วยชาวบ้าน 3-4 หมู่บ้านอยู่รอบๆแถวนั้นเขาก็ใส่ใจการทำบุญให้ทานดีมากเพราะได้ครูบาอาจารย์มาพร่ำสอนแนะนำเอาไว้อยู่นี่ภาวนาดีจงกรมก็ดีอาหารก็สบายผู้คนก็สบายเราก็กางกรดนอนหน้าปากถ้ำภาวนาอยู่นั้นสบายดีมาก

ภาวนาอยู่ถ้ำผาบิ้งนั่นแหละไปอยู่ได้3คืนพอคืนที่4เรากำหนดลมหายใจเข้าออกรู้อยู่จนลมแผ่วเบาลมดับไปเหลือแต่ผู้รู้ขณะเหลือแต่ผู้รู้นั้นก็เกิดแสงสว่างจุดเล็กๆแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนเต็มโลกมองไปทางไหนไกลขนาดไหนรู้จักได้เห็นได้หมดมันเหมือนกันกับจุดเทียนแสงสว่างเริ่มขึ้นขยายขึ้นเรื่อยๆมันแจ้งไปหมดแต่มันแจ้งในสัตว์โลกแล้วก็ตั้งความสว่างอยู่อย่างนั้นเราก็พิจารณาดูอยู่อย่างนั้นนานประมาณ20นาทีแสงสว่างก็ค่อยๆลดลงลดลงจนเหลือจุดเล็กแล้วดับไปเราก็รู้ตัวอยู่พอแสงนั้นดับไปแล้วเราก็ถอนจิตออกมานั่งพิจารณาวิจารณ์อยู่ว่าอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นอย่างใดพิจารณาอยู่นานหรืออย่างนี้หรือที่เรียกว่าอาโลกสินพอพิจารณาได้อย่างนั้นจิตใจก็ปลอดโปร่งดีสักพักหนึ่งก็มีหมู่เทวดา 30,000 มาหามาทำไมมาตามแสงสว่างนี้เหตุผลอันใดก็เพราะพระผู้เป็นเจ้าเคยเป็นญาติสายโลหิตเคยเป็นผู้ทำความดีมานานหลายภพหลายชาติอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ยุคสมัยใดยุคสมัยที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่7ชาติเวลาเขามาแล้วก็เข้ามาหากราบไหว้คนที่ร้องห่มร้องไห้บ่นว่าคิดถึงนานแล้วไม่เห็นมาสักทีเขาก็เรียกเราต่างๆกันบางคนก็เรียกว่าเจ้าพี่เจ้าน้องพระองค์เจ้าบางคนก็จะเข้ามากอดรัดคลอเคลียแข้งขาผู้เป็นหัวหน้าก็ห้ามไว้ว่าชีวิตนี้เป็นนักบวชเป็นศิษย์ของพระองค์พุทธเจ้าแห่งเราอย่าได้แตะเนื้อต้องกายของท่านนะเราก็พูดคุยกับเขาอยู่นานแล้วเขาก็ลากลับไปวันใหม่ก็มาอีกวันมากวันน้อยหลายแสนหลายล้านอยู่กันเต็มไปหมดมาจากเพชรบูรณ์บ้างผาม่านบ้างภูกระดึงบ้างเมืองราชบ้างนครศรีเทพบ้างเอราวัณบ้างนาแห้วด่านซ้ายมากันเราก็บอกสอนให้ระลึกถึงในคุณงามความดีของตนอันตนทำไว้แล้วเป็นอยู่อย่างนั้น15คืนจึงหมดไม่มาหาอีกหมู่พระที่อยู่ด้วยกันเขาว่าท่านจามเป็นบ้าไปแล้วพูดอยู่ได้คนเดียวดึกดื่นค่อนคืนยิ่งพระสิงห์คนกันทรวิชัยยิ่งว่าให้เราหนักหาว่าทำแตกประสาทกินหัวขมองพระผีบ้าเราก็เฉยอยู่เพราะเขาไม่ยินด้วยไม่ได้เห็นด้วยกับเราหากจะอธิบายอย่างไรเขาก็คงไม่เชื่อได้พระสิงห์รูปนี้อยู่ด้วยกันก็ปรามาสเจ้าถิ่นเจ้าที่ว่าไหนเขาว่าทำผาบิ้งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเราก็ห้ามอย่าไปว่าอย่างนั้นเรานักบวชมาอยู่มาอาศัยก็ขออยู่ไปวันๆเท่านั้นบอกว่าอย่างใดก็ไม่เชื่อเราเพราะถือว่าบวชก่อนพรรษามากกว่าเราสุดท้ายก็เฉยไม่ว่าไม่กล่าวอันใดหลังจากหมดภาระในการต้อนรับพวกหมู่เทวดาที่เคยเป็นญาติพี่น้องนั้นแล้วเราก็ตั้งใจภาวนาเพราะบอกพวกเขาไม่ให้มาหาอีกขอให้อยู่เป็นสุขตามภูมิสถานของตนเราก็ตั้งใจภาวนาเพราะภาวนาสบายสงบง่ายคล่องทุกอย่างเพราะได้สัปปายะดีจนวันสุดท้ายก่อนจะเดินทางต่อกำหนดภาวนาจึงรู้ได้ว่าถ้ำผาบิ้งนี้เคยเป็นโรงอุโบสถสังฆกรรมมาก่อนของยุคหลังพุทธะและเป็นที่นิพพานดับรูปขันของพระอุบาลีเถรเจ้าเมื่อครั้งพุทธศักราช4ก่อนไปเราก็ขอขมาในเขตสงฆ์แต่โบราณและเขตสงฆ์ในยุคต่อๆมาจนปัจจุบัน
หลวงพ่อเฒ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแกที่บวชอยู่ไม่ต้องการให้หนีจากไปเราก็อธิบายให้คนเฒ่าฟังจนคนเฒ่ายอมก็เป็นอันว่าไปต่อเดินทางต่อค่ำไหนนอนนั่น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
3: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระ

0: นอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ก็ดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่ว่ามาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายละครั้งหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่ายุชุ่มชื้นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านแล้วท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาถ้ามนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสีหน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดแล้วอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนแล้วเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาเอาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำ
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ใช่รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ถ้ากระชักชวนให้คนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอนนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นคนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดไม่คนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่มานี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้า

แต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เลยยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภ ก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทุกวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดถึงกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่าให้ปั๊ม70-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นทำไม่เป็นให้ทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเจ็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานรู้จักเวทนา3ที่จิตตัวเองนั้นฉลาดนั้นคิดเป็นทำเป็นจิตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโรคก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองคุณมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรมเป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มไพร์สูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงสูงภูเขาสูงสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้เอาแล้วหนุ่มสาวๆเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอนี่กลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นพุทธเจ้าจึงเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐาน4อานนท์ตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นเนืองนิดภายใน7วัน7เดือน7ปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหันเพราะสติปัฏฐาน4นี่เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อม

แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมพอเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอว่าเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คือคนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นถึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ผ่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐานสี่เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้งสี่เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้งสี่ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเดือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ฉะนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยใหญ่ยมนะออกไปบ้านก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลเนี่ยจะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซอร์ตัวเองไปดีเซอร์ตัวเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นน่ะคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่นะงั้นถ้าเราทำผ่านได้กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจแล้วรู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยเออถ้าเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกกูไม่ไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโอ้ยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองตัวไม่มองใครมองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงน่าเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดนะแต่นั้นจึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ย
บ้านใครเป็นใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่ยอมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันมานอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมองนะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐานสี่ตกลงไหมโยมสติปัฏฐานสี่นะวันนี้เรียนสติปัฏฐานสี่นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี้ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐานสี่ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้อยู่ฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้สองท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐานสี่มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินเพราะกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะและถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนุ่มๆสาวๆบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนิยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำใช่ไหมกี่เคี้ยวใช่ไหมนี่คือเราไม่เคยเรียนสติปัฏฐานสี่ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่จะขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีนั่นจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั่นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้นี่ถือว่าคนนั้นเป็นโรคจิตนิยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่นี่บอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมถูกไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโหอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นฉะนั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมนี่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอมั้งโยมทำไมหลังครับเมื่อมีสภากรรมฐานที่เดินจงกรมหลังตรงมาเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้สามถือสามขามั้งโยมลูกตาแก่ๆนึกร้อยปี
หลวงปู่บูดาใน100ปีนั่งตัวตรงเดินตัวตรงเลยหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าน้อยองค์นะโยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังงดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพุทธเจ้ายังหนุ่มเดี๋ยวเราบอกพุทธเจ้าบอกเรา80ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลยตีสี่พุทธเจ้าจะจงกรมไปถึง6โมงเช้า6โมงแล้วพุทธเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพุทธเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพุทธเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั้นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะอมโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพุทธเจ้าจึงนอนแค่4ชั่วโมงบอกนั่นสมบูรณ์4ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8ชั่วโมง16ชั่วโมงนอนอมไปนั่นอมโลกไว้แต่พุทธเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4ชั่วโมงแต่พุทธเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอ่ะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมดังนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอ่ะเรารู้พระพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอนนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนจะร่อนปิ้นปั้นใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหมสมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างนี้ต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมไม่เอาเปรียบเขาเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจะพังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะฉะนั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปเลยเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีขิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราให้ได้เร็ว
แล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้น

ยมก็รู้เองว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้แล้วยมจะเป็นดีใจตัวเองเองถ้าทำได้ตอนนี้ยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกเพราะยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไหมโยมเห็นไหมล่ะไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไงโยมเห็นชอบไหมล่ะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีใช่ไหมแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไหมโยมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนนี้ร้อยปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเนี่ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมโยมต่างกันเลยโลกธรรมบอกว่าคนนี้ยังไม่ทันไร60ปีหลงลืมนะสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายแล้วเราไอเราไอ60ปีสู้ไอคน80ปีมันน่ะเสียมั้ยน่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงยิ่งกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่ไหมมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70-80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยเพราะว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐาน4เป็นทางแก้ทุกอย่างเลย

นั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่าเออนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้ในบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทั้งโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำก็เรียกเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณ

้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่ก็อยาก

ความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจแล้วคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมโยมฮะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองแล้วคันนี้นะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหาสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มีสมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้ยมเขนถ้านอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนาโยมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะหรือดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เรื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วขยับมาพิจารณาซ้ายนี่นอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไปคือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาลงเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังหายใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราหายใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนเลยโยมท่านี้ใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนเลยโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปแล้วจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจนหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกเลยครูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคันนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเนี่ยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยพอมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์

0: ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตรงนี้ไม่มีใครเจอหรอกถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขอ่ะมันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเขาถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับจิตได้เลยดับแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตไตรแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตไตรนั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุขจึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยต้องใช้ปัญญาระยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านระยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกข์น้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมาทุปัสสนาปฏิปัสสนาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกที่ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมคนเล็บผนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งทิ้งเหมือนข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งดังนั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นเราก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่าฮะยืนเดินนั่งในใครดีกันฮะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยนอนไม่ลุกเลยนะนั่นแต่เอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัวดังนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญ
1: คนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นจึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึงร้อยปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอ้เนี่ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยนะโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านให้เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกกับลูกของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พราหมณ์เท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายได้โยงและยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวงไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้ลูกให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้เลยโยมพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยเป็นดินหวั่นไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำและสบายใจทำและเห็นบุญทำและเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงเข้ามาในทุกข์นะโยมนะเราไปโกงเข้ามาในเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้แต่เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้โน่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยนี่เราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหใช่ไหมใครจะว่าเราขี้โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยที่จันจ้างเองเลยจันให้เองเลยโยมเอาสมมติอย่างในหลวงเนี่ยจันให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้ใช่ไหมเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกง ขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยิ่งรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้มันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นถึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญนี่เราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมร่าตายแล้วใครเอาอะไรไปนะโยมร่าตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่สตางค์ใส่ปากเอาสตางค์ไปใส่ลงสับเปลือยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปโยมเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นิยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนระยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกายเราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญนี่จะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขฉะนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดของความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขสุขก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พระเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาดการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความไม่ยิงเป็นชาวพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจไม่ให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราฉะนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีฉะนั้นถึงว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะ คำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านั้นมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองพอเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหรนั่นก็ทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่ายอดนัดนะผลที่สุดพอผลที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศละโยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีเนี่ยมาเกิดนะแต่ประวัติเนี่ยไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสลดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดภาคจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกลูกหลานว่าคนเราเนี่ยไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญเนี่ยแล้วก็ให้ทานจนยันหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมคนจนมากินสี่ทิศเนี่ยเกี่ยวหมดทุกวันให้ทั้งสี่ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่จะมาเล่าละลัดนั้นถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมันเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูหลักธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดรวยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยแต่กายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยมไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเหล่านิวรณ์ปิดกั้นทำให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับในธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมล่ะทำไมก็เชื่อโยมก็รู้เขามาจากกองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมจะฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นในธนาคารก็รู้ชีวิตนี้ก็ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรแต่ขอทำบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วยเก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดีทั้งนั้นผลที่สุดก็ทำบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องตั้ง

ก็มีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีเท่านั้นโยมเรื่องทำบุญจวนจึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้

ตั้งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพูดลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายสบายอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้ลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัพพัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรอบรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างนี้เองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลย
แล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุแลแต่ความสุขสงบก็ตามไปเพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปฟังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดๆสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญนี่เราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแหมวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่มีใครเอามาใส่ให้เราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปฟังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามา
มาชมเราเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรามาเห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปิติตาปลื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเล่นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เราเรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนนคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปรงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีทั้งมีสุขทั้งกายทั้งใจ

0: พราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นท่านจะเกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเว้นอยู่ทุกข์ที่บ้าใบวิกลจริตนะที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้วันนี้นี่ความโกรธนะนี่ความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละไว้วางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดจะต้องยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดจึงยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติ ศีลทานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบธรรมไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียร์คือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระถังกำจังเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระถังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเกียนะไอ้ตือปอยไก่สัวเจ๋งนะถ้าพระถังกำจังไปคนเดียวไปไม่ถึงพระถังกำจังนี่คือตัวจิตนะฮะพระถังกำจังนี่คือตัวจิตเฮงเกียคือตัวปัญญาเฮงเกียนี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอ้ตือเปยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้สัวเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกำจังนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวาหาธรรมหาศีลหาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกำจังไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงผู้อะไรพิศารหอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระถังกำจังไปไอ้เฮงเกียทะเลาะกันไม่ชอบใจพระถังกำจังไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงเพราะไอ้เฮงเกียมันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้สัวเจ๋งกับไอ้ตือเปิ้ลกายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยเราพระถังกำจังไม่ได้เลยพอพิศาจมาก็ไปกับพิศาจพระถังกำจังถูกพิศาจจับไปพอเฮงเกียกลับมาเฮงเกียมันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกำจังกลับคืนมาจับพิศาจแล้วมันได้พิศาจแล้วก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพิศาจไปพระถังกำจังบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเจนยักษ์อ้าวไอ้จื้อใบไก่กับไอ้สัวเจ๋งก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบมัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียเราตายแน่พระถังกำจังก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตรปิฎกเมื่อมีเฮงเกียสักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระถังกำจังก็ไปที่ไรเกิดปัญหาที่ไรก็ต้องให้เฮงเกียแก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโรคเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังกำจังคือตัวจิตตลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อพอมาเชื่อเฮงเจียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อย
1: ๆที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: น้อยลงแต่คราวนี้มันจำเป็นจริงๆครับผมขออนุญาตถามว่าผมควรทำอย่างไรเวลาที่ใจมันชอบ และไปสนใจในเรื่องไม่ดีของคนอื่นอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเวลาเรื่องดีๆไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องไม่ดีมันสนใจมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนี้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเราบอกกับตัวเองว่ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราไปสนใจในสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ไอ้ความชั่วความเลวของคนอื่นมันเป็นเรื่องน่าสนใจอยู่แล้วล่ะสิ่งที่ผิดปกติเรื่องดราม่าเรื่องของความไม่ดีไม่งามของคนอื่นคนนี้เขามีปัญหาอะไรมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราสงสัยถ้ามีใครมาให้ข้อมูลกับเราก็สนใจเลยข้อมูลนั้นจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยนะก็แต่เราก็สนใจแล้วดูข่าวก็แล้วกันข่าวดีมักไม่ค่อยมีคนดูข่าวไม่ดีนะคนดูเยอะประมาณนี้เป็นเรื่องปกติครับอย่างนี้เราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเวลาเราไปสนใจเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีนะใจเราเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลมันหมองหรือผ่องใสมันเศร้าหมองหรือผ่องใสมันขุ่นมัวหรือว่าแจ่มใสสบายถ้ามันขุ่นมัวก็รู้ว่าเป็นอกุศลส่วนใหญ่มันก็จะกระหายใคร่รู้เรื่องราวของคนอื่นถ้าไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเท่ากับว่าเราเอาเวลาชีวิตของเราไปใส่ใจชีวิตคนอื่นแล้วก็เลยเสียเวลาชีวิตไปเรื่อยๆนะเวลาเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ด้วยรู้เรื่องคนอื่นมันไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์หรือไปพระนิพพานรู้ไปแล้วบางทีก็หงุดหงิดขุ่นมัวหรือว่าฟุ้งซ่านสุดล้วนเป็นอกุศลทั้งนั้นนะไม่ได้มีส่วนทำให้จิตใจของเราพัฒนาไปได้เลยเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองนะคอยรู้เท่าทันคอยตัดวงจรข้อมูลขยะเหล่านี้ออกไปซะนะหันมาให้ความสำคัญกับการเจริญสติรู้กายรู้ใจตัวเองนะตอนที่สนใจคนอื่นนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเป็นเหมือนเป็นมารเป็นกิเลสมารมันคอยอยากรู้ไม่คอยอยากรู้สิ่งอื่นนอกจากกายใจนี้มารก็ทำหน้าที่ของมันให้เราเลิกภาวนาถ้าเรารู้ทันว่าอ๋อเราไปสนใจสิ่งอื่นแล้วจิตส่งออกนอกแล้วรู้ทันเข้าเอาจิตเข้าสู่วงจรภาวนาใหม่คือมารู้กายของเราก็ได้ครูบาอาจารย์จะเตือนอยู่เสมอว่าให้เรามีเครื่องอยู่ของจิตนะก็คือต้องมีวิหารธรรมสำหรับการทำภาวนาของเราลงไปแล้วรู้แล้วก็เอาใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเห็นกายหายใจหรืออยู่กับงานคือต้องมีเครื่องอยู่ถ้าอยู่ในรูปแบบก็ดูเลยว่าเรามีเครื่องอยู่ในรูปแบบของเราคืออะไรจะเป็นคำบริกรรมเป็นพุทโธหรือจะดูลมหายใจเห็นกายหายใจหาเครื่องอยู่ของเราแต่ในชีวิตประจำวันก็อยู่กับงานอะไรก็ทำไปถ้าร่างกายเคลื่อนไหวในงานนั่นก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้ขอบเขตของงานคิดออกนอกงานคือไปสนใจเรื่องคนอื่นสนใจโต๊ะนู้นสนใจคนนั้นเดินมาหรือเงี่ยหูฟังเสียงที่เขาซุบซิบนินทาอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องของการที่ส่งออกนอกรู้ทันไม่ต้องไปสนใจความดีความเลวของคนอื่นความดีของคนอื่นไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ความเลวของคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยให้เราตกนรกนะความดีและความเลวของเรานะพาเราไปสวรรค์หรือไปนรกได้โดยเฉพาะในเรื่องของการให้เกิดมรรคผลเราต้องทำเองไม่ใช่ว่าสนใจเรื่องคนอื่นนะคนอื่นเขาไปนรกไปสวรรค์ก็เรื่องของเขานะแต่เราเนี่ยสร้างทางไปนรกหรือสวรรค์ของเราดูของเรานะสร้างเป้าหมายชีวิตให้เกิดแล้วก็ย้ำเป้าหมายนั้นบ่อยๆเราต้องการที่จะไปสู่มรรคผลก็ต้องทำมรรคผลของเราให้เกิดทำสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะทำความเพียรของเรารักษาศีลของเราด้วย มันก็ควรจะมาพัฒนาด้วยการมีสติรู้ไปก่อนว่าไอ้จิตที่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นนี่ส่งออกนอกแล้วรู้ทันรู้ได้แล้วก็นี่คือมีสติแล้วนะรู้เสร็จแล้วก็เอาจิตมาทำกรรมฐานใหม่เอาจิตมาเข้าสู่วงจรการภาวนาใหม่คือมีวิหารธรรมสำหรับการภาวนาของเราวิหารธรรมก็มีสองแบบวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานก็คือหาอะไรไปรู้สักอย่างหนึ่งเพื่อให้ใจสงบและเป้าหมายของเราไม่ได้ให้สงบอย่างเดียวมันหลงไปอีกก็ให้รู้ทันเช่นว่ายังอยากรู้ต่อดูกายหายใจแล้วยังอยากรู้ต่อว่าเขาชั่วไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้อยากรู้คนอื่นใจที่อยากรู้คนอื่นนะจิตส่งออกไปละลืมไปละลืมกายไปละนี่คือหลงอยากรู้เรื่องราวคนอื่นในจิตหลงแล้วรู้ทันว่าหลงแล้วก็ดูกายหายใจต่อประมาณนี้นะทำงานได้อยู่อยากรู้เรื่องคนอื่นไอ้หลงละรู้เสร็จทำงานต่อตอนนี้นะเราต้องทำเป้าหมายในชีวิตของเราให้ชัดเจนเป้าหมายของเราต้องการพัฒนาไปทางไหนต้องการให้ถึงมรรคผลก็ต้องทำมรรคผลให้เกิดไม่ใช่ไปสนใจคนอื่นมรรคผลไม่ได้อยู่ที่คนนู้นคนนี้มรรคผลมันอยู่ที่ว่าจิตของเรามีองค์ประกอบของมรรคเนี่ยเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเป้าหมายตรงแล้วก็ต้องทำเส้นทางให้ถูกเป้าหมายนั้นให้เคลียร์ให้ชัดวิธีการที่จะถึงเป้าหมายเป็นยังไงมันไม่ใช่สนใจคนโน้นสนใจคนนี้แต่มันอดไม่ได้จะสนใจก็ไม่ได้ห้ามนะสนใจเรื่องของคนอื่นนะรู้ทันว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ไปสนใจต่อรู้แล้วก็เริ่มภาวนาใหม่ประมาณนี้นะทำจิตของเราให้อยู่ในวงจรภาวนาแบบนี้ต่อไปนะยมวันถามว่าสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิโพชฌงค์คำต้องเต็มนะสมาธิสัมโพชฌงค์แตกต่างกับสัมมาสมาธิหรือไม่อย่างไร สมาธิสัมโพชฌงค์นะมันก็คืออยู่ในชุดที่โพชฌงค์ใช่มั้ยโพชฌงค์ก็คือเป็นธรรมในชุดเพื่อให้ตรัสรู้หรือรู้แจ้งโพธิก็คือตรัสรู้นั่นเององค์แห่งการตรัสรู้เมื่อสมาธิไปอยู่ในองค์แห่งการตรัสรู้ก็เรียกสมาธินี้ว่าสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนสัมมาสมาธิก็คืออยู่ในชุดของมรรคมีองค์8ในแง่ของมรรคมีองค์8ก็คือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดมรรคจิตเพื่อให้เกิดต่อไปคือผลจิตก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองนะบรรลุมรรคผลมี4ขั้นตอนตั้งแต่เป็นพระโสดาบันมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอีกขั้นนึงขั้นที่2มีสกทาคามีมรรคแล้วก็กลายเป็นสกทาคามีผลอีกขั้นนึงก็เป็นอนาคามีมรรคเพื่อจะไปเป็นอนาคามีผลสุดท้ายก็อรหัตมรรคแล้วก็เพื่อให้เกิดอรหัตผลตัวมรรคนี่แหละก็คือพาไปสู่พระนิพพานนะ มันเหมือนเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งก็ต้องทำสิ่งต่างๆให้ถูกถ้าผิดมันก็ไปผิดทาง มีมิจฉาทิฏฐิก็ไปผิดทางต้องมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะก็ไปผิดทางก็ต้องไปสัมมาสังกัปปะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีศีลที่ถูกต้องที่ตรงมีความเพียรที่ตรงเป็นสัมมาวายามะเป็นมีสติที่ตรงคือมีสัมมาสติสัมมาสติก็คือเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสัมมาสมาธิก็ต้องตรงคือต้องมีสัมมาสมาธิอธิบายตรงนี้ก็คือถ้าสมาธิไม่เป็นสัมมาสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาดังนั้นต้องแยกให้ออกว่าสมาธิมันมีหลายแบบสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอธิบายเป็นจิตตั้งมั่น สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นแต่สมาธิที่ไปฝึกอย่างอื่นเช่นไปทำจิตรวมเกี่ยวกับอารมณ์เหมือนสมาธิของเหล่าฤาษีเนี่ยก็ไม่ใช่สัมมาสมาธิแม้จะมีฌานนะ ฌานอย่างนั้นก็เป็นฌานที่แค่สงบ

อารมณ์จิตรวมอยู่กับอารมณ์จิตรวมอยู่กับอารมณ์นั่นก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ทำให้เกิดมรรคผลสมาธิให้เกิดมรรคผลคือสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วไม่ทำอะไรกับอารมณ์นั้นแค่รู้มันจึงจะเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์มันก็ถ้าจะถามว่าความแตกต่างระหว่างสมาธิสัมโพชฌงค์กับสัมมาสมาธิเนี่ยโดยองค์โดยลักษณะของสมาธิเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าสมาธินี้จัดเข้าอยู่ในการอธิบายในสัมโพชฌงค์ก็คือเป็นสมาธิที่จะให้เกิดการตรัสรู้สมาธิที่จัดอยู่ในสัมมาสมาธิคืออยู่ในองค์มรรคก็คือทำทางที่เป็น

ียงแต่ว่าสมาธินี้จัดเข้าอยู่ในการอธิบายในสัมโพชฌงค์ก็คือเป็นสมาธิที่จะให้เกิดการตรัสรู้สมาธิที่จัดอยู่ในสัมมาสมาธิคืออยู่ในองค์มรรคก็คือทำทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดขึ้นคือจัดอยู่ในกลุ่มไหนก็มันก็ทำงานหน้าที่ไปตามกลุ่มนั้นประมาณอย่างนี้เนี่ยก็คือโดยเนื้อแท้สภาวะของสมาธิก็เป็นความไม่ฟุ้งซ่านไม่แสสายเป็นความนิ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวประมาณอย่างนี้นะเหมือนกันเป้าหมายก็ให้เกิดปัญญาแบบเดียวกันปัญญาที่ในสัมโพชฌงค์คือเรียกว่าปัญญาตรัสรู้เป็นโพธิในมรรคมีองค์8ก็คือทำให้เกิดปัญญาในระดับที่เป็นปัญญาตัดกิเลสมีสมาธิมีมรรคที่ว่าเป็นอริยสัจ4นะตัวมรรคเนี่ยก็เพื่อให้เป็นเหตุไปให้มีนิโรธเกิดขึ้นมรรคนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มในชุดใหญ่ก็คือเป็นอริยสัจทำหน้าที่เพื่อให้ถึงนิโรธคือความดับทุกข์ประมาณนี้นะก็โดยชื่อมันต่างกันเพราะว่าจัดอยู่ในกลุ่มคนละกลุ่มแต่อยู่ในภาพรวมอันใหญ่อันเดียวกันก็คือเป็นอะไรนะฮะเป็นโพธิปักขิยธรรมประมาณนี้นะ37ประการนะก็คืออยู่ในกลุ่มที่ทำให้เกิดโพธิในธรรมะในฝักฝ่ายได้เกิดโพธิในฝักฝ่ายโพธิก็มีชื่อซ้ำๆกันอยู่แต่ที่ชื่อซ้ำๆเพราะว่าจัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มอธิบายในการเอากุศลต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำหน้าที่อะไรเป็นพละ5อินทรีย์5อะไรเงี้ยนะองค์มรรคไอ้องค์ประกอบอันเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยนะแต่มาทำอธิบายในแง่ของการทำหน้าที่ต่างกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมาธิในโพชฌงค์ก็คือสมาธิแบบนี้แหละจิตตั้งมั่นแบบนี้แหละแต่ทำหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรัสรู้ซึ่งก็มาจากที่ว่ามีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์แล้วก็เขาเป็นสมาธิแล้วค่อยเป็นอุเบกขาอธิบายความประมาณว่าทำในกลุ่มสัมโพชฌงค์เนี่ยทำงานหนุนเนื่องกันทำงานหนุนเนื่องกันปรับสมดุลให้จิตเข้าสู่ความหลุดพ้นเป็นการตรัสรู้บางทีก็อธิบายเรียงกันได้เลยนะมีสติมีธรรมวิจยะเลือกเฟ้นธรรมมีความเพียรมีปีติแล้วก็ปีติสงบระงับกลายเป็นปัสสติสงบระงับแล้วก็ผ่อนคลายสงบเย็นกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นอุเบกขาอันนี้นะก็กลุ่มนี้ก็จะเรียกว่าสัมโพชฌงค์เป็นกลุ่มที่เป็นมรรคองค์8ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยเป็นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยจะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้ง7ข้างต้นเพื่อให้เกิดมรรคจิตแล้วก็ไปถึงผลจิตต่อไปประมาณนี้นะเรียกว่าก็คือสมาธิลักษณะเดียวกันทำงานอธิบายเป็นกลุ่มแล้วมันเป็นการทำงานคนละแบบแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็คือให้เกิดปัญญานั่นเองสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะครับต่อไปโยมแคทนะกราบพระอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าการภาวนาของเราพัฒนาเวลาเดินจงกรมเห็นความคิดเกิดดับและรู้จิตก็กลับมาอยู่ที่กายแล้วก็เห็นความคิดเกิดดับและรู้วนๆอยู่แบบนี้คือทำผิดหรือเปล่าคะ

0: ไม่ผิดนะถูกซึ่งถูกชั่วมันเป็นตัวบ่งบอกว่าภาวนามีการมีพัฒนาการขึ้นมานะรู้เท่าทันความรู้เท่าทันความคิดรู้ทันสภาวะของตัวเองใช่ไหมมีเห็นความคิดเกิดดับเห็นความคิดเกิดดับได้ในแสดงว่าอย่างน้อยๆต้องมีสติแล้วและถ้ารู้ความคิดรู้จิตคิดเกิดขึ้นมาถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าคิดอยู่แล้วดับไปไอ้ที่คิดอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่คิดอยู่เมื่อกี้เนี่ยพอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตคิดก็ดับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมีสัมมาสมาธิด้วยแล้วเกิดปัญญาด้วยเกิดขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นการคิดเอาเทียบเคียงเอาอันนั้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเช่นว่าเมื่อกี้เรารู้แล้วนะไอ้ความคิดก็ดับไปเลยคิดเป็นคำพูดเป็นเสียงในหัวเนี่ยอย่างนี้ยังไม่ใช่ต้องคิดแล้วรู้แล้วเห็นเลยเห็นเลยว่ามันดับไปไอ้ตอนเห็นน่ะเห็นเงียบๆเห็นไม่ได้พูดอะไรนี่พอรู้แล้วเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่มาอยู่ที่กายเรื่องนี้อย่างนี้เลยว่ามีความชำนาญในการเริ่มต้นเอาจิตเข้าสู่วงจรของการภาวนาใหม่เรียกว่าแม่นหลักภาวนาหลงแล้วรู้แล้วก็ภาวนาใหม่มีวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานคืออยู่ที่กายพอไม่รู้กับกายไปคิดรู้ทันที่คิดแล้วก็รู้กายใหม่อันนี้ก็ต้องแม่นหลักไม่หลงไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคุยอะไรกับตัวเองคุยธรรมะแรกๆก็หรือว่าหลงฟุ้งซ่านแล้วส่วนใหญ่มันเริ่มต้นด้วยธรรมะมันจึงหลอกให้เราคุยต่อได้มันก็คุยยาวเลยกว่านี้ยาวไปก็คือไม่เอาจิตมาภาวนาแล้วไปมัวแต่คิดนู่นคิดนี่มันไม่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการคิดเนี่ยมันบรรลุมรรคผลด้วยการเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ก็ต้องเอาจิตมาภาวนาใหม่หลงไปอีกรู้จิตอีกเอาจิตมาทำภาวนาต่อหลงไปอีกรู้จิตอีกก็ต้องให้จิตมันเข้าสู่วงจรนี้บ่อยๆรู้วนถูกแล้วหมายความว่าวนแบบว่ามีการเริ่มต้นใหม่แล้วหลงแล้วรู้ทีนี้อาการรู้วนๆเนี่ยนะถ้าบอกว่ารู้วนๆแล้วมันสอให้เห็นว่าชักเบื่อชักเบื่อให้รู้ว่าเบื่อมันทำไมมันรู้วนๆแค่เนี้ยล่ะอย่างเนี้ยนะมันไม่รู้เฉยๆล่ะมันรู้แล้วเริ่มเบื่อเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะเป็นอาการตัวหนึ่ง เป็นกิเลสตัวหนึ่งให้รู้ด้วยมันไม่ใช่รู้เฉยๆล่ะมันรู้แล้วเริ่มคิดแล้วมันแค่นี้เองเหรอมันไม่มากกว่านี้ก็ไม่มากกว่านี้อีกแล้วเหรอแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยรู้วนๆเนี่ยถ้าออกมาในแง่นี้ก็ให้รู้เลยว่ารู้เลยว่าจิตมันคิดในแง่ชักเบื่อ รู้ถังเผาน้ำใหม่พอเบื่อแล้วเห็นเบื่อแล้วมันจะความเบื่อจะดับไปหายไป แต่ถ้าเบื่อแล้วไม่เห็นมันจะคอยคิดสงสัยคิดในแง่ว่าทำไปทำไมเพื่อนนี่มันวนอยู่แค่นี้เหรออันนี้คือถูกความคิดจูงไปแล้วให้รู้ถังด้วยอันนี้เป็นอีกคิดหนึ่งแล้ว ถ้ามันออกในแนวเบื่อให้รู้สั่นด้วยแต่ถ้าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะสงสัยก็เป็นนิวรณ์อีกตัวนึง มันอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์บางท่านนะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านบอกว่าเหมือนทำนาชีวิตเดิมนะ แล้วก็เกิดมรรคผลอยู่กับนานั่นแหละประมาณนี้นะมันไม่ใช่ว่าต้องย้ายนาไปทำไร่เลื่อนลอยนะไม่ได้ยุคนี้ไม่มีแล้วก็ต้องมันกิเลสมันอยู่ที่จิตก็ต้องรู้อยู่ที่จิตนี่แหละมรรคผลมันเกิดที่จิตเอาจิตไปเกิดมรรคเอาจิตไปบรรลุมรรคผลเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตนี่ก็ต้องรู้ที่จิตนี่แหละเอาจิตมาภาวนาการจะภาวนาเนี่ยบางทีอาจจะอาศัยกายแรกๆเนี่ยดูกายไปก่อนแต่สุดท้ายก็ต้องเห็นจิตที่เห็นกายไม่ใช่เรายังไงก็ต้องเห็นจิตไม่ใช่เราอีกจึงจะบรรลุมรรคผลแค่เห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยไม่บรรลุ ยังเป็นปุถุชนอยู่สักกายทิฏฐิเนี่ยรวมมาถึงกายและใจด้วยก็ต้องเห็นให้ครบให้พร้อม การที่มันวนๆใช้ได้ถ้ามันเป็นการวนในลักษณะที่ว่าเอาจิตมารู้กายเพื่อที่จะภาวนาทำสมถกรรมฐานใหม่แล้วจิตหลงอีกแล้วรู้ทัน แล้วก็เอามาเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะได้ชำนาญในการนึกถึงวิหารธรรมในการทำสมถะอันนี้มันจะเหมือนเป็นไม่ต้องมาคอยเจตนารุนแรงก็แค่เริ่มต้นใหม่หลงไปแล้วรู้ไอ้หลงก็หลงวนๆเนี่ยมันคือมันไม่ยอมอยู่กับองค์ภาวนาของเราไม่อยู่กับวิหารธรรมของเรามันหลงไปก็รู้ใหม่การรู้อย่างนี้มันจะทำให้เราเห็นจิตหลงซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จำความหลงได้ง่ายความหลงในที่นี้คือไม่ยอมอยู่กับวิหารธรรมไม่ยอมอยู่กับเครื่องอยู่จิตมันไปสนอย่างอื่นสนใจอย่างอื่นคือหลงไม่ว่าจะหลงแบบไหนหลงไปนู่นหลงไปนี่หลงคิดหลงเครียดอะไรนะมันคือหลงหมดเลยรู้ทันจิตที่หลงนั้นที่มันแสดงอาการต่างๆนานาแต่รวมแล้วคือหลงเห็นบ่อยๆมันจะจำความหลงได้แม่นถ้าเห็นความหลงได้แม่นแล้วเนี่ยนะเริ่มต้นภาวนาแล้วมันหลงอีกเนี่ยนะมันเกิดทีละสัญญาแล้วจะเกิดสัมมาสติคือมีสติอัตโนมัติเลยการเกิดสัมมาสติมีค่ามากนะเพราะว่ามันจะแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูจะกลายเป็นสัมมาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือเจริญวิปัสสนาหรือบรรลุมรรคผลต่อไปเพราะนั้นไอการเห็นบนๆเนี่ยอย่าไปกลัวเพราะบนๆนั่นแหละมันจึงเข้าใจแต่ถ้าบนๆแล้วเซ็งหงุดหงิดเบื่อก็ต้องรู้ไปด้วยว่ามันเริ่มเป็นกิเลสนะมันไม่ได้เห็นแค่บนๆอย่างเดียวมันมีความเบื่อด้วยต้องดูอย่างนี้นะประมาณนี้นะต่อไปโยมฉัตรนะฮะกราบนมัสการครับขอกราบเรียนถามว่าจิตปรุงแต่งจิตกับการเข้าไปปรุงแต่งจิตโอ้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเอไปฟังใครมาจิตปรุงแต่งจิตก็คือเป็นการทำงานของขันธ์ห้านะจิตในที่นี้ก็คือรวมเอานามมาขันทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดจิตปรุงแต่งจิตมันเพราะว่าถ้าเอาจิตในแง่ของอภิธรรมที่ว่าแยกระหว่างจิตกับเจตสิกนะจิตไม่ปรุงแต่งจิตหรอกเพราะว่าตัวปรุงแต่งมันอยู่ในเจตสิกนั้นต้องรวมเอามาจึงจะอธิบายได้เนี่ยก็คือขันธ์5ในฝ่ายนามก็คือมีอยู่4ขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาไปรับรู้อะไรมันก็ปรุงแต่งไปด้วยนะปรุงแต่งเป็นเรื่องปกติของมันนะเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารขันธ์ปรุงไปแล้วไปผลยังไงมีเวทนาอะไรรับรู้อะไรแล้วก็ปรุงอีกสมมุติมีเวทนาที่เป็นสุขก็ปรุงอยากให้สุขนี้อีกก็เป็นเรื่องปกตินะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ปรุงไม่เอาไม่อยากได้เวทนานี้เหมือนมีเป้าหมายเนี่ยว่าชีวิตนี้ต้องการเวทนาที่สุขเท่านั้นไอ้ทุกข์ไม่อยากได้ก็ว่าเนี่ยพอมีทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เอามีสุขขึ้นมาก็จะเอาก็มีตัณหาทุกครั้งที่มีเวทนาก็จะมีตัณหาเข้ามารับกับเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ว่าเนี่ยก็ปรุงแต่งถึงอยู่เนี่ยปรุงมันก็ปรุงอยู่อย่างนี้เองการที่จิตมันปรุงแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติให้รู้ทันรู้ทันว่าถ้ารู้ทันตอนไหนรู้ทันส่วนใหญ่ก็เราจะมารู้ตอนที่มันเป็นตัวตัณหาเนี่ยมีตัณหาแล้วก็รู้ทันถ้าใครรู้ตอนที่เป็นเวทนาได้เลยยิ่งดีคือยังไม่ทันมีตัณหาแต่ถ้ารู้ไม่ทันตอนนั้นก็เกิดตัณหาขึ้นแล้วก็ให้รู้ทันความปรุงแต่งที่เป็นตัณหาที่ชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้ระหว่างนี้ไม่อยากได้คืออยากที่จะไม่ได้ก็คืออยากนั่นเองก็เป็นตัณหาให้รู้ทันอันนี้ก็เอาความปรุงแต่งนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สติจะไปรู้อีกทีก็มีความปรุงแต่งที่เป็นกุศลสติก็เป็นตัวปรุงแต่งนะก็คือปรุงแต่งกุศลสำคัญอันนี้กุศลที่จะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในความปรุงแต่งเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นกลายตัวสติมันปรุงขึ้นมาความปรุงแต่งทั้งหลายก็ดับนะดับไปแล้วก็ทำกรรมฐานใหม่มาปรุงอะไรก็ได้รู้ทันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือจิตปรุงแต่งจิตก็เป็นเรื่องปกติในวันนี้นะในตามความเข้าใจธรรมะนะแต่ถ้าการเข้าไปปรุงแต่งจิตมีคำใช่ไหมการเข้าไปปรุงแต่งจิตมีเจตนา เจตนาจิตที่มันจิตที่ปรุงแต่งจิตมันเรื่องการทำงานของขันใช่ไหมครับที่มันทำไปเองอัตโนมัติอย่างเงี้ยแต่ไอ้เจตนาของเรามีความเป็นเราเจตนาเข้าไปเช่นว่า อยากสงบก็พยายามเพ่งเอาไว้ตรงนี้อันนี้คือเข้าไปปรุงแต่ง หรือว่าพอถูกทักว่านี่เพ่งแล้วนะเอาแค่แตะๆนี่ก็แตะๆแต่อยากสงบอยู่นี่ก็ปรุงอยู่นะฮะมันการเข้าปรุงแต่งเดิมมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปด้วยมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยคือมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปปรุงการเข้าไปปรุงแต่งจิตมันมีมันละประธานของกรรมละประธานของประโยคเอาไว้ก็คือเราเข้าไปปรุงแต่งจิตขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้นะถ้าจะแตกต่างก็คือว่ามันมีความรู้สึกเป็นเราเข้าไปปรุงแต่เรื่องของจิตปรุงแต่งจิตมันเป็นการทำงานของมันปรุงเป็นกุศลก็มีปรุงเป็นอกุศลก็มีปรุงเป็นการทำกรรมฐานเลยก็มีนี่เป็นความปรุงแต่งของจิตที่มันเรียนรู้เกิดปัญญามีสติสมาธิปัญญาก็เป็นความปรุงแต่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะปรุงไปเป็นปรุงไปลงนรกหรือจะปรุงไปขึ้นสวรรค์หรือปรุงให้เกิดมรรคผลมาเนี่ยก็ปรุงให้เกิดกุศลสำหรับเกิดมรรคผลก็เป็นการปรุงในการทำกรรมฐานก็มีเจตนาในการทำอยู่ก่อนแต่พอมีเจตนาในการทำกรรมฐานจุดที่จะทำให้เกิดปัญญาจริงๆคือตอนรู้โดยอัตโนมัติมีความเคยชินที่จะรู้พอมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วรู้จิตเนี่ยมีจิตที่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาแล้วมีจิตรู้จิตขึ้นมาจิตแบบนี้ก็เป็นจิตเป็นสังขารเหมือนกันเป็นความปรุงแต่งเหมือนกันแต่มันเป็นสังขารที่จะเอื้อประโยชน์ให้เกิดปัญญา ไม่รู้คนอื่นจะอธิบายยังไงนะจะมาอธิบายอย่างนี้เนาะมันก็คือเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพื่อจะให้เข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือเกิดความเข้าใจบรรลุมรรคผล เวลาจิตบรรลุมรรคผลมันจะไปสัมผัสพระนิพพานคือสภาวะที่ไม่ปรุงแต่ง ตรงนี้ต้องผู้บรรลุมรรคผลแล้วจึงจะอธิบายได้นะอันนี้ตอนนี้เราไปดูความปรุงแต่งไปเรื่อยๆก็แล้วกันประมาณนี้นะที่หมดเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธี

0: ด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้น

0: เอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: คือเครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทย ในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: กยเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไส้นะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไส้มาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็แกคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่ง
8: แล้วก็ค่อยเอาอารมณ์ของฌานเนี่ยที่มันมีเรียกองค์ประกอบของฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพอขึ้นฌานสองก็ละวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคตาแล้วเกิดเอโกทิภาวะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้หมายความว่ามันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะเหมือนถ้าเกิดทำสมาธิแบบฤาษีก็ทำได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ไม่เกิดจิตผู้รู้เพราะว่าไปทำจิตรวมอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยก็มันก็ต้องทำสมาธิให้ถูกด้วยนี่วิธีอีกแบบนึงก็คือทำคำถามสักอย่างนึงหลงคิดไปแล้วรู้นะ ตรงนี้จะเรียกว่าไอ้ตรงรู้เนี่ยไม่ได้คิดหยุดคิดแล้วจึงรู้นี่คือคิดแล้วก็มีคิดก่อนแล้วค่อยรู้ไอ้รู้เนี่ยไม่ได้คิดแล้วค่อยเริ่มทำกรรมฐานใหม่คิดอีกแล้วแล้วก็รู้ไอ้ตรงรู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ถ้าไอ้รู้เนี่ยอยากจะรู้มากกว่านี้ก็พยายามจะอธิบายไม่คิดเอาคิดตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้เงียบๆหยุดคิดจึงรู้สิ่งที่เรียกว่ารู้นะใช้ได้เนี่ยหยุดคิดจึงรู้แล้วก็ทำกรรมฐานใหม่มามีวิหารธรรมสนับตำสมถะแล้วก็อดไม่ได้คิดอีกแล้วแล้วก็รู้ประมาณนี้คือต้องอาศัยคิดมีคิดแล้วรู้นะจะบอกไม่คิดเลยมันก็ไปยากแล้วคนนี้นะจิตไม่คิดเลยโอ้โหเราจะไปยังไงแต่อาศัยคิดนั่นแหละจึงได้รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปหลงคิดไปอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจไปหลงคิดรู้ทันหรือว่าพุทโธไปอันนี้ก็ลองคิดนะคิดคำว่าพุทโธไปก่อนคิดคำว่าพุทโธไปแล้วคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธหลงคิดแล้วจึงรู้รู้ว่าหลงประมาณนี้นะมันต้องมีคำว่าแต่ต้องอาศัยคิดด้วยนะคำประโยคของหลวงปู่อย่าตัดไปนะถ้าตัดไปเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจผิดไปเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดนะถึงจะครบถ้วนนะสรุปแล้วก็คือเตือนลูกศิษย์ว่าไม่ใช่ใช้ปัญญาไม่ใช่เอาปัญญาแล้วโดยใช้วิธีแบบทางโลกปัญญาแบบทางโลกต้องอาศัยคิดเอาคิดเวลาวาดการ์ตูนเวลาการ์ตูนบางคนไม่เข้าใจตัวนี้เนี่ยวาดการ์ตูนตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะทำเป็นพระพุทธเจ้ากำลังคิดแล้วปิ้งขึ้นมาอันนี้ผิดไม่ใช่แต่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยเป็นการรู้แจ้งด้วยจิตที่เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิเนี่ยก็ต้องทำสมาธิไว้อย่างหนึ่งตรงสมาธินี้เป็นสมาธิสำหรับทำสมถะจิตรวมกับอารมณ์ไปก่อนแล้วมันก็ไปคิดรวมกับเรื่องราวต่างๆนี่คือกำลังคิดอยู่และจิตรู้เนี่ยให้รู้แค่รู้ว่าคิดก็เห็นว่ามีจิตคิดอยู่จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรกับจิตคิดนั้นด้วยไม่เห็นเลยว่าจิตคิดอยู่ต่างหากจิตรู้อยู่ต่างหากจิตคิดมีอยู่ระดับไปแล้วจิตรู้เป็นปัจจุบันจะเห็นว่ามันต้องอาศัยมีจิตคิดก่อนจะบอกพุทโธไปแล้วไม่คิดก็ไม่ใช่พุทโธไปแล้วคิดอย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธแล้วรู้จิตที่หลงคิดนั้นต่อไปโอ้โยมไม่ประสงค์จะออกนามกราบนมัสการและขอโอกาสครับวิริยะกับการปฏิบัติกับโลภะในการปฏิบัติเราจะแยกได้อย่างไรว่าจิตเราเป็นแบบไหนหมายความวิริยะในการปฏิบัติเนาะมันน่าจะใช้คำเดียวกันนะวิริยะในการปฏิบัติกับโลภะในการปฏิบัติมันก็จะเป็นมีความแตกต่างกันอยู่นะเพราะวิริยะเนี่ยก็เป็นกุศลส่วนโลภะเนี่ยเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีวิริยะในการปฏิบัติจิตย่อมผ่องใสจิตโปร่งสงบทำให้ได้มีกุศลเกิดขึ้นถ้ามีอกุศลอยู่อกุศลนั้นก็จะถูกรู้และระงับดับไปส่วนโลภหรือโลภะเป็นความอยากได้ผลลัพธ์อยากได้ผลลัพธ์วิริยะในนี้เป็นการทำความเพียรในการสร้างเหตุส่วนโลภะนี่เป็นการอยากได้ผลลัพธ์อยากได้ความสงบมีวิธีการที่จะเกิดความสงบยังไงก็บังคับจิตเลยมีความทะเยอทะยานอยากสงบก็บีบคั้นพอบีบคั้นก็ดิ้นรนมีการยึดติดในสิ่งดีๆที่ตัวเองคิดว่าดีตีความว่าดีแล้ว อยากได้โลภอยากได้ผลอยากบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้นะก็มีความอยากบางคนอยากเห็นนิมิตเนี่ยอยากเห็นนิมิตได้ยิน ขาคุยกันว่านักภาวนาท่านนั้นภาวนาได้เห็นนิมิตบางคนอยากได้นิมิตเนี่ยอยาก

อยากหลายแบบซึ่งไอ้ความอยากเนี่ยอยากเป้าหมายของวัตถุประสงค์อะไรที่เป็นโลภะเนี่ยนะคืออยากจะเอาปลายทางอยากได้ผลแต่ไม่มีหลักประกันว่าจะอยากทำเหตุหรือเปล่าแต่วิริยะเนี่ยอยากทำเหตุอยากทำเหตุมีความมีจุดที่จะชี้ได้ว่าวิริยะเป็นวิริยะจริงหรือเปล่านะมันก็อยู่ที่ว่ามันควรเป็นวิริยะที่ถูกต้องในความหมายอันนี้ก็คือเป็นมีความเพียรชอบมีความเพียรมีความเพียรชอบก็คือองค์ประกอบของความเพียรชอบเนี่ยจะมีการเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเป็นสังวรประธานสังวรก็คือคอยมันจะเป็นออกมากลายเป็นคอยรู้ทันสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจตรงนี้ก็กลายเป็นว่าด้วยความเพียรที่ถูกต้องมีวิริยะที่ถูกต้องมันจะทำให้เกิดสติได้ถูกต้องด้วยมีสิ่งเร้าอะไรเกิดมาทางอายตนะต่างๆเห็นอะไรแล้วเกิดกิเลสได้ยินอะไรแล้วเกิดกิเลสแล้วรู้ทันว่าได้นะถ้ามันเป็นกิเลสก็เป็นอกุศลเป็นความชั่วอะไรก็รู้ทันนี่คือคอยสังวรเพียรระวังเนี่ยเพียรอีกอย่างนึงเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแหละหมายความเพียรระวังเนี่ยระวังไว้ก่อนที่จะเกิดนะเพียรระวังเพียรละนี่คือมีแล้วละไปก็ลองรู้ทันอยู่ดีนะลักษณะของความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วระวังไม่ให้ความชั่วที่ละไปแล้วนั้นให้เกิดอีกไม่ให้เกิดอีกเพียรอย่างที่สามคือเพียรทำกุศลให้เกิดตรงนี้เราภาวนาประธานมีข้อที่หนึ่งปหานะประธานสองสังวรสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ละไปแล้วเกิดขึ้นมาเพียรที่สามคือภาวนาประธานก็คือเพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้นด้วยกุศลเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาอนุรักษณาประธานนี่จะเป็นความเพียรครบทั้ง4อย่างเป็นความเพียรชอบจะเห็นได้ว่ามันส่งผลให้เราได้ภาวนาหมายถึงว่าทำคุณงามความดีให้เกิดทำกุศลให้เกิดแล้วก็ไม่ใช่เพียงภาวนาอย่างเดียวนะมันคอยสังเกตดูว่ามีอะไรไม่ดีในใจก็ด้วยภาวนาเอาสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาไอ้สิ่งไม่ดีให้รู้ทันด้วยรู้ทันแล้วรู้จักมันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็รู้ทันได้ง่ายขึ้นนี่คือความเพียรส่วนโลภเนี่ยส่วนโลภเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของกิเลสมันเป็นความยึดติดในอารมณ์ลักษณะของความโลภนะมันอยากได้อะไรเนี่ยเราจะเอาจะยึดอยากได้ความสงบก็ยึดเอาความสงบแล้วก็วิธีปฏิบัติก็จะทำไงให้สงบก็บังคับจิตเนี่ยวิธีมันก็เปลี่ยนจากการแค่รู้แค่ดูกลายเป็นว่าต้องเอาให้ได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นการยิ่งบังคับยิ่งเพ่งเข้าไปเมื่อยึดแล้วก็ติดไปไม่สละออกก็มองสิ่งที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดความโลภก็คือว่าตีความว่านั้นดีจะนำสุขมาให้มาเนี่ยนะอยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากได้นิมิตอยากได้มรรคผลอะไรมาเนี่ยก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ต้องการนั้นถูกต้องและใช่ก็อยากได้แล้วก็ตัวสำคัญเลยคือมันอยากได้ผลไม่อยากได้ทำไม่อยากทำเหตุตัวนี้เป็นความโลภเนี่ยประมาณนี้นะต่อไปฮะโยมพงพัฒน์อยากทราบว่านิกายเถรวาทไทยนิกายเถรวาทไทยเรามีหลักของศาสนาเหมือนกับนิกายอื่นเช่นมัจฉรยานหรือนิกายในภูฐานอย่างไรบ้างเป็นแบบมีจิตผู้รู้กับการเกิดดับเหมือนกับเถรวาทเราไหมครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบาย
อาตมาไม่ได้ชำนาญวัชรยานในระดับที่จะมาเปรียบเทียบอะไรได้แจ่มแจ้งนะแค่ไปดูเขาที่ไปภูฏานที่ผ่านมาแล้วไปได้สนทนากับท่านลามะที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดหนึ่งก็ไม่ได้ชำนาญไม่ได้เป็นผู้ชำนาญในวัชรยานนะมีแต่เพราะว่าโยมที่เขาไปเขาก็ช่วยอธิบายเสริมไปบ่อยแล้วก็ไปกับพระไทยแล้วก็ไปเรียนรู้ทางโน้นเขามีข้อมูลมากกว่าอาตมาด้วยซ้ำไปคือการที่ไปรู้อะไรนิดๆหน่อยๆนะยังไม่บังอาจที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากเอาเท่าที่ได้ยินมาจากปากท่านเจ้าวาดท่านเองเนี่ยท่านเจ้าวาดในภูฏานเนี่ยนะท่านกำลังอธิบายให้กับโยมว่าวัชรยานของที่ท่านบวชอยู่เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างจากเถรวาทในเมืองไทยแบบไหนคำหนึ่งที่ท่านบอกมาก็คือว่าวัชรยานก็คือเป็นยานวัชระมันหมายความว่าสายฟ้าแลบหมายความว่าเร็วพลันตรัสรู้เร็วพลันนะแล้วก็มุ่งที่จะให้บุคคลเนี่ยสร้างบารมีเพื่อให้ไปเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งต่อยอดมาจากมหายานเหมือนถึงยานใหญ่มหายานก็จะมุ่งที่จะให้คนทั้งหลายสร้างบารมีไปเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนยานใหญ่เหมือนเนื้อเรือลำใหญ่พาคนไปได้มากมายนะแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับเถรวาทว่าเถรวาทเนี่ยยานน้อยจริงๆก็ก่อนหน้านี้นะวัชรยานก็ตามหรือมหายานก็ตามเรียกเถรวาทแบบเราเนี่ยว่าเป็นหีนยานหีนะแปลว่าเลวยานเลวเรียกฝั่งตนเองว่ามหายานยานใหญ่เรียกทางนี้ว่าหีนยานทางของเราก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะคบกันยากเหมือนพูดกดทับกันอันนี้ไม่ได้อยู่ในวงสนทนานะอันนี้อธิบายเนี่ยก็คือเป็นพุทธด้วยกันเอามาอธิบายแบบนี้หรือเรียกอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันดูไม่ให้เกียรติกันมันเป็นการดูถูกดูหมิ่นนะไม่น่าจะดีเราก็เรียกของเราว่าเป็นเถรวาทเราไม่ยอมรับในคำว่าหีนยานเราว่าเราเป็นเถรวาทส่วนเขาจะเป็นยานใหญ่ก็เป็นไปไม่เป็นไรวันนี้นะทีนี้อาตมาก็อธิบายให้กับท่านเจ้าอาวาสฟังว่าในเถรวาทเนี่ยก็มีหมดนะที่ว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าคือสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปโดยมุ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็มีในเมืองไทยก็หลายท่านเป็นพระภิกษุก็มีเป็นคารวาสก็มีอย่างในหลวงรอ9เนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นโพธิสัตว์ใหญ่ด้วยนะคือหมายความว่าใกล้ต่อการตรัสรู้แล้ว เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นก็บอกว่าของเราก็มีนะในเถรวาทเองก็มีผู้ที่มุ่งสั่งสมหรือว่าสร้างบารมีให้ครบเพื่อตรัสรู้ยังสร้างอยู่ตั้งใจปรารถนาอยู่บางคนไม่รู้ว่าได้รับพยากรณ์หรือยังแต่ก็ยังสร้างบารมีอยู่ไม่ได้ย่อท้อบางท่านก็สร้างบารมีเพื่อจะไปตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีนะบางท่านเคยตั้งใจไว้แล้วก็ละซะเพราะว่าได้เจอครูบาอาจารย์สอน
แล้วก็ตรัสรู้เสร็จแล้วคือบรรลุมรรคผลเป็นสาวกในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ก็แต่บางท่านก็ยังมีเจตนาที่จะสร้างบารมีตามลักษณะนิสัยของท่านไปก็สร้างบารมีเพื่อไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือมุ่งที่จะตรัสรู้เองแต่ไม่ได้คิดจะไปประกาศศาสนาด้วยลักษณะนิสัยหรือความตั้งใจของท่านเป็นแบบนั้นทางเถรวาทก็มีแล้วก็อีกมากเลยก็คือมุ่งที่จะภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผลส่วนการบรรลุมรรคผลนั้นในเถรวาทของเราไม่ใช่เห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นอกุศลไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลได้เราบรรลุมรรคผลแล้วถ้ามีผู้บรรลุมรรคผลแล้วในสายเถรวาทนี้ก็จะช่วยคนอื่นต่อไปยิ่งเห็นความสำคัญของการบอกต่อเพราะว่าศาสนานำรงมาได้ถึงจนถึงทุกวันนี้เพราะมีการรักษามีการบอกต่อมีการทำให้ดูมีการนำทางให้ดูด้วยผู้ที่เดินก่อนแล้วก็เรียกบุคคลที่อยู่ข้างหลังให้เดินตามเส้นทางของนักภาวนาที่จะไปสู่มรรคผลยังมีคนเดินอยู่ยังมีผู้เดินอยู่ผู้เดินไปถึงปลายทางแล้วเรียกผู้ที่อยู่ข้างหลังให้เดินตามแล้วเราก็เดินตามเดินตามแล้วก็เรียกคนอื่นต่อประมาณนี้นะผู้ที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่บรรลุไปแล้วก็เห็นแก่ตัวก็ยังทำงานในการเผยแผ่พระศาสนาก็เพื่อจะบอกท่านว่าเถรวาทไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็มีบุคคลในพุทธศาสนาที่สำคัญครบถ้วนมีทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีทั้งพระอรหันตสาวกรวมทั้งพระอริยะต่างๆครบถ้วนนะงั้นเพื่ออธิบายตรงนี้เพื่อให้ท่านมองเถรวาทอีกมุมหนึ่งในมุมที่เถรวาทอธิบายตนเองเดี๋ยวท่านจะกลายเป็นว่าจะมองแบบเหยียดกันนะคือไอ้ตรงนี้เราไม่ได้พูดว่าท่านเหยียดเรานะแต่อธิบายไปเพื่อให้ท่านไม่เหยียดเราท่านไม่ได้เหยียดด้วยคำว่าเหยียดแต่เหยียดด้วยคำพูดว่าเราเหมือนเห็นแก่ตัวไปคนเดียวไปแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ผู้เดียวนะพวกเราเนี่ยก็จะเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเราเชื่อว่าท่านบรรลุมรรคผลแล้วท่านก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะก็ชวนเราอยู่นะใช่ไหมก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่ท่านไปคนเดียวท่านก็ยังดีนะหมายถึงว่าตามจริตของครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรไม่มีความชำนาญไม่มีบุคลิกไม่มีความสามารถในแง่ที่จะไปแสดงธรรมแต่ท่านก็อยู่ให้ดูอยู่ยังไงที่จะไม่ทุกข์ใจอยู่ยังไงที่จะกลายเป็นว่าไม่ติดในโลกนี้ท่านก็อยู่ให้ดูอย่างนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญแล้วนะมีบุคคลประเภทนี้เกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือได้ทำบุญกับท่านท่านก็เป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวที่ท่านไม่สอนเพราะท่านไม่ชำนาญไม่มีความสามารถแต่ก็ดำรงชีวิตเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคนไม่ทุกข์เขาอยู่กันยังไงประมาณนี้นะท่านก็ยังไม่ใช่ว่าไม่รับแขกไม่พูดกับใครก็ยังสงเคราะห์คนเพียงแต่ว่าความชำนาญความสามารถมันไม่เหมือนกันแต่ละคนประมาณอย่างนี้นะก็อธิบายท่านไปเท่าที่ท่านอธิบายโยมแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะให้ท่านได้ปรับความเข้าใจสักหน่อยส่วนการภาวนานั่นนะเราก็ไปเห็นตัวอย่างไม่มากนะอาตมาไปเห็นตัวอย่างไม่มากมีแต่ว่าไปเจอท่านที่ยังภาวนายังอะไรบังคับมุ่งจะเอาความสงบอะไรนะเราอธิบายว่าการภาวนาที่ถูกต้อง
ควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในสายของเถรวาทแบบไทยเราภาวนาแบบนี้มุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่เมืองไทยทั้งหมดจะสอนแบบนี้ก็บอกท่านเหมือนกันนะว่าในเมืองไทยก็มีอาจารย์เยอะแยะมากมายแต่ละสำนักก็สอนไปตามความเข้าใจของแต่ละสำนักเหมือนกันนะบางท่านก็เน้นในเรื่องต่างๆแต่ของครูบาอาจารย์ของเราเน้นในแง่ที่ว่าทำจิตให้ถูกก็คือทำสมาธิให้ถูกก็เรามุ่งให้เกิดปัญญาในด้านบรรลุมรรคผลปัญญาในระดับบรรลุมรรคผลต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่แหละจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาและบรรลุมรรคผลไปงั้นก็มาเน้นที่สัมมาสมาธินี้สัมมาสมาธิไม่เหมือนสมาธิทั่วไปก็อธิบายให้ท่านฟังสมาธิทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเพ่งอารมณ์ส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ได้เพ่งอารมณ์แต่เพ่งลักษณะเพ่งลักษณะแล้วทำยังไงก็อธิบายลักษณะว่าทำกรรมฐานสักอย่างนึงเพ่งอารมณ์ไปก่อนก็ได้แล้วหลงแล้วรู้ไอ้ตอนรู้เนี่ยไม่มุ่งที่จะไปจัดการไอ้ความหลงนั้นไม่ได้คิดแก้ไขจิตที่หลงให้มันไม่หลงแต่รู้ว่ามีหลงอยู่จริงยอมรับว่ามีอยู่จริงเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแบบไม่เข้าไปแก้ไขเห็นไม่เข้าไปจับอะไรประมาณถามว่าหลงไหมไอ้จิตที่รู้นั้นไม่หลงถามว่าเพ่งไหมไม่ได้เพ่งไม่ได้จัดการอะไรไม่ได้คิดแก้ไขอะไรกับมันแต่ตอนนี้การเป็นจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะจิตตั้งมั่นคือเห็นอารมณ์แล้วเขาไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแก้ไขอารมณ์นั้นอารมณ์ก็เห็นอยู่แต่อยู่เหมือนอยู่ต่างหากอารมณ์กับจิตที่รู้นี้เหมือนอยู่ต่างหากจากกันลักษณะนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นก็อธิบายให้ท่านฟังอย่างนี้นะจิตตั้งมั่นอย่างนี้จึงจะเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ได้เป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยสำหรับท่านที่ฟังครั้งแรกก็ได้คุณหมอนัทช่วยคุณหมอนัทก็ช่วยตอนนี้คุณหมอนัทก็จะมีความสามารถที่จะช่วยอธิบายให้ท่านได้รู้สึกเห็นจริงในขณะปัจจุบันนั่นเลยนะก็มีผู้ที่เข้าใจทั้งหมดที่มาคุยกันก็เข้าใจโดยหลักการอยู่สองท่านมีอยู่ท่านหนึ่งเห็นสภาวะแล้วก็จิตตื่นขึ้นมาอันนี้จากหมอนัดบอกเนี่ยแต่มาไม่เห็นหรอกประมาณนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ยังโดยภาพรวมนะต่างก็มุ่งไม่ว่านิกายไหนต่างก็มุ่งไปให้ถึงความหลุดพ้นนะแต่ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงกันตามที่ท่านว่ามานะท่านว่ามาก็คือว่าในสายของวัชรยานเนี่ยเหมือนกับว่าอธิบายเหมือนกับว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเป็นพระอรหันต์ก็ตามถ้าปรารถนาจะกลับมาเกิดอีกเนี่ยเกิดได้โดยอาศัยกรุณามันก็ขัดกับความรู้ของเราความรู้ของเราคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยพอเห็นทุกข์ซะแล้วเห็นทุกข์แล้วไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ของท่านอธิบายว่ากลับมาได้อาศัยกรุณาก็จะกลับมาจนกว่าหมดอะไรหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายไปอย่างนั้นเลยนะก็อันนี้ก็ความไม่เหมือนกันของทางเถรวาทกับทางวัชรยานก็ถ้ามองในแง่เราเราก็บอกว่าถ้าไม่เหมือนเราก็คือผิดมองในแง่เขาก็ไม่เหมือนท่านก็ผิดอันนี้เราก็ว่าตามเราแล้วเนาะต่อไปอะไรฮะคุณต้นไม้ใกล้ๆอยู่ที่เสียงดังมากๆทำกรรมฐานอย่างไรดังยังไงเสียงอะไรเสียงดังแบบไหนมันดังหลายแบบนะถ้าเป็นดังแบบคาราโอเกะเสียงร้องเพลงอะไรเงี้ยนะโอ้นี่ลำบากทำกรรมฐานยากในที่แบบนั้นเสียงอึกทึกคลึกโครงก็คือเหมือนเข้าไปในผับเข้าไปในเทคเดี๋ยวนี้ยังมีไหมเทคเข้าไปในแหล่งบันเทิงเสียงดังเปิดดังสนั่นทำยากนะ
แล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอโคจร

ไม่ควรไปนี่ถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างบ้านเปิดเสียงดังรบกวนแจ้งตำรวจอันนี้ผิดกฎหมายยังไม่ต้องทำกรรมฐานตอนนี้คือทำให้มันได้มาตรฐานชีวิตในการอยู่ร่วมกันอย่าได้รบกวนกันด้วยเสียงแบบนี้ถ้าเรามีที่อยู่ที่ใกล้กับอะไรดีฮะโรงงานโรงงานมันเสียงกึ่งกั้งกึ่งกั้งไอ้กึ่งกั้งนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีความหมายในแง่เหมือนคำพูดไม่เหมือนเสียงเพลงนะมันจูงจิตมากส่วนไอ้กึ่งกั้งมีการสั่นสะเทือนในบ้านเช่นหรือว่าอยู่ริมถนนเนี่ยอยู่นานๆก็ชินนะอยู่นานๆไอ้เสียงแบบว่า

ในแง่เหมือนไม่เหมือนคำพูดไม่เหมือนเสียงเพลงนะมันจูงจิตมากส่วนไอ้กึ่งกั้งมีการสั่นสะเทือนในบ้านเช่นหรือว่าอยู่ริมถนนนั่นอยู่นานๆก็ชินนะอยู่นานๆไอ้เสียงแบบว่าไม่มีความหมายไม่มีเป็นคำพูดนะไอ้นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่นานๆจะชินไปเองก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ภาวนาได้นะแต่ถ้าเป็นเสียงด่าเสียงชมแม้เบาๆก็ลำบากพูดว่าเราแก่พูดเบาๆก็สะเทือนมันก็ต้องดูว่าไอ้เสียงที่ว่านั้นมันเสียงอะไรก็ดูใจที่มันกระเทือนมันไม่ใช่กระเทือนเฉพาะหูนะมันใจเรากระเทือนด้วยรู้ทันความหวั่นไหวของใจเรากับเสียงที่มากระทบเสียงดังเช่นเสียงคลื่นกระทบหินอย่างนี้นะไม่เป็นไรฮะเคยได้ยินชื่อพระปุณณะไหมพระปุณณะไม่ใช่ปุณณะมันตานิบุตรนะปุณณะที่อยู่สุนาปรันตะนะท่านก็ลาพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่บ้านของท่านนะอากาศเป็นแบบหนึ่งไม่เหมือนกับที่สาวัตถีหรือที่ตอนนั้นไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอากาศมันไม่สัปปายะสำหรับท่านก็กลับลากลับมาที่สุนาปรันตะพระพุทธเจ้าก็ก่อนจะกลับมาพระเจ้าก็ถามว่าได้ข่าวว่าที่นั่นคนดุนะถ้าเขาด่ามาได้ทำไงถ้าด่ามาก็ดีกว่าเขาตกถ้าเขาตบล่ะตบก็ดีกว่าเขาเอาไม้ตีประมาณนี้นะจนกระทั่งว่าถ้าเขาฆ่าล่ะถ้าเขาฆ่าก็ยังดีเพราะว่าสาวกของพระองค์ทำกรรมฐานอสุภกรรมฐานแล้วเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตบางทีก็ไปจ้างวานให้คนอื่นมาฆ่าตัวเองก็มีแสดงว่าเหตุการณ์นี้อยู่หลังเหตุการณ์ที่พระท่านทำกรรมฐานอยู่ในแล้วก็ฆ่าตัวตายไปบ้างแล้วจ้างคนอื่นมาฆ่าบ้างวันนี้พระเจ้าตรัสว่าถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไปสุนาปรันตะได้พอไปสุนาปรันตะเนี่ยท่านก็หาที่อยู่หลายที่ไปได้ที่อยู่ที่หนึ่งที่ลมชายหาดแรงมากก็ไม่ใช่ชายทะเลจะบอกชายหาดไม่เป็นหาดทรายอันนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งปึ้งปึ้งมาครบขึ้นกระทบฝั่งที่มันโขดหินก็เสียงยังไงน่าจะนึกออกนะมันอาตมาทำไม่เหมือนแต่ท่านนะได้ยินเสียงกระทบแล้วก็ทำสมาธิได้งั้นเสียงดังไม่มีปัญหาอยู่กับว่าเสียงอะไรถ้าเสียงเพลงเนี่ยยากเสียงคนด่าก็ทำได้นะเสียงคนด่าก็ด่าไปด่ามีพระรูปหนึ่งนะเคยได้ยินมาโยมด่าโยมด่าท่านท่านก็ฟังแล้วก็โกรธนะโกรธแล้วก็ด้วยความเป็นพระก็เลยไม่เป็นไรดูใจตัวเองไปโยมก็ด่าไม่จบนี่ก็โกรธอยู่รู้ทันแล้วโกรธก็ดับแต่คนด่ายังไม่ด่าไอ้ยังไม่หยุดมันก็ด่าอีกก็โกรธอีกพอพอโยมหยุดด่าเนี่ยท่านบรรลุเลยอย่างนี้นะเสียงด่าก็ได้ให้ดังแค่ไหนก็ไม่เป็นไรโกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆพอเสียงหยุดปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยอย่างนี้ก็มีนะบางท่านเนี่ยแม่ชีบางท่านเนี่ยภาวนาดีนะครูอาจารย์สั่งพระให้ไปด่าแม่ชีทดสอบให้ไปด่าพระท่านก็ดีนะคือครูบาอาจารย์สั่งอะไรก็ไปถึงไปด่าแม่ชีก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะครูบาอาจารย์สั่งมาก็ด่าแม่ชีก็ทีแรกก็อะไรท่านทำไมอยู่ดูก็ด่าเรามีความผิดอะไรเนี่ยด่าแบบเท่าที่จะสรรหาคำได้นะสุดท้ายแล้วด่าจบเหนื่อยแม่ชีนั่งสาธุขอบพระคุณมากที่ด่ามาเป็นการทดสอบแสดงว่าแม่ชีนั้นภาวนาดีก็น่าจะมีคุณธรรมชั้นสูงเหมือนกันแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็เลยทดสอบว่าถ้าคุณธรรมนั้นมีจริงเป็นยังไงจริงๆแล้วท่านน่าจะรู้อยู่แล้วจะให้พระท่านดูไปด่าสิพระก็ด่าจนเหนื่อย

0: โยมไม่โกรธเลยแม่ชีไม่โกรธเลยต้องมีสองแบบนะมีโยมมาด่าพระก็พระไปด่าโยมแต่พระที่ด่าโยมนะไม่ได้โกรธโยมนะไปตามสั่งแล้วแต่ว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรถ้ามันเป็นเสียงในลักษณะของสถานเริงรมอบายมุขเนี่ยนะหรือว่าเสียงคนพลอดรักกันอะไรอันนี้อันตรายอันตรายมากก็ออกมาดีกว่าอย่าไปยุ่งอะไรที่มันยั่วกิเลสเสียงยั่วกิเลสในลักษณะที่ว่าชวนให้ไปแพ้ทางเราแพ้ทางแบบนี้ก็ออกมาดีกว่านะเป็นเสียงเพลงอะไรเงี้ยไม่เอาออกมาอย่าไปทำกรรมฐานที่นั่นก็เรียกเป็นอโคจรนะแต่ถ้าเป็นเสียงที่เราเลี่ยงไม่ได้เสียงแบบเสียงดังเป็นปกติของที่นั่นก็อยู่ไปนานๆก็ชินเองประมาณนี้นะต่อไปมีคนบอกมาว่าอะไรนะโลกเรามันแฟนตาซีไหมครับโลกเรามันแฟนตาซีไหมถ้าโลกเราแฟนตาซีหมายความว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันปรุงแต่งหลากหลายในแง่ของสัจธรรมโลกเรามีความแฟนตาซีอย่างยิ่งปรุงแต่งมากมายนะในฝ่ายรูปธรรมก็แฟนตาซีมากนะปรุงมาอะไรน่าตื่นเต้นในฝ่ายนามธรรมยิ่งปรุงมหัศจรรย์มากเลยนะปรุงในฝ่ายจิตเนี่ยนะที่ปรุงไปแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้อีกเยอะแยะเลยไอ้ที่ทำมาเนี่ยต้องปรุงทางใจก่อนนะที่ทำมาเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องปรุงทางใจมาก่อนนะถึงจะไปทำอะไรตามที่ปรุงไว้แสดงว่าที่ทำมาเนี่ยปรากฏให้เราเห็นหรือเป็นเสียงให้เราได้ยินเนี่ยเป็นความปรุงแต่งทางใจมาก่อนแล้วเรียกว่าจิตปรุงแต่งได้อย่างอัศจรรย์เป็นแฟนตาซีอย่างมากความปรุงแต่งถ้าปรุงแล้วเป็นอกุศลปรุงเสร็จแล้วไปพูดไปทำก็โอ้อัศจรรย์อัศจรรย์มากเลยตายไปตกนรกก็เจอสิ่งอัศจรรย์ในนรกแฟนตาซีมากเลยฮะแฟนตาซีในนรกก็โอ้โหหลากหลายหลุดจากนรกมาอยู่เป็นเปรตก็แฟนตาซีมากเลยเปรตนี่ก็หลากหลายก็เกิดมาตามวิบากที่ทำเอาไว้เนี่ยมันไม่มาตามสปีชีส์แบบสัตว์เดรัจฉานนะมันไปตามกรรมที่ปรุงเอาไว้นั้นจะมีเปรตแปลกๆแฟนตาซีมากครับเปรตที่เป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อแล้วมีแรงกาจิกกินแฟนตาซีไหมดูแปลกมากนะพระโมคคัลลาเห็นแล้วยิ้มเห็นเปรตตัวนี้แล้วยิ้มพระที่เดินตามมาท่านยิ้มอะไรผมเห็นเปรตเป็นยังไงเป็นชิ้นเนื้อถูกแรงกาจิกกินพระที่ตามมาที่ถามไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปถามใหม่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่ามีจริงตอนตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็เห็นแฟนตาซีหลากหลายปรุงแต่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มากมายใช่ไหมมากมายหลายสปีชีส์สัตว์มีสี่ขามีสองขามีมากขามากขาไม่ใช่แม่นาคนะมีหลายขาเป็นกิ้งกืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีขาก็มีนะหลากหลายอยู่น้ำก็มีอยู่บกก็มีอยู่บนอากาศก็มีอยู่ในเท่าใครอยู่ในหลุมส้วมก็มีอยู่ที่อยู่ก็มากมายหลากหลายแฟนตาซีฮะแฟนตาซีก็ไปตามความปรุงแต่งจิตปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็ไปเกิดแหล่งที่แฟนตาซีระดับที่เรียกว่าน่าเกลียดน่ากลัวน่าสะอิดสะเอียนเป็นทุกข์ปรุงแต่งในระดับที่เป็นบุญกุศลก็มากมายเนี่ยเป็นมนุษย์ก็ดูสิเยอะแยะเป็นเทวดาอีกเยอะแยะเลยเป็นพรหมก็อีกมากมายเนี่ยถ้าเบื่อแฟนตาซีแล้วก็ภาวนาให้พ้นไปนี่หมดนะครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: อาผ่านเข้ามาในรายการตอนนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับให้พรกับญาติโยมทางบ้านนะครับ
0: อิจิตังปัตติตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เป็นวันก็ทำบุญก็ถือว่าเป็นการส่งพลังใจซึ่งส่วนความดีให้แก่กันทำบุญนี่ถือว่าเป็นการตอบแทนเป็นการระลึกถึงคุณที่ตอนเป็นเรามีความสัมพันธ์กันมีการให้มีการคบคาสมาคมหรือว่าเป็นญาติเป็นมิตรกันการที่เราได้ให้การที่เราได้เกื้อกูลเราที่เป็นญาติเป็นมิตรกันก็ถือว่าควรให้ทักษิณาทานกับผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วเป็นการตอบแทนกันคนมีบุญคุณกันเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความสำคัญมากคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยคิดเรื่องบุญคุณกันพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้กตัญญูรู้คุณเป็นยอดจนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมีถามแก่คนหนึ่งใส่บาตรพระสารีบุตรเพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็แก่ตัวก็ลูกหลานไม่เลี้ยงก็เลยคิดถึงพุทธเจ้าว่าแก่แล้วจะไปไหนดีก็เลยมาหาพระพุทธเจ้าพอมาแล้วพระทั้งหลายก็เห็นว่าแก่แล้วก็คงบวชเรียนอะไรไม่ได้ก็ไม่มีพระองค์ไหนที่อนุเคราะห์กันเพราะไม่รู้จักกันการเข้าวัดนี่ก็จำเป็นเหมือนกันคนที่เคยทำบุญรู้จักกับพระก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับพระเคยให้ข้าวให้น้ำทีนี้องค์อื่นจำไม่ได้อาจจะใส่บาตรให้กับองค์อื่นไว้จริงแต่บางองค์อาจจะจำไม่ได้เพราะคนหมู่มากแต่พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพราหมณ์คนนี้อยากบวชมีใครอุปการะเป็นผู้ที่จะบุกาละได้ไหมใครรู้จักกันเมื่อก่อนหรือเปล่ามีบุญคุณติดต่อกันหรือเปล่าพระสารีบุตรลุกตอบรับบอกหม่อมฉันระลึกคุณผู้นี้ได้พระเจ้าถามว่าระลึกคุณอะไรบอกพราหมณ์ผู้นี้เคยใส่บาตรกับหม่อมฉันครั้งหนึ่งทัพพีหนึ่งจำได้บอกถ้าอย่างนั้นเธอก็ระลึกถึงคุณก็ช่วยอุปการะจัดบวชให้ทีพระสารีบุตรก็รับเป็นอุปชายะจัดหาบาตรหาจีวรจัดหาบาตรหาจีวรให้เสร็จแล้วก็บวชโกนหัวแล้วก็บวชให้เป็นพระที่แก่กับเขาในวัดนั้นบวชใหม่แก่นะไม่ใช่แก่บวชนานบวชใหม่ๆแต่แก่กับเขาแต่การที่บวชเมื่อแก่กลับเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนไม่มีทิฏฐิธรรมดาคนแก่เนี่ยต้องมีทิฏฐิเพราะถือว่าตัวเองอาบน้ำร้อนมาก่อนเคยผ่านโลกมามากอะไรก็รู้มามากกว่าคนหนุ่มๆยิ่งถ้าคนเคยมีครอบมีครัวแต่งงานมาแล้วมาบวชก็ย่อมทิฏฐิถือว่าตนเองผ่านโลกมาพอควรพระหนุ่มๆจะมาสอนก็ถือว่าฉันอาบน้ำนอนมาก่อนแกไม่รู้ทางโลกก็ถือว่าประสบการณ์ทุ่มไม่ได้เกิดทิฏฐิไม่ยอมรับคำแนะนำแต่พระภิกษุแก่ที่พระสารีบุตรอุปการะเนี่ยกลับไม่มีทิฏฐิเลยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่านอนสอนง่ายเอาระเบียบวินัยได้ทำเหมือนพระเด็กๆพระหนุ่มๆเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นชื่อราธะพราหมณ์พระภิกษุราธะพราหมณ์ผู้เป็นภิกษุที่พุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตตัคคะเป็นผู้ภิกษุว่าภิกษุแก่ที่ว่า
นอนสอนง่ายเนี่ยผู้มีพระคุณก็ระลึกกันช่วยเหลือเกื้อกูลพระสารีบุตรได้รับข้าวเพียงทัพปีเดียวไม่ลืมตราถะพามผู้เป็นคนแก่ซึ่งไม่มีความหมายสำหรับเข้าวัดอยู่ทางโลกมันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะลูกหลานไม่เอาแล้วมาทางวัดก็ไม่มีใครรู้จักเพราะไม่เคยเข้ามาคุกคีก็ไม่มีใครที่จะเสียสละให้อุปการะให้แต่มีพระสารีบุตรท่านหนึ่งที่นึกถึงผู้ที่ให้ข้าวน้ำเพียงครั้งเดียวก็จำได้เนี่ยเราทำความดีกันไว้ความดีเพียงครั้งเดียวก็สามารถให้บรรลุมีถึงการบวชเรียนและปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลถ้าเราไม่ตักบาตรทำบุญก็คงไม่มีพระผู้รับรู้เหมือนพระสารีบุตรและพระสารีบุตรนี่ก็เป็นคนยอดกตัญญูเวลาเป็นคนที่ลืมบุญคุณไม่ลงพระอัสสชิบวชใหม่ๆแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอัสสชิบวชเป็นในองค์ที่เป็นปฐมสาวกมีโกฏัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิภัตติยะมหานามะอัสสชิ5องค์โกฏัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะอัสสชิที่ตามพระพุทธเจ้าออกบวชไปบำเพ็ญทุกขกิริยาไปปฏิบัติอุปถากเห็นพุทธเจ้าไม่สำเร็จก็หนีมาเมืองพาราณสี

พระพุทธเจ้าก็ตามมาแสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระทัชชิก็ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรเดินเที่ยวแสวงหาโมกขธรรมคือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยได้เป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากต้อง80โกฏิ40โกฏิแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่หมู่บ้านทุกวันนี้เขาเรียกว่านารันดานารันทาเมืองกรุงราชคฤห์ก็เป็นเพื่อนกันมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะสองตระกูลนี้แต่พอโตเป็นหนุ่มแล้วก็ไปดูการวันลำขับร้องมันเกิดความเบื่อเขาเรียกว่าทำไมนี้เขาเรียกว่ามันเสงดูอะไรอะไรก็เกิดไม่สนุกสักอย่างเดียวไปดูระบำรู้ฟ้อนรำดูการละเล่นต่างๆนานาที่ใครๆก็สนุกในวัยรุ่นวัยหนุ่มภาษาลิบุตรพระโมคคัลลากลายหมดความรู้สึกสนุกก็ถามพระโมคคัลลาว่าเฮ้ยวันนี้เธอดูละครสนุกไหมบอกเราไม่สนุกเหมือนกันเราก็ไม่สนุกวันนี้มันหมดอารมณ์เอ๊ะแล้วเรามันหมดสนุกเลยเราจะทำไงเรามีทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อเราเสวยกรรมมาคุณมันไม่สนุกแล้วเราจะไปหาอะไรดีหาธรรมะดีกว่าหาที่สงบไปศึกษาธรรมไปที่ไหนดีไปตามฤาษีชี้ภัยสมณะพราหมณ์ที่ไหนเราก็ไปก็เดินทางไปแสวงหาโมกขธรรมกันก็ไปเจอสำนักสนชัยนาถบุตรสนชัยนาถบุตรนี่เป็นฤาษีที่สั่งสอนวิธีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีการบูชาไฟมีการปฏิบัติก็สอนจนพระสารีบุตรโมคคัลลาเนี่ยเรียนจบไตรเพศไตรภูมิจบการศึกษาศาสตร์แบบทางโลกก็พอจบแล้วอาจารย์ก็บอกเธอจบแล้วเธอก็เป็นอาจารย์ต่อไปก็มานึกไอ้ความรู้ของเรานี่ยังไม่สิ้นสุดเรายังไม่ถึงความสงบยังไม่ถึงความบรรลุมันยังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกธรรมะเราต้องแสวงหาต่อไปก็บอกกับเพื่อนโมคคัลลาสองคนก็เลยเดินทางไปเที่ยวหาครูบาอาจารย์ต่อไปเพื่อจะให้ความสงบถึงที่สุดได้พระสารีบุตรก็ออกแต่เช้าเลยออกเดินเที่ยวก็ไปเจอพระอัจฉริพระอัจฉริกำลังเดินบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมอินทรีย์เหลือบตาดูในบาตรจะเดินไปข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาก็แบบคนมีสติผู้มีสติซึ่งสมณะชีพรามสมัยก่อนมีเยอะพวกฤาษีชีพายก็ไม่เรียบร้อยอะไรพระสารีบุตรก็เฝ้ามองดูว่าอากับกิริยาสมณะนี้เรียบร้อยแปลกกับสมณะอื่นก็เดินตามพอออกจากหมู่บ้านก็ถามว่าดูก่อนสมณะบวชมาสมณะท่านบวชมาจากสำนักใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านและทำคำสั่งสอนของท่านนะคือทำอะไรที่ศาสดาของท่านสอนบอกเราบวชจากสำนักสมณะโคดมแล้วเราบวชใหม่รูปบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรลึกซึ้งในธรรมวินัยยังเป็นผู้บวชใหม่บอกขอให้ท่านพระอัสสชิแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าฟังบอกเรายังบวชใหม่ยังแสดงอะไรไม่พิสดารบอกขอเอาหัวใจที่พุทธเจ้าสมณะโคดมสอนก็แล้วกันพระสารีบุตรนี่เป็น
ป็นผู้ที่มีปัญญามากที่ฟังอะไรเลยจะเข้าใจตีแตกทันทีเขาเรียกว่าอุคติทันโยผู้ที่แสดงแล้วก็จะรู้ได้ทันทีอุคติทันโยวิปติทันโยตัวนี้แสดงแล้วก็ฉลาดเข้าใจความหมายได้ทันทีแสดงว่าบอกว่าเราจะสรุปจะแสดงย่อๆให้ฟังได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับธรรมใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นก็ย่อมดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนเมื่อแสดงย่อๆอย่างนี้พระสารีบุตรบรรลุโสดาบันเลยเข้าใจในธรรมอนันต์ทันทีว่าไม่มีอะไรในโลกนี้รูปก็ดีนามก็ดีกายก็ดีใจก็ดีมีแต่ความเกิดกับดับไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารพระสารีบุตรพิจารณาบรรลุโสดาบันเข้าใจในพุทธศาสนาทันทีปราบปลื้มปีติจนบอกไม่ถูกก็บอกว่าตอนนี้พระพุทธองค์ของเราอยู่ที่ไหนพระสารีบุตรเปลี่ยนคำพูดแล้วเมื่อกี้ถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านชื่ออะไรเมื่อกี้เป็นไม่ยอมรับแต่พอฟังธรรมเพียงย่อๆปุ๊บตอนนี้พระพุทธองค์ของเราอยู่ที่ไหนปรมศาสดาของเราอยู่ที่ไหนเป็นไปแล้วยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาตัวเองแล้วเป็นบรมครูตัวเองแล้วพระพุทธเจ้าจะสุดประทับอยู่ที่เวรุวันกับเขาคิจกูฏซึ่งเป็นเมืองกรุงราชคฤห์เสร็จแล้วพระสารีบุตรก็ดีใจก็กลับไปสำนักไปบอกกับโมคคัลลาบอกไปถึงที่สำนักแล้วคนเราเหมือนคนได้เงินเหมือนได้เงินได้ของสมบัติที่เขาที่ได้เงินเป็นแสนล้านๆอะไรเงี้ยหรือได้ราบลอยอะไรเงี้ยถ้าพูดกรณีนี้เหมือนกับคนที่ได้ของตกที่มีค่าอะไรเงี้ยหรือถูกหวยรางวัลดีๆอะไรเงี้ยก็ดีใจแต่พระสารีบุตรนั้นดีเพราะสารีบุตรนั้นดีใจมากกว่าได้เงินทองพระสารีบุตรนั้นรวยแล้วเป็นลูกมหาเศรษฐีแล้วไม่ต้องการแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกเพราะมีเงินเป็นโกฏๆมีที่ไร่ที่นามีบ้านเรือนมีปราสาทมีทุกอย่างมาเลยพระสารีบุตรไม่ดีใจแล้วไม่ดีด้วยการที่ได้เงินนะแต่ดีใจที่ได้บรรลุธรรมฟังธรรมสมใจที่ตนเองต้องการแสวงหารู้แล้วว่าเราพบธรรมะแล้วก็ดีใจเมื่อเจอพระโมคคัลลาก็หน้าก็เบิกบานสิพระโมคคัลลารู้เลยอากัปกิริยาอย่างนี้เพื่อนไม่เคยมีมาก่อนความดีใจแสดงออกนี่ไม่เคยเจอเลยทั้งที่คบกันมาหน้าตาผ่องใสเบิกบานอย่างนี้ไม่มีก็รู้ทันทีว่าเพื่อนต้องเจอของดีมาก็ถามว่าวันนี้ท่านไปได้ของดีอะไรมาจงบอกข้าพเจ้าบอกใช่เดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านท่านจงตั้งใจฟังเราพบแล้วธรรมะเราพบแล้วบรมศาสดาของเราคำสอนเกิดขึ้นแล้วเธอตั้งใจฟังต่อไปเราจะแสดงให้ท่านฟังก็แสดงตามที่พระอัสสัจจิแสดงเองธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นย่อมดับไปเพราะเหตุดับก่อนไม่มีอะไรพอแสดงให้พระโมคคัลลาฟังปุ๊บพระโมคคัลลาเขาบรรลุโสดาบันเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาเกิดบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุเข้าองค์มรรค8เป็นสมาธิทิฏฐิทันทีเลยเชื่อเลยคนนี้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงเชื่อบุญบาปกรรมเวรแล้วก็จิตใจ

ใจก็เข้าสู่โลกุตตรธรรมเบื้องสูงจะไม่กลับมาเกิดอีก7ชาติจะเกิดอยู่ในสวรรค์อีก7ชาติและจะไปนิพพานไม่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และพวกสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปปิดอบายภูมิทั้ง4เมื่อบรรลุแล้วก็ดีใจพระโมคคัลลาก็ดีใจโอ้เราจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราตกลงเราจะทำไงดีเราจะไปกันเลยก็น่าเกลียดเพราะเราเป็นลูกศิษย์เขามาก่อนก็ต้องไปอำลากันไปอำลาอาจารย์เก่าก็เข้าไปถามไปอำลาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าจะไปไหนข้าพเจ้าจะขออำลาไปสู่สำนักสมณะโคดมซึ่งเป็นบรมครูที่ข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติไปฟังธรรมไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์สัญชัยนาถบุตรก็บอกว่าคนโง่มากหรือคนฉลาดมากในโลกปัจจุบันนี้พระสารีบุตรตอบเลยบอกคนโง่มากกว่าคนฉลาดทุกวันนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดสารีบุตรโมคคัลลาเธอจงไปเถอะสมณะโคดมเป็นคนฉลาดเราจะอยู่กับคนโง่เราสงสารคนโง่เพราะคนโง่ยังมีอยู่มากเราจะช่วยคนโง่เราจะไม่ไปกับเธอหรอกเราจะช่วยคนโง่พระสารีบุตรก็บอกกับพระโมคคัลลาและบอกกับบริวารตัวเองที่ตามมาบวช500คนพระโมคคัลลาก็มีบริวาร250คนพระสารีบุตรก็มีบริวาร250คนรวมเป็น500คนนี่ไม่ใช่น้อยนะทำบุญใหญ่ๆ500คนก็ประกาศตัวเลยบอกใครจะอยู่กับคนโง่หรือจะไปอยู่กับคนฉลาดถ้าใครอยากจะไปอยู่คนฉลาดตามเรามาถ้าใครจะอยู่กับคนโง่ก็จงอยู่ต่อไปพระโมคคัลลาได้บุตรประกาศตัวอย่างนั้นเลยพอประกาศตัวงั้นพวกลูกศิษย์500คนก็ตามหมดขอไปอยู่คนฉลาดสมณะโคดมฉลาดก็เดินทางไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ฟังธรรมพระโมคคัลลาสารีบุตรฟังธรรมก็ยังไม่บรรลุอะไรเพียงแต่ปลื้มปีติแต่ลูกศิษย์500คนนั้นฟังแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยลูกศิษย์นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเกลี้ยงเลยแต่ตัวอาจารย์2คนไม่บรรลุเมื่อตัวเองไม่บรรลุก็เพราะอะไรเพราะตนเองยังมีปัญญาที่ยังสงสัยอะไรอีกยังไต่ตองไม่รอบไม่สุดถึงพระโมคคัลลาก็ไปทำความเพียรอยู่ในถ้ำที่เขาคิจกูฏทำความเพียร7วันทำแล้วมันง่วงสับไปสับมาสับไปสับมาพระพุทธเจ้าก็แสดงพุทธานุภาพบอกพระโมคคัลลาเธออย่าชูงวงเข้าบ้านสิการชูงวงเข้าบ้านคือทำให้นิวรณ์ครอบงำเจอจงงองงวงกลับเข้ามาการที่ชูงวงเข้าบ้านนั้นทำให้เธอมีความง่วงไม่รู้จักจบสิ้นพระพุทธเจ้าก็บอกให้อุบายเวลาเธอง่วงเธอจงเดินถ้าเดินไม่หายง่วงเธอก็จงเอาน้ำลูบหน้าถ้าน้ำลูบหน้าไม่หายง่วงเธอก็จงเอาขนไก่ย้อนหูปั่นหูทั้งสองข้างให้ตาสว่างถ้าเธอเอาขนไก่ย้อนหูยังไม่หายง่วงเธอก็จงลุกขึ้นดัดกายดัดกายไปมาถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้แหงนดูเดือนดาวทำใจให้แหงนดูเดือนดาวให้ตาสว่างถ้ายังไม่หายง่วงก็ตรึกถึงความดีที่ตัวเองสร้างสมบารมีมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ให้ระลึกถึงกุศลธรรมให้มากที่เราจะทำเพื่อดับทุกข์ของเราพระโมคคัลลาฟังแล้วก็บรรลุพอปฏิบัติได้7วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์

พระสารีบุตรยังไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำสุกละขาตาเรียกถ้ำสุกรขุดถ้ำหมูขุดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ถ้าเราไปเที่ยวเขาคิชกูฏจะเจอถ้ำพระสารีบุตรก่อนแล้วพุทธเจ้าพอได้ครบ15วันพุทธเจ้าก็มาแสดงธรรมเพราะเป็นทางขึ้นทางถ้ำนี่จะขึ้นไปที่ขันธกุฎีก็แสดงธรรมแต่ที่จริงพุทธเจ้าไม่ได้แสดงให้พระสารีบุตรฟังหรอกพอดีญาติของพระสารีบุตรหลานชายพระสารีบุตรมาตามพระสารีบุตรเป็นลุงหลานชายรู้ข่าวก็มาตามไม่ชอบใจพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาลุงตัวเองมาบวชซึ่งทำให้ทิ้งมรดกทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ทิ้งพี่น้องไว้พระสารีบุตรมีพี่น้อง7คนมีน้อง7คนพระสารีบุตรเป็นคนหัวปีน้องชายทั้งหมดเสร็จแล้วหลานมาตามก็บอกพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้หลานชายพระสารีบุตรแก้ปัญหาให้ฟังที่บอกว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างยังทำให้เราไม่ชอบใจทำไมเกิดมาจึงไม่ทำอะไรให้เราถูกใจบ้างเลยบางสิ่งบางอย่างทำให้เราไม่ถูกใจเสมอไปทำไมเราจึงไม่ถูกใจกับที่เขาพูดที่เขาทำเพราะมีความเคืองอยู่ในใจพุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมเธอไม่เกลียดทำไมเธอไม่เกลียดไม่ชอบใจไอ้ความคิดนั่นด้วยทำไมเธอไม่เกลียดไอ้ความคิดนั่นด้วยหลานชายพระสารีบุตรฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พอฟังไปแล้วเกิดศรัทธาพระสารีบุตรพัดอยู่ข้างหลังโบกพัดอยู่ข้างหลังพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็เลยบรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระโมคคัลลาเป็นเบื้องซ้ายพระสารีบุตรมีปัญญาเลิศรองแก่พระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมได้ไพเราะมากพิสดารมากพระโมคคัลลาก็มีฤทธิ์สามารถที่จะนำเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์มาให้ชาวบ้านเนี่ยพิสูจน์ฟังได้เป็นผู้มีตาทิพย์ภูทิพย์แสดงฤทธิ์ได้พระสารีบุตรไปนอนที่ไหนต้องถามก่อนว่าพระอัสสชิเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ทางทิศไหนคือไม่ถามถึงพุทธเจ้าถามอัสสชิว่าตอนนี้พระอัสสชิอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าอาสชิตอนนี้ขึ้นไปทางทิศเหนือพระสารีบุตรก็จะนอนหันศีรษะกราบแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือเพราะบูชาครูบาอาจารย์ที่มีการแสดงธรรมให้ตัวเองบรรลุธรรมถ้าพระอาสชิไปทางใต้พระสารีบุตรก็จะกราบไปทางใต้แล้วก็นอนหันศีรษะไปทางใต้ถ้าพระอัสสชิไปทางทิศตะวันตกพระสารีบุตรก็จะกราบไปทางทิศตะวันตกแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกถ้าพระอัสสชิไปทางทิศตะวันออกพระสารีบุตรก็จะหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกแสดงว่าพระสารีบุตรเนี่ยนอนไม่เลือกทิศแต่เลือกทิศที่ตัวเองจะเอาหัวไปก็คือศีรษะไปก็คือพระอัสสชิอยู่ที่ไหนตัวเองก็จะนอนไปทางนั้นแสดงว่าสมัยก่อนก็คงจะนอนตามโคนไม้ตามถ้ำนี่แหละผู้ระลึกถึงพระคุณที่ทำให้แก่ตัวเองไว้ฉะนั้นคนไทยเราชาวพุทธจึงสืบเนื่องการรู้จักกตัญญูรู้คุณเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเคยมีบุญคุณกันก็ไปเยี่ยมเยียนให้หยุกยารักษาโรคกันให้กำลังใจกันหรือว่าเวลาตายก็ไปเผาไปฝังกันไปฟังสวดฟังเทศฟังธรรมหรือว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กันถ้าเป็นญาติที่เคยสนิทชิดเชื้อก็อุทิศส่วนกุศลให้7วัน100วันหรือว่าอุทิศให้ทุกวันอะไรอย่างนี้ดังนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคม
ไทยเราชาวพุทธเราจึงมีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนที่ว่านอนสอนได้ในเมื่อทุกคนเรายังระลึกถึงความดีเพียงเล็กน้อยก็ไม่ลืมกันแต่คนเราไม่ระลึกถึงคุณกันเลยมันจะลืมเดือนไปหมดทุกคนก็ต่างคนต่างจะเหินห่างกันไปบางคนแม้แต่พี่น้องพ่อแม่ก็ยังระลึกกันไม่ได้ลืมเดือนไปหมดอันนี้การที่เราทำบุญ7วัน100วัน50วันนี่ก็ถือว่าเรามีบุญคุณต่อกันเคยอยู่ด้วยกันเคยเป็นพี่น้องกันและเคยเป็นญาติกันก็ถือว่าการทำบุญให้กันนั่นคือการระลึกถึงคุณการทำบุญนี่เป็นประเพณีอันดีงามซึ่งจะทำให้จิตใจทุกคนเนี่ยอ่อนน้อมเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่จะยอมรับเหตุผลอันถูกต้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีบุญบาปนี่มีวิญญาณนี่ก็มีจริงเขาจึงบอกว่าใครทำอะไรผีเห็นคนไม่เห็นผีก็เห็นคนทำดีเทวดาคุ้มครองผีสางเทวดาคุ้มครองคนทำไม่ดีผีแช่งเทวดาไม่คุ้มครองจึงว่าเขาบอกว่าเวลาทำบุญกุศลโยมพยาบาลก็จดใส่กระดาษแผ่นทองคำเวลาทำบาปคนไหนทำบาปก็จดอยู่ในแผ่นหนังหมาหนังสุนัขถ้าพูดกันตามความจริงถึงจะเป็นธรรมมาธิฐานหรือปุคคลาธิฐานก็จริงเขาก็พูดในเรื่องจิตใจว่ามันเป็นไปอย่างนั้นเพราะเวลาทำความดีมันมีความสุขก็เหมือนกับเราได้จารึกประวัติชีวิตตัวเองไว้ในแผ่นทองคำเวลาทำบาปนี่จิตใจมันเศร้าหมองก็เหมือนเราจารึกประวัติชีวิตตัวเองไว้ในแผ่นหนังสุนัขนั่นเองซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยฉะนั้นจึงว่าที่เราเข้ามาทำบุญมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อต้องการจะจารึกชีวิตตัวเองไว้ในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะมีความสุขเหมือนกับเราได้มีประวัติชีวิตไว้อันงดงามการทำบุญทิศให้กันนี้ถือเราจะสงสัยว่าถึงหรือไม่ถึงเราก็ทำเพราะเราเชื่อว่าบุญอันนี้มีจริงเชื่อว่าวิญญาณนี่มีจริงผู้ที่ตายย่อมหลับได้ในเมื่อพลังเชื่อว่าวิญญาณนี่มีจริงผู้ที่ตายย่อมหลับได้ในเมื่อพลังกุศลอันนี้เข้าไปถึงกันสัมพันธ์กันได้เหมือนกับว่าเหมือนอย่างเครื่องรับอย่างเงี้ยเรามีวิทยุมีโทรทัศน์อย่างเงี้ยไอ้ที่เขาส่งกระจายเสียงมาตามอากาศทั้งที่ตัวตนไม่มาแต่ว่าเสียงมาภาพมามันมาได้ยังไงมันก็มาได้เพราะมีเครื่องรับมีเครื่องส่งรูปธรรมเป็นอย่างนั้นนามธรรมก็เหมือนกันนำมาทำก็ถ้าจิตใจของเราเป็นบุญกุศลมีสมาธิมีพลังผู้นั้นที่ตายไปแล้วยังมีจิตใจที่จะรองรับก็สามารถจะรับได้แต่เรามองไม่เห็นตัวมันมาไม่เห็นตัวมันไปไม่เห็นตัวเพราะเป็นนามธรรมแต่สิ่งพวกนี้พุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นจึงได้บอกว่าให้ทำสมัยก่อนพระเจ้าพิมพิสารทำบุญไม่ได้ตรวจน้ำไม่ได้ตรวจน้ำให้ญาติโดยเจาะจงเสร็จแล้วพวกเปรตญาติเก่านำมาร้องพอตกเที่ยงคืนมาร้องลั่นประสาทหมดพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจตื่นว่าเสียงอะไรมันสะท้านไปหมดน่าจะพึงกลัวคนลุกคนชันก็ไปถามโหนโทนก็บอกว่าเป็นเสียงประหลาดที่จะเป็นวิบัติต่อพระราชบัลลังก์
ให้ทำพีกรรมให้ทำพีกรรมให้ฆ่าช้างให้ฆ่าช้าง500ม้า500โค500แล้วก็เอาผู้หญิงเด็กๆ เป็นพรหมจรรย์ฆ่าบูชายันแพะแกะอะไรเงี้ยพระเจ้าพิสารก็กลัวว่าฝ่ายพิบัติจะเกิดถึงกับตัวก็จะทำเสร็จแล้วพระมเหสีก็เลยขานว่าพุทธเจ้ายังมีอยู่ต้องไปถามพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกญาติของเธอมาขอส่วนบุญเธอทำบุญแล้วไม่อุทิศให้โดยตรงเขาจึงมาร้องขอร้องแบบเปรตเปรตนี่เมื่อสมัยก่อนโยมผู้หญิงเคยเล่าบอกเคยได้ยินเสียงโยมเคยได้ยินเสียงเปรตไหมโยมผู้หญิงบอกเมื่อก่อนที่สมัยก่อนที่สุพรรณที่บ้านกระเสียวเนี่ยเขามีคนผู้หญิงคนหนึ่งตายพอตายแล้วตก3วันแล้วไงเนี่ยมันร้องที่กองฟอนนั่นเนี่ยร้องโอ้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ยินหมดเลยนะคนหมู่บ้านตั้ง500หลังคาเนี่ยพระเจ้าได้ยินหมดเสียงเปรตได้ยินหมดควายงัวนี่แตกตื่นหมดเลยสุนัขนี่หอนเจียวเลยรับรู้หมดเลยแม้แต่ควายงัวก็ได้ยินสุนัขก็ได้ยินคนนี่ตอนเย็นน่ะคนนี่ตื่นกันหมดเลยมาฟังเสียงเปรตกันมาร้องบอกจากตั้งที่ประชานะมันร้องขึ้นไปจากดินนะไปยันยอดแค่ลำตาลแล้วก็ลงมาอีกบอกร้องไม่หายใจอ่ะร้องแบบคนไม่หายใจร้องน่ากลัวมากเลยบอกคนนี่คนลุกคนสันพระก็เคาะระฆังใหญ่เลยเคาะระฆังตีกลองนี้มาสวดมนต์กันเลยพระก็สวดมนต์มาติกาบังสกุลแผ่กดน้ำอุทิศกันใหญ่พวกชาวบ้านก็พลอยได้สวดมนต์ภาวนาแบ่งบุญกุศลโยมผู้หญิงยังบอกเลยว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่ตมาไม่กล้าบอกเพราะว่าเผื่อมันไปรู้ถึงลูกหลานครับแต่ที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้มันร้องวิไม่หายใจเลยร้องวิแล้วก็หลงวิบอกร้องเหมือนเปรตร้องขึ้นแล้วก็ร้องลงแต่ที่จริงถ้าเปรตอย่างนี้ยังมีโอกาสได้บุญตายแล้วมาร้องเป็นเปรตพวกนั้นก็สวดมนต์อุทิศทำบุญตักบาตรให้แล้วก็หายไปไม่มาร้องอีกคนไม่เข้าวัดคนไม่ตักบาตรคนไม่ทำบุญชอบปานาติบาตคนสมัยก่อนนะถ้าตอนแก่ไม่เข้าวัดก็ชอบทำบาปชอบหาปูหาปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับลูกกับหลานจนแก่ตายไม่ยอมสละอะไรมีเงินมีทองก็เอาไปทำอย่างอื่นไม่ทำบุญแก่ตายแล้วก็เป็นเปรตไอ้พวกที่เข้าวัดถือศีลยามเฒ่ายามแก่เขาพ้นจากความเป็นเปรตไปยอมเชื่อไหมว่ามีจริงเปรตคนสมัยก่อนเขาเจอประสบประการพบพวกนี้โอ้ไม่ต้องมานั่งกรรมฐานเลยโยมเปรตมันมาร้องให้เห็นได้ยินทั้งหมู่บ้านเลยขนลุกขนชันเลยบอกตัวเด็กเล็กแดงได้ยินหมดมันร้องดังเรื่องบุญถึงว่าทำไปแล้วก็ให้กับญาติเราได้ให้แก่ตัวเราได้เป็นการสร้างทานบารมีศีลบารมีคนที่ไม่เป็นเปรตคือคนตายแบบมีศีลคนมีศีลมีธรรมนี่ตายแล้วพ้นจากความเป็นเปรตถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมไม่มีศีล5ศีล8แล้วก็เขาไม่พ้นความเป็นเปรตคนสมัยก่อนเขาจึงเชื่อนะพอเขาพบประสบเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อเพราะมันไม่ได้ประสบพบไม่สืบทอดกันมาจึงว่ามันมีจริงๆทุกอย่างที่เราทำบุญก็ยังทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติเรา

ถ้าเขาตายไปเป็นเทวดาเขาก็โมทนาเขาก็ดีใจกับที่เราทำบุญแต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ต้องรับบุญเราถ้าเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไปหาอาหารของเขาแต่พวกที่ยังเกิดเป็นเปรตนี่ยังต้องอาศัยบุญที่คนอุทิศให้แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราตายไปดีก็คือเราทำบุญอุทิศให้กับตัวเองก่อนการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำบุญอุทิศให้กับตัวเองแล้วก็ผลพลอยได้ให้แก่ญาติไปด้วยทำบุญให้กับตัวเองเนี่ยสำคัญมากที่สุดคนที่จะได้รับมากรับน้อยคือทำให้ตนเองตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วให้คนอื่นทำก็ไม่เหมือนกับเราทำเองถึงจะได้ก็ได้ไม่เหมือนเราทำเองเหมือนเราไม่มีเงินแต่เราไปอาศัยเงินญาติพี่น้องเราหรือเคยยืมเงินเขาใช้อาศัยเงินคนอื่นเนี่ยเหมือนก็เอาจมูกคนอื่นมาหายใจมันไม่สะดวกเลยสู้เรามีเงินของเราเองดีกว่าเราไม่ต้องเกรงใจใครจะใช้เท่าไหร่ก็ได้มีมากก็ใช้มากฉะนั้นทำความดีเนี่ยต้องทำเอาเองทำให้พอเพียงคือทำให้ล้นเหลือสมัยก่อนคนที่เข้ามาหาศีลหาธรรมเนี่ยเขาจึงได้มีจิตใจเชื่อมั่นมากทำบุญเขาจึงได้เราจึงได้เห็นนะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยสร้างวัดสร้างวาก็เหมือนสร้างให้ลูกหลานเล่นเลยเพราะเขาเชื่อเรื่องของบุญบาปเชื่อของเรื่องกรรมเชื่อของการทำบุญและได้บุญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจริงทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพวกเราไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจให้มันเป็นดวงเดียวไม่ได้ทำฌานให้เกิดขึ้นไม่ได้ทำญาณให้เกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรมันก็ไม่พ้นความสงสัยแต่ถ้าเราทำฌานทำญาณทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็ตัดความสงสัยมันก็เห็นได้เชื่อได้เชื่อว่าสิ่งพวกนี้มีจริงบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงชาติหน้าชาตินี้มีจริงมันก็พ้นความสงสัยใครจะมาพูดว่าไม่มีจริงมันก็ยอมรับเพราะว่ามันเห็นแก่ใจตัวเองการที่เราเห็นแก่ใจตัวเองนั่นเป็นการพิสูจน์โดยที่ไม่ต้องไปถามใครโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นเขาบอกเพราะมันได้หลักปฏิบัติในตัวเองแล้วถ้าคนเราได้ปฏิบัติไปแล้วจะไม่มีใครเป็นเปรตเลยจะไม่มีใครไปนรกเลยจะไม่มีใครไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยจะต้องเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้แก่ตัวเราความจริงศีลธรรมนี่ก็เป็นอยู่ที่เราทั้งหมดเพียงแต่เราน้อมไว้เท่านั้นเองน้อมระลึกไว้น้อมปฏิบัติไว้ตั้งจิตไว้เท่านั้นเองก็เป็นของเราแล้วก็ป้องกันนรกได้แล้วเพียงแค่ศีล8นี่เรามาถือก็ได้แล้วเป็นกำแพงกั้นแล้วพอมีศีลแล้วเราก็ไม่คิดทำบาปแล้วกลับไปบ้านเรามีศีล5เราก็ไม่ทำบาปอีกถึงจะทำมาหากินก็ถือว่าถูกต้องได้เงินได้ทองมามากมายแค่ไหนก็ถือว่าไม่ใช่โลภไอ้ที่ว่าโลภนั้นไม่ใช่เราไปหาเงินได้มากเท่าไรก็ถือว่าไม่โลภเพราะเราหาโดยสุจริตไอ้ที่โลภนั้นหมายถึงว่าเราอยากได้ทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนทั้งที่ไม่มีทางได้เราก็อยากได้นั่นก็เรียกว่าโลภเรียกว่าโลภโกรธหลงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทรัพย์ของเราได้มาเราเก็บไว้เราหาไว้ได้มากเท่าไรก็ถือว่าไม่โลภที่โลภหมายถึงว่าเราอยากได้เกินที่เราหาแต่คนโลภบุญไม่ค่อยมีบุญที่ทำไปเขาไม่ถือว่าเป็นโลภถือว่าเป็นความปรารถนา

หรือความปรารถนาเพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะหาความสงบสุขจะทำมากเท่าไรก็ถือว่าไม่โลภถือเป็นการตัดโลภตัดความตณีบางคนเข้ามาว่าอีกทำบุญได้ปรารถนากลายเป็นตัณหาไม่พุทธเจ้าไม่ได้วางตัณหานั้นหมายถึงว่าไม่อยากทำบุญอยากไปทำอื่นคนที่ปรารถนาไปอย่างอื่นไม่ปรารถนาเข้าหาศีลธรรมแต่คนปรารถนาไปสวรรค์ไปนิพพานนั่นถือไม่ใช่ตัณหาเป็นการทำบุญเพื่อดับตัณหาดับความทุกข์ใจเมื่อเราเข้าใจงี้เราก็ใครจะว่าไงเราก็เข้าถึงธรรม

เป็นการทำบุญเพื่อดับตัณหาดับความทุกข์ใจเมื่อเราเข้าใจงี้เราก็ใครจะว่าไงเราก็เข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่หวั่นไหวคนสมัยนี้เวลาตายจากกันคนไม่เคยเข้าวัดเขาก็ไม่ทำบุญให้กันตอนเป็นๆก็ไม่มีใครชวนกันเข้าวัดตักบาตรก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นสวดมนต์ก็ไม่เป็นนั่งสมาธิก็ไม่เป็นใครตายใครก็ไม่ทำให้กันไอ้ลูกหลานมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วอะลูกหลานเรานี่ไม่เป็นเลยบางคนสมัยนี้ตรวจน้ำก็ไม่เป็นเนี่ยไปจะอุทิศบุญให้กันได้ยังไงโยมเคยไปดูงานศพไหมอาตมานั่งพิจารณาดูไม่มีใครตรวจน้ำเป็นเลยโยมพอมาพอทำพิธีเสร็จเอาสวดจบไอ้สับเปลือก็ไปเอาอะไรไอ้น้ำมาให้เจ้าภาพตรวจเจ้าภาพก็หยดไปกันเองไม่เป็นหรอกว่าไม่ถูกหรอกแล้วก็จะไปตรวจตรงไหนให้กันนึกไม่ออกหรอกเป็นการทำแบบเป็นพิธีที่จริงเราควรจะทำให้มันรู้เรื่องก่อนสวดอัติกาบางสกุลทำอะไรก็ตรวจน้ำแต่ว่าคนนั้นไม่เคยเข้าวัดไปตรวจในตรงขณะนั้นก็ตรวจไม่เป็นท่องไม่เป็นที่จริงเราต้องตรวจน้ำให้เป็นก่อนเราจึงจะอุทิศบุญให้ได้เราต้องรู้ว่าสำรวมใจแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ให้แก่ญาติของข้าพเจ้าคือใครก็บอกไปเลยคือพ่อเราคือแม่เราคือป้าเราชื่อนั้นนามสกุลนั้นบอกไปเลยนึกไปถึงคนนั้นเลยอันนี้หมายถึงว่าเราอุทิศบุญให้เป็นบางคนตรวจน้ำอีมินาให้หมดก็ได้บางคนก็ว่าอีมินาจบหนึ่งแต่คนสมัยนี้เขาไม่เคยเข้าวัดเขาก็ตรวจน้ำไม่เป็นก็หยดน้ำกันไปงานเองไม่เข้าใจฉะนั้นเราต้องทำกันก่อนสวดมนต์ภาวนาให้มันเป็นก่อนเวลาจะทำบุญสุนทานใครตายจากเราก็ได้ทำให้ถูกต้องเราต้องชักชวนลูกหลานเราให้ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เป็นทุกคนถ้าไม่เป็นเดี๋ยวฉันตายก็ตรวจให้ฉันไม่ถึงเพราะแกทำไม่เป็นตั้งใจไม่เป็นอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันการเป็นคนชาวพุทธมีเปรตตัวหนึ่งทำบาปไว้หิวน้ำพระสารีบุตรไปเจอเปรตอดน้ำเสร็จแล้วก็มันก็เดินหาน้ำหิวน้ำหิวน้ำมันบอกหิวน้ำหิวน้ำเดินหาน้ำทั้งที่มันเดินลุยไปในน้ำเนี่ยมันเหี่ยวหิวน้ำหาน้ำเสร็จแล้วมันก็พระสารีบุตรก็บอกเออแปลกนะเปรตตัวนี้มันหิวน้ำทั้งที่มันเดินไปในน้ำปากมันเท่ารูเข็มมันจะกินน้ำได้อะไรที่ปากเท่ารูเข็มนี่เพราะอะไรมันด่ามันเป็นคนปากเก่งด่าพ่อด่าแม่ชอบนินทาชาวบ้านชอบให้ร้ายคนอื่นพระสารีบุตรบอกเอานอนเขาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำให้กินพระตั้งหลายองค์ตักน้ำไปใส่ปากเป็ดไม่เข้าเลยสักนิดเดียว400-500 บาทก็ตักไปแต่ไม่เข้าก็มานึกว่าเออพวกนี้ให้น้ำกินเขากินไม่เข้าพระสารีบุตรก็มานึกว่าเราต้องให้ถูกต้องก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแล้วก็มาตักบาตรให้กับพระทุกองค์พอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาตักให้พระขออุทิศส่วนกุศลอันนี้ให้กับเปรตผู้นี้จงได้รับข้าวน้ำอันนี้ด้วยเถิดพอพระสารีบุตรตักบาตรเสร็จอุทิศส่วนกุศลเปรตนั้นได้รับเลยได้กินอิ่มเลยสลัดร่างจากเปรตมาเป็นเทวดาเลยผลกรรมเลยการทำบุญให้กันอย่างนั้นจึงจะได้เอาน้ำไปใส่ปากไม่ได้คนไม่รู้ก็

0: ข้าวเอาน้ำไปให้กินคนตายก็ไม่ได้รับต้องทำด้วยบุญกุศลจึงจะได้รับและอุทิศให้ไปโดยเจาะจงนี่เป็นนิทานนะคนสมัยนี้ไม่ค่อยเชื่อหรอกนิทานแต่จะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่มองเห็นได้ที่เขาบอกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นพลังที่จะรวมบุญกุศลนั้นให้ถึงแก่ผู้ที่ตายไปได้โดยทำจิตใจให้สงบถ้าเกิดไปร้องไห้ไม่ถึงคนโน้นก็ร้องไห้คนนี้ก็ร้องไห้เสียอกเสียใจกันทั้งบ้านเนี่ยทำบุญยังไงก็ตั้งใจไปไม่ถึงเพราะใจมันหวั่นไหวใจมันเป็นทุกข์ประการร้องไห้นั้นไม่เป็นการอุทิศบุญกุศลให้ได้การเศร้าโศกเสียใจเพราะจิตมันไม่เป็นกุศลจิตมันไม่มีสมาธิฉะนั้นพอเวลามีงานศพละคนเราจึงอุทิศกันไม่ได้ไงเพราะก็มีญาติพี่น้องตายแล้วเจ้าของบุญก็อุทิศไม่ถึงเพราะหมดเสียอกเสียใจก็ไปหมดก็เลยอุทิศบุญไม่ได้ไม่มีพลังใจเราจะเห็นทำงานศพในคนเวลาญาติพี่น้องตายแล้วก็อุทิศบุญกันด้วยความเศร้าโศกเสียใจทั้งที่หยดน้ำไปน้ำตาก็ยังไหลอยู่มันก็ไปกันไม่ถึงเพราะไม่มีสมาธิเพราะไม่ได้ทำด้วยการตั้งใจอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแต่เราจะทำบุญเราก็ต้องมีพลังใจมีสมาธิไม่ใช่เอาความเศร้าโศกเสียใจนั้นมาทำบุญให้ต้องระงับใจให้หมดความโศกก่อนจึงจะตั้งใจไปได้ก็เป็นอุปสรรคไปหมดถ้าเราทำบุญไม่เป็นไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่มีธรรมะนึงก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจกันส่วนใหญ่ไปงานศพเราจะเห็นเป็นลักษณะนี้หมดไม่มีใครตั้งสติได้สักคนเดียวไอ้คนที่จะทำให้ก็ต้องเอาญาติตัวเองเพราะมีผลทานผลการกระทำไอ้คนที่ไปในงานศพเขาก็ไม่ใช่ญาติเขาก็ไปเป็นเพียงพิธีเท่านั้นเองไม่มีผลทานกับในที่นั้นถ้าผู้ที่จะให้ก็คือหมู่ญาตินั่นเองที่จะทำให้ถึงได้แต่ก็ต้องมีพลังสมาธิมีสติไม่ใช่มาร้องไห้เสียใจอุทิศส่วนกุศลให้กันอันนี้ก็ยากเลยที่จะทำให้กันอันนี้เราก็ต้องบอกลูกหลานแล้วก่อนฉันตายแกจะร้องไห้ไม่ได้นะเดี๋ยวแกอุทิศบุญไม่ถึงฉันต้องถือว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องตายใครจะตายช้าตายเร็วตามคิวกันเท่านั้นเองเข้าคิวกันตายนะทุกคนเราเนี่ยบางคนมาไม่กี่ปีตายแล้ว20ปีตาย15ปีตายไม่นานเลยนะแค่ไว้หนุ่มไว้สาวนี่ไม่นานนะแสงคิวพวกนี้แสงคิวพวกตายไว้หนุ่มไว้สาวนี่แสงคนแก่หมดไปก่อนหมดเขาเรียกว่าตายแสงคิวตกเครื่องบินรถชนตายพวกนี้คนนี้ตายแสงคิวไปก่อนคนแก่หมดที่จริงเขาทำบุญทุนทานไว้ดีๆจะไม่ตายก่อนเขาบอกบุญทิฏฐานภาวนาเนี่ยจะตายตามอายุไขจะไม่ตายโหงจะตายตามอายุไขเกิดแล้วจะไม่พลัดพรากจากของหลักจนเกินไปคนที่ตายตามอายุไขนี่ถือว่าได้ทำกุศลกรรมไม่เบียดเบียนไขเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เบียดเบียนไขเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไขเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เบียดเบียนไขมีแต่เมตตาช่วยเหลือคุเกื้อกูลสัตว์ด้วยกันเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทำให้อายุยืนคนที่ชอบช่วยเหลือคนตายยากหน่อยต้องเป็นบุพกรรมที่ทำไว้คนที่ตายโดยยาววัยอุบัติเหตุตายในอุบัติเหตุตายเนี่ยเพราะไม่มีเมตตาไม่เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากชอบเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้กลับรับความทุกข์คือชาตินี้ไม่ทำอดีตชาติก็ทำกันไว้ แล้วถ้าอีกไหนหนึ่งก็คือประมาทอยู่ในฐานะที่ประมาทไม่ได้ทำจิตใจทำกุศลกรรมจึงต้องอายุสั้นเอวังจบแล้วไม่เป็นไรทำให้ทุกวันนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาให้นะจะถามว่าจริงไม่จริงสิมันเป็นเหตุผลถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเราของพิสูจน์ได้มันก็จริงถ้าของพิสูจน์ไม่ได้มันก็ยังไม่จริงถ้าพิสูจน์ได้มันก็ถือเป็นเรื่องจริงถ้าได้คนเดียวมันก็เป็นอุปาทานถ้าได้สองคนก็ถือว่าเออยังมีพยาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาพาทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงนามพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติ ที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
3: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์

0: หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
1: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทางกองเพนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซะ

0: ช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้หายเงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
3: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
4: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านค่ะ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
5: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบอกไปถึง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

มาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นแล้วจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยะยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติ

สมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่อะจิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบดังนั้นเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็คือการพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆแล้วเขาก็จะเป็น
สันทุติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญาม าจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตรงยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจึงรู้โกรธซะแล้วจึงรู้เผลอไปซะแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไป
จึงเป็นท่าของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยือนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูล

คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันว่าจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้ว
เจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบเราเกลียดไส้เดือนเพื่อเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกก็เห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดเนี่ยมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดแต่ไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดียังไงดียังงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่คิดอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเลิกพอรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวาง
มันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังวูบเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราไอ้นี่มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเอง
จนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความ

็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันสกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทานาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามมาอยู่โกรธก็ห้ามมาอยู่รักก็ห้ามมาอยู่โลภก็ห้ามมาอยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับนั่นเองก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิ

พยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับ

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเวสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ฉะนั้นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าและเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเรา

องไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน ให้รายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกนั้นก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ท่านนี้ว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นที่เราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวนไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงไม่ประมาทควรรีบเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันตายของเราจะมาถึงวันใดก็ไม่รู้จะเจ็บป่วยเมื่อใดก็ไม่ทราบผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือศึกษาความเป็นจริงรู้แก่รู้เจ็บรู้ตายรู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งสติไว้สู้กับเวทนาการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาใจที่มีศีลสมาธิแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ทำใจได้ปล่อยวางเป็นปรงตกว่าสังขารมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความทุกข์ก็จะไม่ครอบงำสามารถข้ามเวทนาได้เจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวดับความทุกข์ได้ในที่สุดพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฉลวยสุทธโมวัดป่าบ้านวลัยตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: จนผมบอกว่านึกถึงยาประทับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่ปีตินั่นแหละเป็นอาหารของจิตถ้าเราทำความเพียรจนปีติไม่มีอะไรเหมือนเท่าจะทำอะไรปีติมันก็มีสมาธิมีปีติมีปีติปีตินี่มีมากมายมีจนอุเพงคาปีติมากมายมีหลายชนิดอย่างแรงก็มีอย่างเบาก็มีจนกระทั่งปีติเนี่ยมันมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเนี่ยนี่ทางเดินของพระพุทธเจ้าวิตกยกกรรมฐานสู่จิตวิจารพิจารณากรรมฐานพร้อมกันไปเลยถ้าพูดถึงศีลก็ไปพร้อมกันสมาธิก็เป็นไปพอปัญญาเกิดขึ้นไม่มีอะไรปัญญาเป็นเครื่องตัดทำจนสติตั้งมั่นสติตั้งมั่นอะไรมากระทบปั๊บเกิดขึ้นมาสลัดทิ้งไปเลยไม่ให้มาปรุงแต่งจิตไม่ให้มาปรุงแต่งได้ในจิตผมทำเพราะกรรมฐานมือพอนั้นดับไปกรรมฐานผมก็ทำกรรมฐานขึ้นถ้าหากว่าปกติพอกรรมฐานพออันนั้นดับไปแล้วผมหมดเรื่องว่างก็มือต้องสติต้องควบคุมสติจะทำจนเป็นเองเท่านั้นครับสติเขาบอกว่าตั้งสติตั้งให้เจริญสติขึ้นให้ผมเจริญพร้อมไปเลยสติสมาธิปัญญาไปพร้อมกันเลยศีลสมาธิสติปัญญาไปพร้อมกันเลยผมไม่ได้ทำแยกกันเด็กเขาบอกว่าต้องทำสมาธิซะก่อนถึงจะมีศีลซะก่อนถึงเพราะว่าผมไม่ทำแบบนั้นไปพร้อมกันเลยเดินไปพร้อมกันเลยแล้วก็เด็กเขาบอกว่าทำผลชาตินี้ยังไม่ได้ทันนะผมเอาปัจจุบันนะทำผลเดี๋ยวนี้ผลเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้ผลเดี๋ยวนี้อย่างสมาธิเราทำขึ้นเราทำความเพียรความเพียรนี่เป็นต้นของผมมีสามนี่วิธีผมทำวิธีผมเล่าวิธีจะได้เอาถึงได้จำเรื่องไปได้ก็เอาไปคุยถ้าใครเขามาถามว่าท่านสอนอย่างนี้วิธีที่ผมทำสมาธิเป็นพื้นฐานไปแล้วเรื่องศีลไม่ร่วงมาทางกายวาจานี่ไม่ได้

พอสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นมันจะเกิดที่นี่ผมก็ชำระร่างที่นี่นี่จะความเพียรความเพียรนี่ความเพียรนี่สำคัญมากถ้ามันมีความความเพียรสติสมัชฌะจะเกิดได้ยังไงปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าทำความเพียรรักษากายรักษาวาจารักษาจิตพอนึกจะพูดทำจนกระทั่งปวดขันเพราะว่าผมไม่มีเรื่องแขกไม่มีตอนนั้นเพื่อนก็ไม่มีถัดมาสัมผัสจึงจะพูดเพราะสามอย่างเนี่ยกายวาจาจริงๆผมรักษาเนี่ยเดียวมันเกิดที่นี่ท่านไปดูทุกคนดูให้รู้นะว่าเหมือนวันนึงมันเกิดอะไรเพราะเกิดแล้วเหมือนกว่าจะให้พูดอะไรฉะนั้นผมไม่ให้ออกมาแล้วเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเด็ดขาดมาไม่ได้พอพรรษาออกพรรษาสองมาไม่ได้เมื่อกี้ไม่มีเลยผมออกมาจากบ้านเรื่องของบ้านผมทิ้งไว้ต่างรุ่งต่างสางทิ้งไว้ผมมาบวชแล้วไม่มีแล้วออกมาจากปกครองบ้านเรือนไม่มียังมีจะนึกถึงนึกทีแล้วสมบัติที่ทิ้งไว้ไม่เคยย้อนกลับไปรูปความอะไรทุกอย่างเดียวออกมาแล้วมันจะแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้ผมไม่แบ่งทิ้งแล้วใครเอาอะไรก็เอาผมไม่จัดใจผมจะรักษาตัวใจของผมอันเดียวเพราะต้องการความต้องการไปทำละร่างความคิดของผมท่านให้เข้าใจรักผมจะทำลายความคิดแม้ว่ามันจะคิดอะไรขึ้นมาผมไม่ให้มันก่อตัวหมดเลยเพราะผมรู้มาแล้วเนี่ยเป็นคนมันมีความคิดต่างๆแม้ว่าคิดอะไรขึ้นมาจะเอาอย่างเดียวท่านอยากคิดยกกรรมฐานสู่จิตวิตกยกกรรมฐานสู่จิตเป็นหลักฐานของผมถ้าคิดผมว่างผมจะยกกรรมฐานสู่จิตพิจารณาปีติเนี่ยทางเดินพอปีติพอวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเวขามีเวขากับเอกตาเป็นพื้นฐานเลยอุเบกขากับเอกตานี่เบื้องต้นยังไม่เน้นมากนะทำจนเอกตาเปลี่ยนเอกตากับอุเบกขานี่เป็นหนึ่งต้องเป็นอุเบกขาสติสัมปชัญญะอุเบกขาเนี่ยเป็นเองทำอันนี้จะเลยขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะรากฐานมันรากฐานของธรรมอันนี้ก็มีสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นธรรมที่อยู่ในที่อยู่ในรากฐานจอมของเจดีย์เจดีย์ปัฏฐานสี่งดทั้งเจ็ดหมวดท่านไปดูตามแบบอินทรีย์พระสติสัมโพชฌงค์มรรคแปดเนี่ยอยู่ในเกินนี่ถึงทัศนญาณเลยผมทำผมไม่ทำอย่างเดียวทำกรรมฐานอย่างเดียวกรรมฐานอย่างเดียวก็เอากายกับตาเนื้อผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือจิตหรือธรรมที่จิตเนี่ยหลักฐานอันเดียวเท่านี้ทำกรรมฐานอันเดียวเท่านี้มันจะดำเนินไปถึงหมดคือทุกอย่างคือสติสัมโพชฌงค์สติปัญญาจะเกิดขึ้นที่ทั้งนั้นเลยผมไม่ไปหามาทำปัญญาอย่างนี้อย่างนั้นไม่หาทำไปพร้อมกันเลยศีลก็บริสุทธิ์ไปหรือไม่บริสุทธิ์ความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยแล้วศีลจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ศีลมีสองอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าศีลที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์สองอย่างท่านให้เห็นโทษของการบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ให้เห็นโทษของศีลสมาธิก็มีสงบมีไม่สงบเพราะเราสังขารเนี่ยเป็นผู้จำพอสงบใครสงบใครรู้สงบใครจำความสงบก็คิดว่าความสงบเป็นเราผมทำอย่างนี้พอความไม่สงบใครคิดไม่สงบใครไม่สงบใครรู้ความไม่สงบใครจำความไม่สงบใครคิดว่าความไม่สงบเป็นเรามันเกิดพอใจก็เกิดไม่พอใจพอสงบเราก็พอใจนึกว่ามันไปไหนเปล่าสงบพอเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแท้คนเราธรรมดาแล้วแต่ว่าคนอื่นไม่รู้นะผมเชื่อว่าความสงบและความไม่สงบเพราะสังขารเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาอันเดียวนั่น

แล้วความพอใจพอความสงบก็ความพอใจอิ่มอกอิ่มใจพอความไม่สงบก็พุ่งเขาเรียกว่าจิตพุ่งสร้างเกิดความรำคาญผมพิจารณาคือผมไม่ต้องการเห็นจังหวะมันเกิดสงบมันก็ดับไม่สงบมันก็ดับมันเปลี่ยนแปลงความพุ่งสร้างความรำคาญมันก็เป็นอย่างนี้หมอต้องผ่านอารมณ์เพื่อนะผมจะพูดแนวแต่แนวของเราที่มีอยู่ไม่เอาแบบมาพูดแล้วกรรมฐานของผมทำผมขนและพันหนังเนื้อเองกระดูกใครคิดจะเป็นเราใครคิดจะเป็นตัวตนเรามุ่งลงไปหามุ่งลงไปหาของที่มันเป็นไม่ใช่ตัวตนพระดาธรรมดาเราคิดว่าเป็นตัวตนเราถ้าเราไม่ทำลายอัตตาซะก่อนเราก็ไม่เป็นเราก็เป็นคนธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจักหลักฐานที่โบราณเขาถกกันมาเขาทะเลาะกันมาตั้งแต่อินเดียเมืองจีนประเทศไทยเนี่ยเนี่ยมันมีคนนี้เองถ้าว่าเราทำมุ่งวงเขาไปเดินสายที่พระเจ้าสอนถ้าพระเจ้าสอนของคู่เห็นไหมเอาเนี่ยต้องมาเอื้อมของมาจับพระเจ้าสอนว่าเทศนาเบื้องต้นเลยเทศนาเรื่องธรรมจักรเขาบอกพระเจ้าสอนผมว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนท่านผู้ชี้พระสุทัศน์เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นผู้เห็นตนเป็นธรรมเห็นธรรมเป็นตนก็เห็นเราตถาคตเรื่องเบื้องต้นนี่ท่านจะไม่ท่านถ้าท่านท่านจะเทศอย่างอื่นท่านจะเทศที่ไหนท่านเอาบอกธรรมจักรท่านเอาบอกยังไงธรรมจักรก็พระพุทธเจ้าชี้ลงมาพระสุทัศน์เป็นผู้กับบรรลุธรรมพอชี้ลงมาท่านก็ยกเอากามสุขันธ์แล้วมัชฌิมากามสุขันธ์เกิดความพอใจเพลิดเพลินในกามมัชฌิมาปฏิบัติธรรมอัตตะมันตึงถ้าผมจะย่อลงเดินลงสมมติความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยความราคะกับโทสะมันตึงมันหย่อนถ้าเราไม่ติดตรงราคะเราก็ไม่ติดทางโทสะเราไม่ติดทางหย่อนและทางตึงทีนี้ทางมันมีอย่างเงี้ยมีทางหย่อนและทางตึงความเป็นของคนชาวบ้านกับโทสะผมรักษามัชฌิมารักษาติดมัชฌิมาเดียวแล้วทำไมพระพุทธเจ้าเทศนาเบื้องต้นเนี่ยเอาออกไปยังไงเอาออกไปจากใจพระเถรสัมพระสิทธัตถะยกออกไปยกออกไปเป็นกามรูปันและอัตตายกออกไปจากใจของท่านมันถึงยกออกไปแล้วพระสิทธัตถะเป็นผู้ประกาศพระพุทธเจ้าผู้ชี้จิตใจของพระสิทธัตถะนั่นธรรมไม่มีอะไรพูดทำนั้นก็ยกเป็นพระสูตรออกไปแล้วคือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อได้มัชฌิมาปฏิปทาผมก็ทำให้มันหย่อนความหย่อนผมก็รู้ความตึงผมก็เดินจนตึงทั้งที่สุดเลยเรื่องอาหารเรื่องการนั่งการเดินตึงหรือพอตึงก็พอตึงแล้วก็หย่อนลงมาพอหย่อนลงมาถูกมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าไม่ติดทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ท่านชี้มรรคแปดก็ท่านชี้ออกมาเอาออกมาจากไหนอย่างเงี้ยนี่มรรคแปดท่านชี้กายสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาทั้งแปดมรรคแปดท่านก็ชี้ออกมาจากกายของพระจิตสัจจะกายวาจาจิตพอชี้มรรคแปดพอชี้มรรคนับแปดออกมามรรคนี่ต้องทำมรรคเป็นหนึ่งแล้วหลังที่ออกไปก็เป็นพระสูตรเมื่อที่ออกไปเป็นพระสูตรเขาออกไปยังไงออกไปจากจิตใจของพระสิจจะเป็นผู้เห็นธรรมพอที่มรรคแปดก็ไม่ออกไม่พ้นจากกายวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีโวสัมมาวายาโมเนี่ยก็ความเพียรผมเอาอันนี้อันนั้นกลาง
ก็เอาความเพียรอันเดียวเพราะความเพียรรักษาจิตนี่ไงเมื่อความเพียรรักษาจิตทำจิตให้เป็นให้จนถึงมันจะเป็นเมื่อไรก็ตามผมจะรักษาจิตนี่เมื่อทำจิตให้เป็นใหญ่อธิศีลอธิจิตนี่นะแล้วจิตนี่เองไปถึงขั้นจิตนี่เองจิตนี่เองจะเป็นผู้หลุดพ้นจิตนี่เองเป็นตัววิมุตติเนี่ยสำรวมอย่างคำอย่างนี้เมื่อความเพียรเต็มที่ก็เหลือมรรคจิตผลละจิตเป็นผลกำไรหมดไม่มีอะไรต้องทำมรรคจิตผลละจิตจึงเรียกว่าเขาจึงเรียกว่ามรรคแปดเป็นหนึ่งเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยคือร่างหนึ่งอย่างนี้ที่เราถ้าเราไม่ทำเหตุถ้าเราไม่ทำที่จิตเนี่ยอันนั้นเป็นบัญญัตินั่นแหละคือว่าต้องเราต้องรู้ธรรมเมื่อเรารู้ธรรมแล้วมรรคแปดเราก็ตรัสทิ้งหมดพอถึงจิตปั๊บไม่มีมรรคแปดนั่นที่มีชื่อแปดอย่างไม่มีมีเป็นหนึ่งอันเดียวมรรคจิตผลละจิตแล้วก็อันนี้มรรคจิตผลละจิตที่ผมสมมติได้แต่บางถ้าถึงแล้วไม่มีหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่ทำที่จะตามเพียรเท่านั้นเองมรรคจิตนี่เองจึงจะไปรู้ทุกข์จังจะไปรู้เหตุที่เกิดทุกข์อย่างนี้ธรรมะขจิตไม่ไปรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์มรรคจิตเนี่ยเป็นผู้ไม่ใช่เราถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราไปรู้ไม่ใช่มรรคจิตบอกว่าจิตจึงรู้ทุกข์มารู้เหตุที่เกิดทุกข์นะรู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วรู้ที่ดับของทุกข์ปฏิบัติถึงความดับทุกข์เนี่ยต้องอันนี้เป็นผู้รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์เหตุอะไรเป็นเหตุถ้าว่าตามธรรมดาเราไม่รู้ถ้าว่าตามธรรมดาเราไม่รู้เราเป็นคนไม่รู้ทุกข์จะไปแก้ไขทุกข์เนี่ยคนเราทุกคนจะไปแก้ไขทุกข์แต่ผมไม่ทำผมไม่แก้ไขทุกข์ใครไปรู้เป็นผู้ไปรู้ทุกข์ต้องไปรู้เหตุที่เกิดทุกข์เหตุอยู่ที่ไหนเขาก็ว่าไอ้เหตุที่เกิดทุกข์เขาว่าที่เขาพูดกันก็กิเลสปัญหาอุปาทานเหตุที่เกิดทุกข์ปัญหาอุปาทานมันมีปากมันมีมือมันมีตีนผมที่ผมเข้าใจผมไม่มีมือมีถ้าเราไม่แทนทั้งมันถ้าเราไม่ถ้าไอเหตุให้กับลูกถ้าเราไม่ทำมันเกิดความอยากที่เราเกิดความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้เป็นปัญหาหมดมันเกิดที่เราเนี่ยถ้าเราเป็นคนหมดอยากหมดกลัวต่างๆทุกมันก็เป็นมันอยู่นั่นไม่ได้แก้ไขเหตุที่เกิดทุกข์เพราะเราถ้าหากว่าเรามายึดเอาความอยากเป็นเราความกลัวเป็นเราอย่างนี้ทุกข์มันก็ธรรมดาของมันแล้วไอ้ความอยากเหตุที่เกิดทุกข์มันเหตุดับผลก็ดับด้วยอย่างเขาด่ามาเนี่ยอย่างเขาด่ามาเนี่ยเอาผมหานานนะเนี่ยผมพิจารณาอยู่นานอย่างเขาด่าเราเนี่ยถ้ามองเหตุที่เกิดทุกข์เราจะต้องดับที่ไหนตัวนั้นอย่างนี้เข้าใจอันนี้นานเขาด่าเราก็ไม่เหตุอยู่ดีๆเขามาด่าเราเนี่ยลองคิดด้วยดิฟังแล้วทบทวนดูที่ใจอย่างทบทวนดูเนี่ยเขามาด่าเราเขาจะให้เจตนาจะให้เราโกรธหรือจะให้สมใจของเขาเนี่ยอันนี้ผมพิจารณาไอ้เราก็โกรธพอเราโกรธเหตุมีที่ไหนหาไม่ได้เรามีเหตุข้างนอกข้างในจนผมได้ความชัดว่าเหตุที่ไหนต้องดับเหตุที่เราเหตุที่ถูกพูดถึงเขามาด่าเขาเจตนาให้เราโกรธนี่ได้ความขึ้นอย่างนี้พอเราไม่มีใช่ไหมเหตุก็ดับ
เหตุดับผลก็ดับถ้าเรามีขึ้นมาก็เราเนี่ยเหตุเพราะเราสร้างขึ้นมาก็ดับไม่ได้ก็เกิดเหตุเป็นเราถ้าเราไม่มีนะเขาด่ามาก็เราไม่มีนะเขารู้มาดับเหตุของเราซะความโกรธเป็นผลเนี่ยความโกรธเนี่ยเป็นผลของเขาที่เขาด่าเมื่อเราดับความโกรธได้แล้วเราเห็นความโกรธดับที่เมื่อความโกรธดับที่ผลมันจะเกิดที่เมื่อเหตุดับทุกข์ดับด้วยอย่างนี้เราเป็นผู้เราไม่รู้ผมคนธรรมดาเหมือนกันแต่นาเข้าจนจับได้ความเมื่อเราหมดอยากหมดกลัวนะหรือเราไม่ยึดถือว่าเราเป็นเราเป็นตัวตนเราหรือเราไม่ยึดถือว่าเขามาด่าเราอย่างนี้มันทำจนมันแห้งแค่นี้ให้เขาด่าเลยมันก็เป็นไม่มีประโยชน์เลยเหตุมาดับเหตุที่เราเนี่ยเหตุดาวดับทุกข์ก็ดับด้วยอย่างนี้เมื่อดับเหตุพอดับเหตุได้อะพระพุทธเจ้าถึงท่านยังที่มัชฌิมาปฏิปทาพอมรรคแบบเป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่หมายความไม่จิตใจสงสัยมัชฌิมาเนี่ยพอมัชฌิมานี่เป็นหนึ่งนะมรรคก็เป็นหนึ่งนี่มันดำเนินไปตามนี้ผมดำเนินตามนี้เมื่อเป็นหนึ่งแล้วไอเหตุเป็นดับผลมันก็ดับไปด้วยทีหลังจนผมได้ความว่าเหตุอยู่ที่เราเนี่ยฉะนั้นเมื่อเรารู้เหตุคือกิเลสตัณหาเองสงบจิตใจปกติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์อย่างนี้รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ที่ดับของทุกข์ปฏิปทาความดับทุกข์ก็ดับที่เราเนี่ยดับที่เหตุเนี่ยนี่มรรคบันจะรวมลงเป็นหนึ่งที่นี่นี่เมื่อเป็นนี้ท่านก็เชื่อข้ามเลยคนทันยะแต่ดวงตาเห็นธรรมเห็นความเกิดดับแล้วทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่พระสิทธัตถะถ้าจะพูดย่อลงมาถ้าเราเป็นผู้รู้ทำอยู่ที่เราไปรู้ผลถ้าเราไม่ไปยึดเอาพระสูตรเราก็เห็นธรรมถ้าเราเห็นเข้าไปเห็นธรรมหมายความที่มาของธรรมพอไปถึงธรรมพอไปรู้อ๋อน้ำมันไหลไปจากนี้เราก็ไม่ติดใจสงสัยในน้ำเราก็เข้าไปถึงเหตุอ๋อน้ำมันขุ่นมันใสอยู่ที่เหตุเองพอเข้าไปถึงไปสู่เหตุนี่ไม่ขุ่นไม่ใสน้ำบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะนั้นเองท่านก็ที่อริยมรรคแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นความเกิดดับในโกณฑัญญะคนเดียวแล้วท่านชี้ที่ท่านชี้ที่ท่านชี้ต่อไปอีกนี่ทีนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ปฏิยาการเสียก่อนผมต้องร่างฐานจากปฏิยาการอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติมันทำอย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่สมมุติบัญญัติเป็นธรรมอยู่ในปฏิยาการนี่อยู่ในกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยกตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลยะสมิงสมาเยกามาวจรังกุศลังติดตังนี่แหละเราท่องเที่ยวอยู่ในบุญในบาปกุศลธรรมะกุศลธรรมะท่องเที่ยวอยู่กามาวจรังกุศลังติดตังติดที่เราท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรังติดของปุถุชนธรรมดานี่ละมีอยู่ในตัวเราเสร็จแล้วอันนั้นเป็นแบบเป็นบัญญัติอย่างนี้ท่านต้องเรียนให้เข้าใจอันอวิชชาซะก่อนอวิชชามันพอสัมผัสมันเกิดปัจจัยเกิดสังขารเนี่ยพอเกิดสังขารมันเกิดโกรธใครโกรธใครรู้โกรธผมจะชำระร่างตรงนี้ทำไมผมทำตรงนี้ท่านจับหัวขั้วแล้วเอาไปพูดกรรมเอาไปพูดก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยประโยชน์คนอื่นประโยชน์กับตนเนี่ยทำไมผมจับตรงนี้อวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยถึงไม่มีตัวตนที่ผมความพอผมบวชขับบาปมีคล้ายๆก็เกิดขึ้นในใจผมว่ากิเลสตัณหาอุปาทานไม่มีตัวตน

ผมจับหลักตรงนี้พอมาถึงผมก็เลยจับหลักซึ่งผมคิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดยังไงเพราะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ร้องอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นรับอารมณ์สังขารเนี่ยเป็นผู้ไปรับรูปอารมณ์เมื่อสังขารขึ้นไปรับมันจะเกิดพอใจเกิดโกรธหรือเกิดรักใครรักใครรู้รักใครจำรักใครที่ความรักของเราผมจะดับพิจารณาลงไปตรงนี้สมพ่อเป็นปัจจุบันธรรมของผมเลยเมื่อดับแล้วผมไม่เห็นมีอะไรก็มีแต่ความดับความรักดับไม่มีเราไปรักหรือไม่มีผู้ถูกรักไม่มีมาปรุงไม่ได้ต้องความรักดับเราจะเห็นของเราเองว่าในขั้นต้นเราจะเห็นว่ามันดับแล้วเราจะมันไม่มีใครไม่มีว่ารักคนนั้นรักคนนี้ไม่มีไม่ได้อย่างมีไม่ได้เพราะมีขึ้นมาผมทำอีกใครจะเป็นคนไปรักไม่มีคนรักก็ไม่มีคนถูกผู้ถูกรักก็ไม่มีผมทำไม่มีจริงเดี๋ยวผมปวดขันเรื่องกรรมฐานจะมาปรุงว่าคนนั้นสวยอย่างนั้นคนนี้สวยอย่างนี้คนนั้นชั่วอย่างนั้นไม่ได้เลยเนี่ยขอท่านจำหลักตรงนี้ผมทำอย่างนี้ถึงท่านจะไม่ได้ท่านจำเอาเรื่องนี้ไปคุยให้ก็จะมีประโยชน์พูดตามภาษาใจของผมที่คุณโดยตรงอย่างนี้นี่ฉะนั้นเมื่อมันเกิดความโกรธใครโกรธใครรู้โกรธใครจำโกรธใครที่ความโกรธเป็นเรามันมีคู่สัมผัสถูกขึ้นมาสัมผัสจึงจะเกิดพอเกิดผมก็หาตรงนี้ใครโกรธใครรู้โกรธอะใครจำโกรธใครคิดว่าความโกรธเป็นเราเป็นตัวตนผมจะทำลายลงไปเพราะว่าไอ้ใครมันยึดว่าเราเป็นตัวเราเป็นเราเนี่ยใครเป็นคนยึดอะท่านหาด้วยท่านทำหาลงไปดูว่าใครเป็นคนไปยึดว่าเขามาด่าเราไม่มีผมทำลงไปถ้ามันบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่มีดับความมีความโกรธก็ดับความรักก็ดับความอยากอะไรปรากฏอยากอาหารหรืออยากอะไรความอยากก็ดับที่อยากไม่ให้มันมีว่าอยากอันนั้นอยากอันนี้ไม่มีน้ำปรุงอย่างขึ้นไม่ได้ใครอยากใครรู้อยากใครจำอยากใครชวนอยากไปเราให้ดับลงไปตรงนี้หมดนี่เราจะได้รู้รสว่าอ๋อไอ้ความอยากนี้เองมันเป็นเครื่องหมดเลยที่มันปรุงออกจากนี้เหรอต้องดับที่เหตุนี่หมดเลยผมดับที่เหตุตรงนี้หมดเลยความกลัวเกิดมานั่งนั่งกลัวเสือร้องหรืออะไรก็ตามเกิดกลัวเสือเอ้าเขาเจ้าเคยตายได้เสือก็ตายเหรอใครกลัวใครรู้กลัวใครจำกลัวใครคิดว่าความกลัวเป็นเราเป็นตัวตนของเราผมชำระล้างมุ่งไปหาอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อมันไม่มีตัวตนก็หายิ่งให้พุ่งลงไปอีกอะไรจะเป็นตัวตนหาลงไปฉะนั้นถึงที่มันมีตัวตนอยู่นี่เราต้องหาเป็นตัวแทนขึ้นมาเราเป็นตัวอวิชชาเป็นไปเกิดทั้งขันผมดับที่ทั้งขันนั่นเดียวทำอย่างนี้นี่ห้ามไม่ต้องไปอยู่ป่าที่ผมอยู่ในบ้านอยู่ในวัดบ้านเขาไปฉันแล้วพากุฏิทำกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอะไรจะมาเกิดกับผมไม่มีมีกรรมฐานมีปีติเป็นอาหารของจิตอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อตามหลักธรรมดาที่ใจของเราความรักความโกรธความอยากความกลัวดีใจเสียใจนี่อยู่ในของพอดีใจใครดีใจใครรู้ดีใจใครจำความดีใจใครคิดความดีใจเป็นเราไม่ให้มันเข้ามาครอบงำจิตผมได้เลยอย่างนี้จนกระทั่งทำจนครอบไม่ได้มันดับไปครอบงำไม่ได้ถ้าไม่พอใจใครไม่พอใจใครรู้ความไม่พอใจใครจำความไม่พอใจใครคิดความไม่พอใจเป็นเราเป็นตัวตนเราย้ำลงไปอย่างนี้ทุกลักษณะเลยถ้าความพอนี่มันอยู่กระจายของเราตรงนั้นถ้าท่านผมพูดนี่ท่านเอาไปดูสิวันหนึ่งมันจะเกิดพอใจแล้วไหมพอใจมันจะเกิดอยากเกิดตัวอะไรมั่งอย่างนี้เนี่ยท่านจะไปท่านถ้าทำแนวนี้ถึงเรียกว่าถึงทำยังไม่ได้ต้องท่านจงไปดูรู้ให้จริงซะก่อนอย่างนี้เนี่ยดีใจเสียใจเสียดีใจพอดีใจจิตฟูพอเสียใจจิตจมอย่างเงี้ยมีความไอ้ครูเนี่ยมีความชื่นอกชื่นใจไอ้จอมเนี่ยมีความทุกข์ครอบงำเข้ามาครอบงำจิตเนี่ยเวทนาทั้งนั้นเป็นเวทนาทั้งนั้นเลยมันมองพอใจกับเวทนาไม่พอใจกับเวทนาเนี่ยท่านทำหลักให้ดีผมรับเลยค่ะถ้าใครไปพูดแล้ว
ถ้าเขาว่ายังไงก็ชะปล่อยเขาอย่าไปขัดขวางท่านสอนอย่างเนี้ยเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ราคะไม่พอใจก็โทสะถ้าหากว่าโมหะมันไม่มีโมหะเราไม่หลงเราก็ทั้งพอใจเราก็ไม่รับไม่พอใจเราก็ไม่รับเนี่ยราคะโทสะโมหะฉะนั้นในความทั้งหมดที่ผมว่ามันมีของคู่นะนะกันหมดมีได้มีเสียอย่างนี้ท่านพิจารณาดับที่นี่นะพอพิจารณาลงไปหนักเข้าผมทำไม่ได้หาคนพิจารณาแต่ความดับนั้นมันก็ดับไม่ได้อวิชชาไปเกิดสังขารถ้าเราออกไปเราจะว่าเราตรงนั้นเลยเป็นตัวแทนของอวิชชาอวิชชามีตัวกิเลสตัณหามันก็มีขึ้นมาไอ้ตัณหาก็อยากรู้ว่าเนี่ยมีใจเสียใจกิเลสทั้งนั้นเลยอย่างนี่หลักที่ผมสอนถ้าเขาใจตามนี้จะทำดับตรงนี้แล้วเมื่อสังขารนี้จะดับมันดับเฉพาะที่ผมทำแต่มันเกิดดับของมันอยู่แล้วถึงไม่ทำมันก็เกิดดับทั้งท่านธรรมดาคนธรรมดามันเกิดขึ้นมันก็ดับโกรธมันก็ไม่นานแล้วถ้าผูกกรรมมันก็ผูกอีกผูกให้ยังมันยังเงินมันยังนี้ตรงแก้พลิกแก้ไขทำผูกยาบาดทุกอันนี่ผูกคำว่าผูกยาบาดทุกอันเลยนี่ผมทำที่นี้เองทำหลักของทำหนักเข้าผมจะไปดับสังขารดับไม่ได้ผมดับไม่ได้ตายดีกว่าหนักเข้าทำเมื่อสังขารที่จะดับผมทำไปถึงพอถึงดับใครจะรู้ผมรู้เองมันดับมีแต่ความมีความดับเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับไปไม่ได้เพราะผมทำผมสลักกั้นอยู่ตรงนี้เองอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นไปให้เกิดวิญญาณเป็นไปให้เกิดนามรูปเกิดอายตนะขัตตะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติพอผมดับอยู่ตรงนี้แล้วเกิดตรงนี้ดับตรงนี้ในที่สุดไอ้วิญญาณตัวที่ไอ้วิญญาณตัวที่สองตัวที่สามอวิชชาเป็นสังขารวิญญาณเมื่อวิญญาณจนวิญญาณมันมีความรู้วิญญาณมันมีความรู้ไอ้วิญญาณตัวนี้ไม่มีความรู้หายไปยานึกจิตของใจของเราเป็นตัววิมุตติแทนขึ้นมาจึงจะรู้ว่าอ๋อใจของเราเมื่อได้พอใจมันเกิดขึ้นมาเรายังไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณตัวนั้นไม่ใช่ใจของเราพอใจมันเกิดรู้เท่าผมฟอกอบรมไปเนี่ยไอ้สังขารอันนี้เขาเรียกว่าสังขารอันนี้ตัวเข้าไปบังจิตไปบิดบังจิตเขาเรียกกันว่างั้นผมเรียกว่าผมเข้าไปปรุงทั้งไปพิจารณาที่สังขารดับที่สังขารพอสังขารดับถ้าความรู้ของผมเกิดขึ้นมาแล้วผมจะไม่พูดอีกบังเมื่อความรู้มองมันเกิดขึ้นมาแล้วผมจะใช้สมมติว่าไม่มีผู้รับเสียแล้วเหมือนพวกท่านมีพระมีเนรต่างเยอะผมสั่งอะไรไม่ทำตามผมสั่งอะไรไม่ทำตามแล้วพวกท่านรู้เท่าผมแล้วผมพาให้ท่านหลงหลงโลกหลงทางมานมนานแล้วสมมติขึ้นมาอย่างนี้หรือจะว่าพ่อบังคับให้ลูกไม่รับเสียลูกเห็นโทษของพ่อเถอะหรือจะว่าเมียรอลวงหัวทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยหัวเกิดรู้เท่าทันเมียไม่รับสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำไม่รับเถอะเมื่อเอาวิชาเป็นไปก็ไปแค่นี้เองปัจจัยดับแค่นี้จนสติปัญญาเกิดขึ้นตรงนี้จึงจะรู้ว่ามันดับไปดับไปแล้วไม่มีอะไรจิตเป็นปกติมันจนจิตจนใจของเราได้กลับคืนมาให้สุนทรวิญญาณมาเสกใจของเราเป็นเครื่องเกิดดับเป็นช่วงไปเป็นปัจจัยอะไรว่าดับที่เหตุเมื่อดับที่เหตุนี่มันดับตรงดับสังขารเนี่ยปรุงอะไรไม่ได้มันก็มีแต่ความเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดจนกระทั่ง
จนกระทั่งเรารู้ขึ้นมาเองมันดับไปเพราะอะไรนี่ผมสมมติให้ฟังว่ารูปมันไม่รับพระใจมันรู้เท่าทันสังขารดับตรงนี้เมื่อสังขารดับเป็นธรรมโลกดับเป็นธรรมสมมติทั้งหมดเป็นวิมุตติเท่านั้นเป็นธรรมสังขารดับเป็นธรรมพอสังขารนี้ดับเท่านั้นเนี่ยพอสังขารนี้ดับที่มันเกิดดับจากสังขารนี่เรียกว่าเนี่ยปัจจัยการะเนี่ยเกิดขึ้นจากสังขารนะครับสังขารตรงกลางพอสังขารดับอันนี้เป็นธรรมเป็นวิมุตติหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นวิมุตติแล้วสิ่งที่เกิดดับเป็นอะไรไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนพอสังขารนี้ดับเนี่ยไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดอะไรขึ้นมาจะมีอะไรไอ้ผลผมจะไม่พูดฟังท่านจะเห็นเองพอเข้าถึงการดับท่านจะไปเห็นจิตว่างเพราะอะไรเพราะข้างนอกมันว่างหมดแล้วมีแต่ความว่างที่เกิดดับไม่มีตัวตนฮะเป็นสภาวะฮะไม่มีสภาวะพอไปถึงพออันนี้ดับไม่มีสภาวะเรียกว่าธรรมไม่มีสภาวะเป็นปัจจัยธรรมที่เกิดขึ้นไม่มีชื่อเรียกว่าโลกุตรธรรมหรือจิตนั่นเองเนี่ยธรรมจะเป็นนานแค่ไหนก็ตามหลักของผมธรรมอย่างนี้พอสังขารนี่ดับพ่อวิญญาณไม่รับวิญญาณหายไปไหนไม่รู้วิญญาณเมื่อวิญญาณดับนามรูปมันก็เป็นปกติหมดวิญญาณเป็นไปเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะคือมาสัมผัสเนี่ยมันเกิดอย่างนี้อายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเข้าเท่ากันก็เกิดเวทนาเวทนาเป็นตัณหาตัณหาอุปาทานภพชาตินั่นถอนรากอันเดียวถอนรากตรงเวทนาเท่านั้นผมได้นี่ผมไล่ยังไงผมไม่เดินตามคนนะผมไม่เดินตามตัวหนังสือเรื่องผมไล่ผมไล่ไปจากนี้ผมไล่ไปจากนี้อวิชชาสังขารวิญญาณเป็นไงอวิชชาเป็นไงเกิดสังขารเป็นไงเกิดวิญญาณเป็นไงเกิดนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติผมก็หาตรงนี้อะไรเป็นชาติหาที่เราเนี่ยที่มานั่งนี่อะไรเป็นชาติควรละนี่อะไรเป็นชาติถ้าหากว่ายังไม่มีอะไรเกิดผมก็ไม่กล้าอะไรเนาะเป็นชาติชาติมีเพราะอะไรเนาะมีชาติมีอะไรเพราะอะไรเนาะมีผมทวนอย่างนี้เมื่อผมทวนอย่างนี้ชาติมีเพราะอะไรเนาะมีพระจะปรากฏขึ้นมาพบนี่เองมีจะปรากฏขึ้นเพราะว่าผมเดินทวนน้ำเนี่ยปฏิการนี้ถ้าเดินท่องล่องน้ำจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าชาติมีอะไรเนาะมีชาติมีอะไรเนาะมีอย่างนี้นั่งทำพิจารณาชาติมีเนาะอะไรเนาะมีทำอย่างนี้คิดนึกนะไม่ว่าด้วยปากหรอกอย่างนี้ชาติมีนกอะไรก็มีพบมีแล้วก็อ๋อพบนี่เองมีชาติจึงได้มีที่เรามาเกิดเนี่ยพบนี่เองมีชาติจึงได้มีนี่หลักข้าไม่ละสอนหลักนี้กันไปสอนหลักอื่นๆก็ตามใจเขาเถอะที่เขาพูดกันแต่ผมจะพูดแค่เรื่องนี้เท่านั้นชาติมีนกอะไรก็มีชาติมีนกอะไรก็มีพบโผล่ขึ้นมาจึงพบนี่เองมีชาติจึงได้มีเมื่อพบมีอะไรต้องมีพบมีอะไรต้องมีพบมีอะไรต้องมีพอพบมีอุปาทานก็มีนี่อุปาทานนี่เองมีอุปาทานนี่เองมีพบจึงได้มีอุปาทานนี่มีพบจึงได้มีเมื่ออุปาทานมีอะไรต้องมีอุปาทานมีอะไรต้องมีอุปาทานมีอะไรต้องมีว่าอุปาทานมีเพราะตัณหามีเราก็รู้นี่เราจะรู้เถอะตัณหาโผล่ขึ้นมาอ๋อตัณหาที่เองมีอุปาทานจึงได้มีเมื่อตัณหามีอุปาทานจึงได้มีเพราะตัณหามีอะไรต้องมีตัณหามีเนาะอะไรต้องมีตัณหามีเพราะอะไรมีตัณหามีเพราะเวทนามีนะพอเวทนามีพอถึงเวทนาปั๊บพอเวทนามีอะไรต้องมีพอเวทนามีอะไรต้องมีผัสสะ
พราะผัสสะมีเวทนาจึงได้มีผัสสะมีเวทนาจึงมีผัสสะมีเพราะอะไรจึงมีเพราะอายตนะมีผัสสะจึงได้มีกระดาษอายตนะก็เรียกนี่พอทวนเข้าไปพอทวนเข้าไปพอผัสสะมีเพราะอายตนะมีผัสสะจึงได้มีเพราะผัสสะมีเพราะอะไรจึงมีอายตนะมีอะไรจึงมีอายตนะมีเพราะนามรูปมีนามรูปมีอายตนะจึงได้มีอ๋อนามรูปนี่เองมีก็ย่นลงมาหาศูนย์กลางอายตนะนี่มีเองนามรูปจึงได้มีเพราะนามรูปมีเพราะอะไรต้องมีนามรูปมีเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงได้มีนี่เพราะวิญญาณมีวิญญาณมีอะไรต้องมีวิญญาณมีเพราะอะไรต้องมีเพราะสังขารมีสังขารมีอ๋อสังขารนี่เองเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเพราะสังขารมีอะไรต้องมีอวิชามีอวิชาเป็นปัจจัยเกิดนี่อวิชาก็ไล่ออกไปอื่นอ๋ออันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเกิดอายตนะผัสสะเวทนาพอถึงเวทนาปั๊บก็กระตุกถอนรากเลยตัดขาดตรงนั้นเลยพอเวทนานี่มีเวทนานี่มีเวทนานี่เองเป็นเหตุพอเวทนามีย้อนกลับเข้ามาอยู่พอเวทนาดับพอเวทนาดับผัสสะดับอายตนะดับอายตนะดับนามรูปดับวิญญาณดับสังขารดับถอนรากไปครึ่งเหนือเหลือปลายนี่ผมทำอย่างนี้ต้องเห็นเองรู้เองตอนนี้เมื่อทำเนื้ออะไรอะไรเกิดอะไรดับเราต้องเห็นเองรู้เองเลยเมื่อถอนรากไปครึ่งถอนรากไปแค่ครึ่งอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายะผัสสะเวนะผัสสะดับเวนะดับเพราะเวนะดับตัณหาดับวาทานดับภพชาติจะไม่มีภพชาติจะดับไปขึ้นเลยเพราะถอนรากของตัดขาดของกลางอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไปหาเหตุหาผลตรงไหนล่ะเราจะมองเหตุมันเกิดที่ตรงเวทนานี่เวทนานี่ทั้งหมดเลยทีนี้เราเมื่อผมจับได้ละผมก็ยืนเวทนาใครเป็นเวทนาใครรู้เวทนาเป็นสุขใครเป็นสุขใครรู้สุขใครจำสุขใครคิดว่าสุขเราถอนรากพอถอนรากเวทนานี่อันเดียวรากอวิชชาอยู่ไม่ได้สังขารถ้าพูดสังขารดับหมดนามรูปมันดับเป็นธรรมหมดนี่ทำจนมันเป็นเองอย่างนี้จนรู้ชัดเองอย่างนี้เมื่อรู้ชัดที่รู้ชัดขึ้นมาเนี่ยทีแรกเราก็รู้พอปัญญาจะส่องออกมาเนี่ยเราจะรู้เองเห็นเองหมดเลยเราก็จะไม่วิ่งเข้าไปหาเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเหตุเพราะเวทนาเดียวพอสัมผัสตามาเกิดพอใจพอสัมผัสตามาเกิดไม่พอใจเสียงสัมผัสมาเกิดพอใจไม่พอใจนั่นมันเป็นผลเหรอเพราะเราดับเหตุเมื่อเราดับเหตุแล้วใครจะเป็นคนพอใจก็ไม่มีใครเป็นคนไม่พอใจก็ไม่มีแล้วก็ดับที่ไหนมันก็ดับที่นักข้าวพอปัญญาเกิดที่มันจะมีแต่ความดับอย่างเดียวแล้วไม่มีในขั้นที่สุดเนี่ยมันมีแต่ขั้นดับที่นี่อย่างเดียวในขั้นที่สุดรูปที่มาพอเวทนามันดับเวทนาเลยว่างเลยว่างรูปที่มากระทบของครั้งนี้ว่างแล้วมองทะลุเข้ามาครั้งนี้ว่างหมดแล้วพอครั้งนี้ว่างสังขารก็ว่างเมื่อสังขารว่างก็เป็นธรรมหมดนี่เมื่ออันนี้เป็นธรรมตาก็เป็นธรรมตาก็บอดตาเปล่าหูเปล่าจมูกเลี้ยงกายตาเปล่าธรรมอันนี้มีประจำมาเลยนิพพานมืออายตนะมีอยู่นะนี่ของอายตนะนี่มีอยู่แต่มันดับที่เหตุซะแล้วเมื่อเหตุดับผลมันก็ดับสิเขาด่ามาก็ไม่มีผู้รับเขาว่าดีก็ไม่มีผู้รับเห็นอะไรก็ไม่มีเป็นเขาเป็นเราแล้วทำกันจนเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ไม่เป็นเขาเป็นเราเนี่ยอย่าพูดทำจนถึงเสียก่อนจึงจะเห็นว่าตาเราเห็นคนเนี่ยหรือก็เกิดที่ใจของเราไม่ว่าเกิดอะไรหมดว่างหมดมันดับมันมีแต่ความว่างเปล่าว่างไม่มีไม่ได้นะว่างมีของที่มีมันว่างจนกระทั่งว่างข้างในนี่มันว่างหมดแล้วมองคือท่านนั่งอยู่นี่ก็ว่างหมดท่านจะสงสัยเพราะมันว่างเพราะอะไรเราไปหาดูสิว่ามันว่างเพราะอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อตาท่านว่างรูปที่มากระทบก็ว่างเสียงกลิ่นรสมันว่างไปตามกันหมดเลยว่างจากตัวตนหมดเลยนะ
พราะมันไปอย่างไหนตัวตนต้องทำลายตัวตนตรงนี้ต้องทำลายอัตตาตรงนี้เมื่ออัตตาตรงนี้สิ้นแล้วทางโน้นมันก็สิ้นด้วยตาเราเนี่ย

ที่ตาเราบอดเราเชื่อไอ้ความคิดของเรานี่แล้วเราเชื่อความคิดของเราเป็นเรากันหมดแล้วอย่างนี้เราก็เป็นคนธรรมดาถ้าเราเข้าใจถูกต้องไปทำเหตุผลยังไงเราจะพระอรหันต์หรือใครก็ไม่ต้องพูดละถ้าเราดับตรงนี้แล้วเราจะรู้ตัวเองไอ้นี่มันหายไปไหนไอ้คนนั้นคนสวยคนผู้หญิงผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่ผู้ชายไม่มีคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีไม่มีท่านจะรู้เองอย่างนี้เรียกว่ารู้เองเพราะอะไรเป็นเหตุเมื่อท่านไปดับไปรู้เหตุอย่างนี้เหตุดับที่มันต้องเวทนาพอทั้งผ่านมามันจะเกิดเวทนาแล้วพอใจไม่พอใจนั่นแหละเป็นต้นรากของกิเลสตัณหาเมื่อเวทนา

ไม่ดีไม่มีท่านจะรู้เองอย่างนี้เรียกว่ารู้เองเพราะอะไรเป็นเหตุเมื่อท่านไปดับไปรู้เหตุอย่างนี้เหตุดับที่มันต้องเวทนาพอทั้งผ่านมามันจะเกิดเวทนาแล้วพอใจไม่พอใจนั่นแหละเป็นต้นรากของกิเลสตัณหาเมื่อเวทนาดับกิเลสตัณหามันจะอยู่ที่ไหนใครเป็นคนจับไม่มีเมื่อเวทนาดับนะตัณหาก็จะดับหมดนามรูปที่เรานั่งก็จะเป็นปกติเป็นธรรมดาหมดเลยถ้าท่านทำดำเนินตามนี้ถ้าท่านยังไม่ได้ท่านจำเอาไปเล่าไปคุยให้คนอื่นฟังแล้วมาถามผมได้เลยนะเนี่ยปฏิยาการนี้เป็นรากเหง้าของวัฏฏะถ้าหักวัฏฏะต้องหักตรงนี้อวิชชาถ้าอวิชชาไม่เราไม่เป็นตัวแทนของอวิชชาสังขารก็ดับสังขารดับเพราะจิตเพราะใจของเราเกิดรู้ธรรมใจของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยเป็นตัววิมุตติอะไรอันธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสมมุติอะไรมันเกิดจากสังขารตรงแต่งขึ้นมาว่าเป็นคนเขาเป็นเราว่าคนนั้นดีคนนั้นชั่วว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดแล้วเราก็ไปเก็บเอาไอ้ของเหล่านี้มาใช้ว่าเป็นเราคนนั้นดีคนนั้นชั่วเราก็ไอ้ความดีเราก็ไปรับเข้ามาไอ้ความชั่วเราก็รับของเรามีอยู่แล้วความดีความชั่วของเราเต็มกุศลธรรมะอกุศลธรรมะนี่มีทั้งคู่เลยทั้งบุญทั้งบาปเลยท่านให้เห็นโทษว่ากุศลท่านก็มาให้ยึดถือให้เห็นกุศลก็เป็นคุณอกุศลก็เป็นโทษความดีก็เป็นคุณความชั่วก็เป็นโทษศีลก็มีทั้งโทษทั้งคุณมีความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นี่หลักฐานที่ผมสอนฉะนั้นขอให้ท่านเอาดำเนินตามนี้จึงจะรู้จักผมที่ผมอยู่เนี่ยท่านจะเห็นแต่ตัวผมเห็นใจเปลือกข้างนอกนั้นอย่างนี้ข้างในของข้างในของผมท่านจะรู้ไม่ได้ท่านจะอ่านไม่ได้หรือเราไปฟังเทศของพระเจ้าฟังแล้วก็จะรู้เป็นพระอรหันต์เมื่อพระอรหันต์รู้เป็นพระอรหันต์ก็จะรู้แต่เปลือกข้างเองท่านไปถึงพระอรหันต์ท่านจะก้าวไปรู้ใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นปุถุชนจะรู้ของอริยบุคคลไม่ได้เลยฉะนั้นที่ผมสอนผมเล่าให้ฟังนี่ผมดำเนินไปอย่างนี้แล้วก็เหตุผลไปอย่างนี้ถ้าเวทนาดับไปอย่างเดียวมันมีไหมเวทนามีมีเวทนาต้องมีแต่ไม่ใช่เราไม่มีคนเป็นเวทนาอย่างนี้ความปวดความเมื่อยมีไหมมีธรรมดานั่นแหละสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวตนขึ้นมาเราก็จึงไปทุกข์ยึดเอาเวทนามาเป็นเราอย่างนี้ถ้าหากว่าเวทนามันมีผมก็ผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นเวทนามันไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีแต่แล้วทุกข์มันก็มีเหมือนกันทุกข์มันก็มีของมันอยู่งั้นทุกข์ปวดสมุทัยทุกข์ขัดนี่ตัวหัวใจของเราเท่าของปั้นเนี่ยนั่นแหละตัวทุกข์ขัดดับไม่ได้จะดับได้จะเหตุดับทุกข์คนก็อยู่อย่างเก่าปกติไม่มีทุกข์ไม่ใช่เราไม่เป็นแบบทุกข์ของที่เราไปแบกเอาทุกข์เขาไว้อันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราอันนั้นดีอันนี้ชั่วแบกเขาไว้อย่างนี้ผมไม่ไปแบกเอาพิจารณาจนกันมันเป็นเองเมื่อปัญญาเกิดแล้วท่านก็จะรู้เองเหมือนกันท่านจะรู้เองก่อนเมื่อรู้เองไปพอบางเข้าไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาทีท่านจึงจะเรียกว่านี่อะรู้เฉพาะตนเมื่อปัญญาเกิดท่านจะไม่รู้อีกถ้าท่านทำไปจนเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรปัญญาตัดเครื่องตัดสติเป็นเครื่องตั้งปัญญาเป็นเครื่องตัดต่อหน้าซึ่งหน้าเรานี่ไม่มีใครไปตัดถ้าเอาเราก็ไปรู้อ๋อเราก็ไปรู้อ๋อปัญญาอย่างนั้นเสร็จกลับคืนมาอีกเป็นเราอีกอย่างนี้ต้องปัญญาก็ไม่ใช่เราสติปัญญาไม่ใช่เป็นธรรมเครื่องตัดถ้าเราทำความเพียรก็ไปมีความเพียรเข้าไปแล้วเพียรเนี่ยตัวสำคัญเพียรเนี่ยเพียรถึงสามองค์เดี๋ยวผมจะเล่าฟังว่าทางความเพียรของใครท่านไปดูทับมือทับทุกหมดเลยในเจ็ดหมดนี่ความเพียรจะทราบอยู่ทุกอันเลยถ้ามีความเพียรอันเดียวนะทุกอันมันจะมีครบเลยความเพียรสติสมัชัญญะมันจะมาพร้อมเลยแต่ถ้าท่านไม่ทำความเพียรแล้วขาดความเพียรรักษาจิตแล้วท่านจะไม่รู้เองเห็นเอง

0: รู้เองเห็นเองแต่สมมุติเองวิมุตติท่านจะไม่รู้เลยฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดมาสังขารทั้งวงไม่เที่ยงสังขารทั้งวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งวงเป็นอนัตตาเนี่ยนี่ละอยู่ที่เราทุกขณะจิตเลยเราเห็นธรรมเป็นอนัตตาอนัตตานี่แปลว่ายังรออยู่เลยอนัตตาต้องหุ่งไปหาอะไรเราเป็นตัวตนเราจะเห็นตัวตนก็ไม่มีมันมีแต่เพียงสภาวะเท่านั้นเองสภาวะมีที่เรายังเป็นคนธรรมดาถ้าไปถึงจุดสภาวะไม่มีนี่มีสภาวะมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยดับสิ้นอย่างนี้จึงจะบรรลุถึงธรรมธรรมมันจึงมีเปลือกไงธรรมจึงมีเปลือกมีกันเปลือกเนี่ยมันหุ้มกันไว้เมื่อเปลือกหุ้มกันไปเราถังถักเปลือกออกให้หมดเหลือสักกันก็ไม่มีอะไรก็คำว่ากันเปลือกนั้นมีกับพี่มีกับพี่ที่ดีที่ชั่วอะไรต่างๆมันมีมากมายแต่แก่นไม่มีแก่นนั้นไม่มีคำพูดเลยพูดว่ากันอย่างเดียวคำว่าธรรมละหมดไปกันอย่างนี้เนี่ยผมหาในตัวของเรานี่วิญญาณมันมีผมเชื่อว่าทำไมวิญญาณมีคนเราจะดัดให้ไม้เขาดัดเอามาทำบ้านทำช่องได้ทำไมคนเรามีวิญญาณทำไมเราจะดัดใจของเราให้ตรงไม่ได้อย่างนี้นั่นมันโคตรความพอใจมันโคตรความไม่พอใจมันโคตรเราจะดัดให้ตรงเดินตรงมัชฌิมาปฏิปทาตลอดแนวเราจะไม่ให้จิตข้างซ้ายข้างขวาเลยเราตั้งใจอย่างนี้เลยตั้งใจออกมาทำอย่างนี้เลยแล้วไปถึงจะระดับถ้าไปถึงตั้งความตั้งใจของผมอย่างนี้ในขั้นต้นตั้งใจแค่เท่านี้แต่ไปถึงพอไปถึงผลก็ผมความตั้งใจลงไปถึงจะไปสลัดต้องสลัดพระอรหันต์ทิ้งอีกผมยังไม่ไปไปสลัดพระอรหันต์ทิ้งแล้วถึงผมจะเดินทางต่อเกิดในโลกนี้ท่องเที่ยวเพราะช่วยพวกเราเนี่ยทางที่พระเจ้าก็จะรู้เมื่อต้นทางไม่มีใครมาสอนผมจะหยิบเอาอันนี้มาสอนผมอ่านในหนังสืออวิชชาเนี่ยมันมีอวิชชาปฏิยาการเนี่ยแล้วกุศลธรรมาเนี่ยเหตุบัญโยเนี่ยแล้วนอกนั้นเป็นบัญญัติเป็นฉะบัญญัติเป็นบุคละบุคคลอะไรต่างๆท่านบัญญัติไว้ในพระอภิธรรมผมอ่านหลายรอบเที่ยวดูหอมนี่แล้วก็ทราบซึ้งอยู่ในใจของผมเมื่อมาทำความเพียรเขาได้อันนี้เหตุบัญโยอารมณบัญโยท่านเอาเลยที่ผมพูดเมื่อกี้นี่อารมณ์รูปอารมณ์เป็นเหตุรูปภายนอกแล้วก็มาปรุงแต่งนี่คือภายนอกภายในคืออวิชชาอย่างเงี้ยเนี่ยผมทำตรงทำมาทำตรงนี้พิจารณาคนตรงเนี้ยเหตุประโยชน์อารามันตะปัจโยอารมณ์อาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยเห็นไหมอธิปฏิปัตโยเป็นอธิปไตยเลยเนี่ยพอสัมผัสรูปขึ้นมามันก็บอกสวยหรือไม่สวยพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละมันเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นอธิปไตยคนเดียวแล้วท่านก็ไปเราก็คนเราธรรมดาก็ไปเชื่อความคิดของเราว่าอันนั้นดีก็นึกว่ามันดีนะอันนั้นชั่วก็นึกว่ามันชั่วนะไปเชื่อมันเกิดดีกับชั่วนะถ้าเกิดให้ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนี่ฮะถ้าหากว่าท่านเอาไปทำถ้าท่านไม่ทำท่านจะไม่รู้จักผมเนี่ยมันเกิดอย่างนี้แล้วนะปกติพระอรหันต์นะที่ท่านเป็นพระอรหันต์ที่ท่านผ่านเป็นพระอรหันต์นะท่านก็พูดตามธรรมดาของคนท่านไม่พูดนอกเหนือคนไม่พูดนอกเหนือเพราะอะไรเพราะมันไม่มีคำพูดแล้วท่านจะบอกว่าฉันเป็นพระอรหันต์มันก็ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเราเป็นพระอรหันต์หรือโสดาตะวีราคาอะไรก็ตามท่านจะไม่พูดท่านจะพูดยกตัวอย่างนะว่าโสดาทำอย่างนั้นอย่างนั้นตะวีราคานาคาทำอย่างนั้นพระอรหันต์เป็นอย่างทำอย่างนั้นอะไรท่านจะพูดดำทางของพระพุทธเจ้าวางไว้นี่แหละเป็นตัดสังโยชน์ตัดสังโยชน์ตัดที่เองสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินพัตเนี่ยสักกายทิฏฐิเราไปยึดเอาว่าเป็นตัวตนถ้าเราทำนามรูปไม่ใช่ตนนามรูปใครว่าเป็นเราใครว่าเรามีนามรูปเขาว่านามรูปมีในเราแล้วใครว่านามรูปเป็นตัวตนเราใครว่าตัวตนเรามีนามรูปทำจนกระทั่งมันดับที่ต้องดับที่นี่ต้องดับอะไรจะมาดับนั่นทำไมตรงที่เขาพูดกันว่าดับ มันดับยังไงต้องดับเด็ดขาดตรงนี้ดับเด็ดขาดตรงนี้ถ้าจะพูดตามชื่อต้องนิโรธดับไม่ใช่เราไปดับดับเราถูกถ้าเราไปดับถ้าเราไปเป็นคนมาดับนิโรธมาดับไม่ได้ไม่ถูกถ้าหากว่าเราเห็นว่านิโรธดับแล้วจะไม่มีคำพูดว่าเราไปดับถ้าเราดับไม่ใช่เป็นเราคิดเอาจนไปดับทุกข์พอดับทุกข์ทีนี้ก็เป็นโสดาปัตติมรรคเมื่อโสดาปัตติมรรคก็โสดาปัตติผลพอโสดาปัตติผลก็ย่างขึ้นไปแล้วย่างขึ้นไปสักกิรคาแล้วเป็นเหตุดำเนินขึ้นไปสักกิรคาสักกิรคาก็ขึ้นขยับตัวขึ้นไปพอขยับตัวขึ้นไปก็ไปทำก็เหมือนก็เหมือนโสดาเนี่ยเดินขึ้นไปถึงสักกิรคาเกิดความพอใจไม่พอใจเพียงบ่อยก็ราคะโทสะโมหะบางเท่านั้นเองมาชาติเดียวเถอะถ้ามันมีที่คนในโลกนี้ยังมีอยู่แต่ไม่รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างแต่เขามีคติเขาไม่ใช่ยาเขามีอยู่แต่คนไม่ตั้งใจนึกว่ามีของยากมันก็เลยบังอยู่เนี้ยนะมีอยู่เนี้ยแต่มีอยู่เนี่ยเพราะเรื่องเดียวกับราคะปฏิฆะความพอใจไม่พอใจพยาบาทบางหรือราคะปฏิฆะพยาบาทบางเท่านั้นเลื่อนขึ้นไปมาชาติเดียวแล้วใครจะเป็นคนไปรู้ถ้าเราทำเองเราจะรู้ตัวของเราเองอย่างนี้มันบางแค่ไหนเป็นยังไงอย่างนี้พอบางเข้าไปไม่เคยคิดเอาด้วยต้องมันบางจริงๆราคะโทสะโมหะบางพอบางเข้าไปถึงพระอนาคาเข้าไปถึงอนาคาย่างกันไปสักกิทาคามากสักกิทาคาผลพอผลย่างกันไปอนาคาเขาย่างกันไปถึงอนาคาพอบางเขาย่างกันไปถึงอนาคามตัดพยาบาทขาดฉะนั้นถ้าความโกรธสิ้นแล้วพยาความโกรธมีไม่มีแต่มันสิ้นไปไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีเราอย่างนี้รวมทั้งถึงพยาบาทบางเพราะพยาบาทบางเขาตัดพยาบาทขาดพระอนาคาไม่กลับมาเนี่ยทางเดินสังโยชน์10ผมจะย้ำสอนที่นี่เราติดอยู่ในบ่วงผูกรัดคือสังโยชน์10นี่เองผูกรัดตัวเราไว้เรานี่เองไม่ติดข้างซ้ายก็ไม่ติดข้างขวาไม่ติดข้างขวาไม่ติดข้างซ้ายก็ถ้าเราเดินมัชฌิมาปฏิปทาความดีเห็นสิ่งที่ดีก็ตัดทิ้งชั่วก็ตัดทิ้งไม่ว่าไม่ติดคนไม่ติดฝังไม่ติดไม่ถูกผีจับไว้ไม่ถูกผีจับไว้อย่างนี้เราก็เดินถึงรู้ถึงเหมือนไม้แห้งรอยน้ำท่านบอกพูดกันว่าไม้แห้งรอยน้ำก็ไม้แห้งรอยน้ำก็วิญญาณนั่นเองแห้งรอยน้ำแต่วิญญาณตัวนี้ไม่วิญญาณตัวนี้ไม่ใช่เป็นใจที่เราแห้งวิญญาณตัวนี้วิญญาณอันนี้เป็นเพื่อเรื่องของกิเลสแล้ววิญญาณที่ท่านที่ว่าเมื่อกี้นี้วิญญาณที่มันแห้งตัวเดียวมันแห้งหมดวิญญาณที่ตาวิญญาณที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายแห้งเพราะอันนี้แห้งแล้วแห้งหมดแห้งแล้วไปเป็นอะไรที่ผมที่ท่านพูดว่าแห้งผมก็พูดว่าแห้งตามท่านน่ะแต่ความแห้งนี้มันตาเปล่าหูเปล่าจมูกเปล่าลิ้นเปล่ากายเปล่าใจเปล่าคือจะแห้งแห้งเป็นธรรมหมดนี่เราไปติดซ้ายติดขวาติดดีติดชั่วติดถูกติดผิดจริง227ผมก็ไม่ผมจงท่านไว้ผมรักษาจิตอันเดียวนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ทำไปฆ่าวันหนึ่งค่ำอย่างนี้ผมไม่เห็นไม่หวาดระดุ้งมาเลยไม่ห้ามมันด้วยว่าไม่ให้มันเกิดในขั้นต้นได้ถึงที่สุดมันก็เหมือนมีอะไรนี่อะทำที่ผมปฏิบัติและผลผมยังไม่พูดผมพูดแต่เหตุถ้าท่านทำเหตุท่านจะไปเจอเองทุกคงมีครบเพราะพวกอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปกิเลสตัณหานี่แหละกิเลสตัณหานี่แหละมันพาเราไปนี่เราจะไปละมันจะไม่ได้ผมพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ละท่านไม่สอนท่านให้ทำอวิชชาเป็นปัญญาให้รู้ดับของมันเนี่ยรู้ผลของมันเนี่ยให้เข้าใจจิตใจของเราเท่านี้ถ้าเข้าใจถ้าเราไม่เชื่อตัวเราถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเห็นธรรม ัวเราก็ถ้าผมไม่ไปย้อนให้พูดเลยจะบังว่าตัวเราคืออะไรท่านยึดเอาความรู้ความคิดของท่านไว้พอสัมผัสมาทางตาหาวิชาไปเกิดสังขารเนี่ยท่านยึดทั้งนอกทั้งในนี่แหละยึดว่าเป็นเราเป็นเขานี่ถ้ายึดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นธรรมดาคนธรรมดาอย่างพระโสดาบันท่านอภัยหมดอภัยหมดทุกอย่างเลยไม่ลงโทษคนใดว่าผิดถูกเลยแล้วไม่ไปสรรเสริญใครว่าดีนี่พระโสดาบันแล้วท่านให้อภัยหมดทุกอย่างเลยฆ่าท่านก็ได้ด่าก็ได้ท่านจะไม่มีอะไรไปโต้ไปตอบเลยนี่ตัวรักอยากก็มีครบถ้วนเลยแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นตัวตนเท่านั้นเองอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านเข้าใจเอาไปทำที่ตัวของท่านแล้วผมจะไม่พูดผลหรอกจะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเพราะผมจะมันมีของใจคนพอต้องผ่านมามันเกิดรักเกิดตัวเกิดอยากเกิดตัวเนี่ยทำลายอันนี้หมดทำลายให้สิ้นสุดตรงนี้เพราะมือสังขารเป็นตัวปรุงแต่งสังขารอันนี้พอสังขารที่ดับเนี่ยเป็นจะเป็นธรรมเป็นวิมุตติทางนั้นเลยวิมุตติทางนั้นเลยสมมุติกับวิมุตติอันเดียวกันโกรธขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวสมมุติเพราะโกรธขึ้นมาสมมุติความดับเป็นวิมุตติเนี่ยเป็นธรรมความรักก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตัดไม่ต้องไปตัดความรักเกิดขึ้นมาเราพิจารณาจนความรักมันเกิดก็ดับมันไม่มีเขาแล้วไม่มีใจจะทำจนกระทั่งไม่มีใจไปนึกถึงไอ้คนนั้นอีกมาไปทุ่นสุดท้ายจะไปสวดหมดเลยใจไปนึกถึงเพราะเห็นผู้หญิงเห็นหมดเลยเอามาคิดอย่างนี้ไม่ได้ยังใช่ไม่ได้เอามาคิดตรงคนนั้นสวยไม่ได้ไม่มีอะไรหมดจะเห็นตรงไหนก็ตามจะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรเครื่องกำหนัดหรือเครื่องยินดีในสิ่งเหล่านั้นเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวของผู้หญิงเพราะทำจนทั้งผู้หญิงไม่มีมีแต่เพศยังไม่มีอะมันมีทางออกทางเข้าเท่านั้นเองเมื่อกินเข้าไปแล้วมันก็มีเป็นน้ำออกมาบ้างเป็นขี้ออกมาบ้างเป็นโรงสีนั่นเองทำจนกระทั่งเป็นเห็นว่าเป็นของไม่มีอะไรทั้งตัวไม่มีอะไรดีทั้งอย่างมีแต่เครื่องสกปรกโสโครกทั้งนั้นทำจนเห็นว่าไม่มีหญิงไม่มีชายอย่างนี้พระอรหันต์ยังเป็นชายเป็นหญิงไม่ใช่ยังมีความเห็นผิดอยู่ยังมีสมมติจนกระทั่งเห็นเป็นธรรมหมดนะไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นธรรมหมดไม่มีเป็นของว่างเปล่าหมดนี่ขอให้ท่านเอาไปพิจารณาเอาไปทำนี่ถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วท่านจริงๆว่ารู้จักผมก็นั่งอยู่นี่ผมไม่ได้ไปไหนอย่างนี้แต่ผมยังไม่ไปทำไมยังไม่ไปเพราะผมเห็นว่าการตายการเกิดนี่มันธรรมดาผมไม่ได้ตายคนเดียวเกิดตายหมดทั้งโลกเป็นทุกหมดทั้งโลกแต่เขาไม่รู้เขา
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ฉลวยสุทธโมวัดป่าบ้านวะไลตำบลหนองพรับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกปทุมหรือดอกบัวขาวเกิดในน้ำเจริญในน้ำตั้งอยู่พื้นน้ำแต่น้ำไม่ได้แปดเปื้อนแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์เราก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดในโลกเติบโตขึ้นในโลกอยู่ครอบงำโลกอันโลกไม่ได้แปดเปื้อนดูก่อนพราหมณ์ท่านจงทรงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธพจน์โทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาต

ุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเขามาร้ายอย่าร้ายตอบเขาไม่ดีมาจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลียวไหลเอาความจริงใจไปสนทนาหลวงพ่อจรัญธิตธัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ 1,000 วันที่หลวงพ่อสนองได้จากพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับมาดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นเรื่องเตือนสติให้พวกเรานั้นได้ระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างเป็นผู้ดีนำริวัดสังฆทานขึ้นมาเป็นที่แหล่งรวมศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นสิ่งที่เราตอบแทนท่านได้ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีค่าแค่การที่เรามีชีวิตอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรตอบแทนท่านคือเราปฏิบัติบูชาฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะเชิญชวนญาติโยมทั้งที่ฟังวิทยุอยู่ก็ดีดูทีวีอยู่ก็ดีและญาติโยมนักบวชอยู่ในวัดเราจะปฏิบูชาครูบาอาจารย์ของเราด้วยการเราทำสมาธิให้เรานั่งนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตามฟังตามไปจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เรานั้นได้ตั้งจิตภาวนาเป็นอาจริยบูชาให้เรานั่งนั่งในท่าที่สบายนั่งเท้าฝาทับเท้าซ้ายมือฝาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นทำใจของเราให้สบายสบายทำใจของเราให้ว่างว่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราน้อมนึกระลึกถึงคุณของพระธรรมน้อมนึกระลึกคุณของพระสงฆ์อริยสงฆ์เจ้าคือครูบาอาจารย์ของเราให้เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรานั่งเป็นปางพระขัดสมาธิใจของเราสงบกายของเราสงบวาจาของเราสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรให้เรารู้ไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละคือตัวสติเมื่อเรามีสติแล้วเราก็รู้ว่าเราคิดเรานึกอะไรธรรมชาติของจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเราก็ต้องพยายามรู้อย่างลงไปในจิตใจของเราว่าขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจิตใจของเราเป็นอย่างไรมีความคิดมีความสุขมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรพอใจไม่พอใจฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็คือให้เรานั้นมาพิจารณากายพิจารณาใจของเราในปัจจุบันที่เรานั่งนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์เราก็รู้ด้วยจิตรู้ด้วยใจของเราเองฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็คือให้เรานั้นมาดูที่กายมาดูที่ใจของเราธรรมชาติเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเราก็กำหนดรู้ว่าเราคิดเรานึกอะไรแต่ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความนึกคิดของเราได้จิตใจของเรานั้นยังเตลิดเปิดเปิงยังมีความคิดมีความฟุ้งซ่านยังมีความห่วงยังมีความกังวลยังมีความสงสัยเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันทำให้จิตเราอยู่ในกายเราก็มีอุบายก็คือเรานั้นต้องบริกรรมบริกรรมก็คือการที่เราต้องบ่อยๆต้องซ้ำๆใจเราจดจ่ออยู่กับองค์บริกรรมภาวนาจ ะนั้นองค์บริกรรมภาวนาก็มีคำว่าพุทโธพุทโธที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราถ้าใจเรามีพุทโธแล้วความคิดนึกก็ไม่เข้ามาสู่จิตใจของเราแต่ถ้าใจเราไม่มีพุทโธใจเราไม่รู้ใจเราไม่ตื่นใจเราไม่เบิกบานกิเลสตัณหาอุปาทานก็เข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เรานั้นว่าวุ่นวายไม่เป็นสุขใจของเรานั้นเป็นทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายฉะนั้นการนั่งสมาธิก็คือให้เรามีใจมั่นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันหลับตาเห็นกายของเราเป็นปาฆะสมาธิขัดสมาธิเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังของเรา เห็นกายของเราประกอบด้วยอาการ32กายภายนอกกายภายในกายภายนอกก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีพังผืดมีไขมันมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดและน้ำลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยประกอบกันเป็นรูปร่างเป็นร่างกายของเราคือประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือธาตุรู้ก็คือเรื่องใจเรื่องจิตของเรานั่นแหละฉะนั้นก็เราจะได้ทุกข์ได้สุขก็อยู่ที่ใจของเราใจเราคิดดีก็เป็นสุขใจของเราคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเรานั้นชี้แนะให้เรานั้นทำแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีคิดในเรื่องทานศีลในเรื่องภาวนาในเรื่องบุญในเรื่องกุศลบาปอกุศลท่านให้ละถ้าเราไม่ละบาปแล้วบุญก็ไม่เกิดฉะนั้นหลับตาแล้วเห็นกายของเรานั่งเป็นปางพระคัตสมาธิหรือเราจะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราก็ได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสตินั่นแหละไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตไปข้างนอกก็ไปวุ่นวายไปปรุงแต่งตาก็ยังเห็นหูก็ยังได้ยินจมูกก็ยังได้กินก็ทำให้เรานั้นปรุงแต่งเป็นวิญญาณตาเห็นก็เป็นจักขุวิญญาณหูได้ยินก็เป็นโสตวิญญาณอันนี้แหละเป็นวิญญาณก็คือเป็นเครื่องรับรู้ใจเป็นผู้รับรู้รู้ดีรู้ชั่ว ฉะนั้นเราต้องภาวนาถ้าไม่ภาวนาแล้วใจของเราไม่เจริญภาวนานี่แหละคือทำให้ใจเจริญขึ้นดีขึ้นทำให้ใจเราไม่เศร้าหมองทำให้ใจของเรานั้นไม่ขุ่นมัวให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเสมอไปถ้าเรามีพระอยู่ในใจแล้วเราก็จะละสิ่งชั่วร้ายออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเรานั้นเป็นพระแล้วพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระแปลว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระเป็นผู้มีความคิดที่ตรงที่ถูกมีสัมมาทิฏฐิความคิดถูกมีสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนปัญญาก็ปัญญาคิดเห็นในเรื่องที่ถูกต้องไม่วิปริตวิปลาสในเรื่องของปัญญาฉะนั้นเรานั่งสมาธิเราก็ภาวนาเรื่อยไปหูเราได้ยินเราก็ฟังไปแล้วก็จิตใจของเราก็น้อมไปน้อมไปถึงบุญกุศลของเราที่เรานั้นตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีในขณะที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทนี่แหละใจของเราเล่าร้อนไหมใจของเราเย็นลงหรือเปล่าจากจิตใจที่เล่าร้อนจากจิตใจที่กระวนกระวายกระสายกระสับจากจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมความคิดนึกของเราได้เมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้ตัวเราสามารถควบคุม ความนึกคิดความปรุงแต่งของเราได้แม้กระทั่งสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราก็ยังละมันได้สิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ไม่ไปคำนึงถึงปรุงแต่งมันฉะนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบ 1,000 วันที่หลวงพ่อสนองนั่นละสังขาร ร่างกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ลีน้ำไฟลมขันธ์ทั้งห้าของท่านละไปแล้วพวกเราลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่ท่านแตกตายทำลายขันธ์ไปแล้วเราก็สร้างบุญถวายอุทิศให้ท่านแล้วบุญนั้นก็ย้อนมาหาพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราทำให้เรานั้นละทำให้เรานั้นเลิกทำให้เรานั้นโกรธน้อยลงทำให้ใจของเรานั้นเย็นลงเพราะท่านเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้สั่งสอนเราท่านไม่ใช่จะสอนเราอย่างเดียวแต่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติให้เราดูให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างความเป็นอยู่ของท่านท่านเป็นอยู่แบบสมถะไม่มีสิ่งใดยึดติดเป็นของท่านแม้กระทั่งกุฏิท่านก็ไม่มีกุฏิเป็นของท่านแม้กระทั่งการพุทธการปฏิบัติของท่านท่านก็ถือธุดงควัตมาโดยตลอดถือผ้าสามผืนฉันมือเดียวแล้วก็เนสัญจิกคือไม่นอนอิริยาบถนี้ท่านทำให้พวกเราดูจริงแล้วนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของเราท่านปฏิบัติมากท่านมีเวลาให้กับตัวเองน้อยมากฉันท่านก็ฉันโดยพิจารณาฉันแบบพออยู่ได้แม้กระทั่งการหลับนอนพักผ่อนท่านก็หลับนอนพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงชีวิตของท่านเวลาของท่านท่านอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอุทิศให้แก่พวกลูกศิษย์ลูกหาเป็นแบบอย่างที่เรานั้นควรจะเดินตามท่านเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านนำมาให้พวกเรานั้นสร้างบุญและกุศลทำให้พวกเรานั้นฉลาดทำให้พวกเรานั้นมีสติท่านไม่สอนพวกเราให้ยึดติดในวัตถุสิ่งของแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังสิ่งที่เป็นเครื่องทำให้เราลุ่มหลงท่านจะสอนพวกเราให้มีสติและให้มีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำให้เราดูแต่เราจะมีปัญญารู้เท่าทันท่านหรือไม่มันอยู่ที่เราต้องมีสติตราบใดถ้าเราไม่มีสติเราก็เผลอเลินเล่อใจของเราก็ไม่อยู่กับกายของเราใจของเราก็ปรุงแต่งไปแม้กระทั่งเมื่อท่านสั่งสอนเราถ้าใจของเราไม่เป็นสมาธิถ้าใจของเราไม่สงบระงับก็ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นการที่เราหมดโอกาสที่จะติดเก็บหรือตักตวงคุณงามความดีสิ่งที่ดีที่ท่านนั้นมอบให้พวกเราเพราะสิ่งที่ท่านพูดมีประโยชน์สิ่งที่ท่านพูดมีแต่คุณไม่มีโทษเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้เราโดยความเมตตาของท่านท่านไม่คิดสิ่งที่ตอบแทนแต่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นมีความเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติแม้กระทั่งมีความเจริญอยู่กับชีวิตการงานฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินตามรอยท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วท่านลงมือปฏิบัติแล้วท่านถึงเอามาแนะนำสั่งสอนพวกเราแม้กระทั่งระยะแรกที่ท่านมาวัดสังฆทานท่านก็ยังคิดว่าบารมีธรรมของท่านนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่ครบร้อยท่านมาดูแล้วท่านก็จากวัดสังฆทานไปท่านไปบำเพ็ญเพียรที่จังหวัดชุมพรท่านอยู่ในถ้ำท่านอยู่ในถ้ำประพฤติปฏิบัติยืนเดินนอนก็เป็นเรื่องน้อยมากท่านอาศัยการหลับท่านไม่นอนแล้วขณะที่ท่านอยู่ในถ้ำท่านก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกนั่นก็ได้ศึกษาธรรมะโดยมีหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานก็ยังห่วงลูกศิษย์ยังไปเยี่ยมหลวงพ่อสนองไปให้ธรรม

มะไปให้กำลังใจท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามท่านไปบำเพ็ญเพียรมีสัมมาเนนมีพระภิกษุมีญาติโยมแม้กระทั่งโยมแม่ถึงเป็นแม่ชีก็ตามท่านไปประพฤติไปปฏิบัติช่วงนั้นเป็นเวลาที่ท่านสร้างความภาคเพียรสร้างความหมั่นความเพียรท่านเพียรละเพียรเลิกเพียรข่มกิเลสของท่านด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติให้มันต่อเนื่องไม่มีสิ่งกังวลปริโภคอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านไม่ได้ไปสร้างอะไรไม่มีอะไรมาทำให้ท่านนั้นเสียเวลาามีแต่การประพฤติมีแต่การปฏิบัติเมื่อท่านประพฤติท่านปฏิบัติจริงจังแล้วท่านก็รู้ในธรรมะเมื่อท่านคิดว่าอินทรีย์ของท่านแก่กล้าแล้วท่านก็หวนกลับมายังวัดสังฆทาน เมื่อท่านกลับมาแล้วท่านก็ได้มาพัฒนาวัดสังฆทานจากวัดสังฆทานที่มีที่มีเนื้อที่ไม่ถึงไร่เป็นวัดล้างมีศาลาเก่าๆมีหลวงพ่อโตองค์เก่าท่านก็มาบูรณะสร้างศาลาพอกันแดดพอบังฝนได้แล้วก็มีพระภิกษุตามมาประพฤติตามมาปฏิบัติแล้วก็ญาติโยมในละแวกนี้พอรู้ว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาก็สนใจเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติจากบุคคลที่ติดเหล้าเป็นนักเลงบุคคลที่ไม่เคยได้ประพฤติได้ปฏิบัติเพียงแค่มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็กลับท่านก็เลยนำญาติโยมนั้นให้ทำสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาจนมีญาติโยมศรัทธาทำไมญาติโยมถึงศรัทธาท่านท่านก็ไม่ได้อวดว่าท่านเป็นพระดีพระเด่นแต่ศีลของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์หอมหวนทั่วลงไปไปทุกสารทิศโดยที่ไม่ต้องไปออกวิทยุโทรทัศน์สมัยนั้นยังไม่มีก็อาศัยเรื่องการประพฤติการปฏิบัติก็อาศัยนี่แหละสิ่งที่ญาติโยมเห็นว่าท่านประพฤติจริงปฏิบัติจริงแล้วสิ่งที่ญาติโยมเห็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีประพฤติปฏิบัติการจริงสวดมนต์ม่อยพระนั่งสมาธิยืนเดินนั่งสมาธิเป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเราไม่ต้องโฆษณาปากต่อปากว่าวัดสังฆทานวัดล้างอยู่ในสวนมีพระธุดงค์กรรมฐานมาสร้างกุฏิหลังเล็กๆมีพระอยู่กุฏิละองค์หลังเล็กๆสมถะญาติโยมมาดูเห็นแล้วศรัทธายังไม่มีถาวรวัตถุสิ่งของอะไรที่เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาก็มีแต่ท่องล่องสวนและก็สวนญาติโยมไม่เห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็บอกปากต่อปากหูต่อหูฉะนั้นญาติโยมก็อยากจะมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อทำบุญใส่บาตรเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติญาติโยมก็เลยมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมกันจาก10กว่าคนเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเป็น100จนวัดสังฆทานเป็นที่เรื่องลือมีคนรู้จักหลวงพ่อก็เล็งเห็นประโยชน์ว่าสังฆทานนี้เป็นแหล่งรวมของการประพฤติการปฏิบัติแล้วเป็นแหล่งรวมพระไปพระมาขึ้นเหนือล่องใต้ก็สามารถอนุเคราะห์พระไปตามทิศทางต่างๆได้ท่านก็เลยสร้างวัดสังฆทานให้เป็นสปายะเริ่มขยายเนื้อที่ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีพระมากโยมเยอะสิ่งก่อสร้างอำนวยความสะดวกก็ต้องมีให้พอเพียงกันหลวงพ่อท่านก็เลยคิดสร้างอุโบสถแก้วขึ้นมาเป็นที่รองรับท่านบอกว่าเอาไว้เป็นที่ปฏิบัติใครเข้ามาในโบสถ์แล้วต้องปิดวาจาไม่ให้ส่งเสียงเข้ามาแล้วกราบหลวงพ่อโต
แล้วก็นั่งสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองพิจารณาใจของตัวเองพิจารณาบุญกุศลของตัวเองที่ตัวเองนั้นได้ขวนขวายว่าบุญของเรานั้นมันเต็มหรือยังทานเราพอเพียงหรือยังศีลเรามีหรือยังภาวนาเราประพฤติเราปฏิบัติเราปรารภความเพียรมากน้อยเพียงใดแล้วก็เปิดโอกาสญาติโยมข้าราชการในละแวกนี้พักกลางวันก็ขับรถมา1ชั่วโมงลงเรือมา1ชั่วโมงมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเพราะท่านต้องการให้วัดสังฆทานเป็นศูนย์รวมแห่งการประพฤติการปฏิบัติสมัยก่อนนี้วัดสังฆทานคนไม่มากเหมือนสมัยนี้สิ่งก่อสร้างก็ไม่มากมายคนญาติโยมศรัทธารุ่นแรกๆชอบพระสมถะสันโดษมักน้อยคนน้อยแต่เมื่อมีคนมากๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องอำนวยความสะดวกร้านญาติโยมคนเก่าๆที่ยังยึดติดในรูปแบบเดิมอยากให้พระนั้นอยู่ลำบากอยากให้พระนั้นใช้น้ำในท้องร่องอยากให้พระนั้นเคร่งอยากให้พระนั้นประพฤติปฏิบัติกันมากๆก็เลยคิดว่าวัดสังฆทานก็ไม่สงบแล้วญาติโยมเก่าๆก็ไปหาที่สงบแล้วญาติโยมคนใหม่ก็เข้ามาฉะนั้นเมื่อความเจริญขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ามันต้องมีความวุ่นวายปัญหาก็ต้องเกิดแต่ถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สถานที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดที่ตัวของเราหรือเปล่าปัญหามันอยู่กับใครอันนี้หลวงพ่อท่านก็สอนให้พวกเราใหม่ๆอาตมาก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่าอาตมาก็ชอบในรูปแบบเดิมว่าสังฆทานเงียบสงบเสียงรถก็ไม่ค่อยมีเสียงที่จะมารบกวนก็ไม่มีท่านี้เราก็มาคิดว่าเมื่อเรามีของดีแล้วเมื่อเรามีหนทางมีสถานที่แล้วญาติโยมก็อยากได้สร้างบารมีญาติโยมก็อยากได้มาทำบุญทำไมเราใจถึงแคบฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราต้องหลับตาเสมอไปยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราสามารถทำงานได้ก็เลยตัดปัญหาความกังวลว่าวัดสังฆทานชักวุ่นวายท่านนี้ธรรมะก็มาคิดว่าที่มันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตาเราไปวุ่นวายเพราะหูเราไปวุ่นวายเพราะใจเราไปวุ่นวายเพราะใจของเรานั้นไม่วางเฉยใจของเรานั้นไปรับไปเห็นไปรู้ในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแต่สิ่งที่ญาติโยมเข้ามาญาติโยมต้องการเป็นสาระต้องการเป็นประโยชน์ต้องการเป็นบุญทำไมเราไม่เอื้อเฟื้อทำไมเราไม่ทำบุญแก่ญาติโยมผู้มีศรัทธาในการที่จะเข้ามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในการที่จะละเสียเวลาจากภารกิจเนกขัมมะมาเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็ปลงใจวางได้ว่าความสงบมันอยู่ที่ใจของเรามันไม่อยู่ที่สถานที่มันไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นก็เลยประพฤติปฏิบัติทำใจให้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อกับญาติโยมก็สงเคราะห์กันไปฉะนั้นญาติโยมบางคนก็ยังยึดติดในสิ่งเก่าๆก็เลยคิดว่าอุทาหรณ์ว่าสิ่งทั้งหลายแหล่มันไม่จีรังยั่งยืนและสิ่งทั้งหลายแหล่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อมีคนมากๆความเจริญก็เกิดขึ้นในเรื่องของการก่อสร้างแต่เป็นประโยชน์ที่ว่าโยมนั้นได้มาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องไปไกลๆไปต่างจังหวัดมาอาศัยวัดสังฆทานช่วงระยะ1ชั่วโมงหรือว่าบางคนมีเวลาว่างก็มาจอดรถมาลงเรือมาเดินจงกรมที่ลานธรรมสมัยก่อนนั้นจะมีญาติโยมข้าราชการมาเป็นประจำแต่สมัยนี้ก็คงจะยากเพราะว่าวัดสังฆทานก็จะด้วยแน่แออัดไปด้วยญาติโยมไม่สงบเหมือนสมัยก่อนสถานวิเวกไม่มีเวกเหมือนสมัยก่อน
ก็ต้องเป็นธรรมดาเมื่อมีบุคคลมากมายก็ต้องมีเสียงวุ่นวายแต่ถามว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่วุ่นวายนั้นได้ไหมได้เพราะเราได้ยินแต่เราก็ไม่ต้องไปฟังว่าเสียงอันนั้นเป็นนั่นเป็นนี่ตาเราเห็นเราก็ไม่ต้องไปดูมันดังนั้นเราเมื่อเราหลับตาแล้วน้อมเข้าไปในกายในใจของเราเราก็จะเห็นความคิดของเราใจของเรานั่นแหละเห็นร่างกายอาการ32ของเรานั่นแหละอันนี้แหละมันเป็นประโยชน์ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปในป่าในเขาถ้าเราไม่มีเวลาไปป่าไปเขาแล้วเราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้หรือมันไม่ใช่สงบอยู่ที่ใจของเราถ้าจิตของเรานั้นไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกเราก็สงบได้กายของเราให้วิเวกถึงแม้ว่าสถานที่นั้นจะไม่สงบสงัดแต่กายของเราให้วิเวกให้เกิดความสงบแล้วจิตของเราก็ให้วิเวกอยู่ในความสงบสงัดอันนี้แหละถือว่าเป็นประโยชน์อันนี้แหละคือข้อวัดข้อปฏิบัติของเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีเมตตามากท่านพยายามให้พวกเรานั้นขวนขวายสร้างบุญและกุศลให้เกิดขึ้นท่านพยายามสอนพวกเราให้ใช้ปัญญาไม่ให้ติดในวัตถุสิ่งของให้ท่านให้พวกเรานั้นติดในธรรมะท่านไม่ให้พวกเรานั้นไปยึดติดในตัวบุคคลถ้ายึดติดในตัวบุคคลแล้วถ้าตัวบุคคลนั้นไม่อยู่ถ้าตัวบุคคลนั้นแตกสลายแตกตายไปแล้วเราก็จะเสียกำลังใจเราก็คิดว่าเราสูญเสียครูบาอาจารย์ของเราไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเราจะประพฤติอย่างไรหลวงพ่อท่านไม่สอนให้พวกเรานั้นติดในตัวบุคคลฉะนั้นเมื่อท่านละสังขารจากพวกเราไปแล้วเราก็มีคำสอนของท่านท่านวางแนวทางไว้ให้วัดสังฆทานอย่างดีคือแบ่งหน้าที่การงานไม่ยึดในบุคคลในพระองค์นั้นองค์นี้เพราะเรานั้นเป็นวัดใหญ่ท่านพูดเสมอว่าวัดสังฆทานผมไม่ได้สร้างคนเดียวพวกท่านพวกแม่ชีพวกญาติโยมเป็นผู้ร่วมกันสร้างวัดสังฆทานไม่ใช่เจริญเพราะท่านเพราะพวกเรานั้นมีส่วนร่วมช่วยกันแต่ท่านเป็นผู้ริเริ่มท่านเป็นผู้คิดว่าจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้มันมีบุญกุศลติดตามพวกเราไปท่านก็ดำริทุกสิ่งทุกอย่างจนท่านได้มาดำริเรื่องการสร้างสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณญาติโยมบางคนไม่มีเวลามาก็อยู่ที่บ้านฟังเทศฟังธรรมตอนใหม่ๆท่านไปออกวิทยุอสมทแต่ว่าท่านจะไม่ได้หลับได้นอนเลยญาติโยมมาคุยก็บางครั้งก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีสองต้องออกไปแสดงธรรมหรือว่าออกไปออกอากาศที่อสมทตีห้าถึงกลับวัดแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะหลับนอนพักผ่อนญาติโยมก็มาหาท่านก็นำพวกเรานั้นให้ประพฤติให้ปฏิบัติแล้วก็ยังมีภารกิจเรื่องกิจนิมนต์เมื่อท่านมีผู้รู้จักก็เป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมก็นิมนต์ท่านไปแสดงธรรมที่นั้นที่นี้ก็จะกลับมาบางครั้งก็2โมงกลับมาแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนญาติโยมก็มารอกันที่ท่านพักท่านก็คุยสนทนากับญาติโยมคนนั้นไปคนนี้มากลุ่มนั้นไปกลุ่มนี้มาเคยดำริกันไว้ว่าน่าจะจัดเวลาให้ท่านนั้นได้พักผ่อนบ้างแต่ก็ทำไม่ได้บางมงคลมาจากต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องปล่อยไปตามเหตุการณ์คือโยมมาเมื่อไหร่ก็ได้พบปะท่านถ้าท่านอยู่ฉะนั้นการพักผ่อนของท่านก็มีเวลาน้อยตอนนั้นท่านสุขภาพก็ยังแข็งแรงฉะนั้นคนเราเมื่ออายุมากการพักผ่อนน้อยแล้วก็ฉันน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สังขารร่างกายนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ก็เกิดความอ่อนแอเมื่อร่างกายอ่อนแอแต่จิตใจของท่านไม่อ่อนแอจิตใจของท่านเข้มแข็งเวลาท่านป่วยท่านไข้ท่านไม่เคยเรียกหายาขนาดท่านป่วยท่านไข้ท่านก็ไม่ล้มหมอนนอนเสือ
็ยังทำภารกิจเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติแต่สำหรับถ้าพวกเราถ้าเราป่วยเราก็อ้างว่าวันนี้เราป่วยวันนี้เราไม่สบายเราก็ไม่ไปกิจแต่หลวงพ่อท่านไม่เคยปฏิเสธท่านฉลองศรัทธาญาติโยมเพราะญาติโยมนั้นมีศรัทธาเพราะญาติโยมนั้นก็อยากสนทนาธรรมกับท่านเพราะใครได้ฟังท่านพูดได้สนทนาฟังธรรมจากท่านแล้วรู้สึกว่ามีความรู้มีปีติเพราะท่านสอนเราท่านให้สิ่งดีๆแก่เราท่านให้สาระแก่นสารแก่พวกเราท่านไม่เอาสิ่งที่ไม่เกิดสาระหรือประโยชน์มาให้พวกเราฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ชิดท่านจะมีความอบอุ่นจะมีความรู้เพราะท่านรู้ไปทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหลายแหละที่เรานั้นสงสัยถามท่านท่านก็อธิบายให้เรานั้นกระจ่างจ้างแจ่มแจ้งถูกต้องอันนี้แหละคือความเมตตาของท่านฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอุทิศกุศลของเราที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้ท่านไปว่าท่านนั้นมีคุณต่อเราถ้าท่านไม่ดำริคิดวัดสังฆทานสร้างวัดสังฆทานขึ้นมาพวกเราคงไม่มีโอกาสจะได้มาใช้สถานที่นี้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหมดโอกาสที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้แหละท่านทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำท่านก็ไม่ได้เอาไปแม้กระทั่งร่างกายของท่านท่านก็ไม่ได้เอาไปแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้พวกเราคือคติธรรมคำสอนแนวทางการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราฉะนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่เรานั้นกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเรานั้นไม่สงสัยไม่แข็งใจฉะนั้นท่านไม่เป็นพระที่โอ้อวดท่านไม่มียศไม่มีอย่างไม่มีตำแหน่งพระผู้ใหญ่ก็ยังพูดบ่นว่าอาจารย์สนองดื้อให้ตำแหน่งก็ไม่เอาอาจารย์สนองนี่ไม่ตามพระผู้ใหญ่หลวงพ่อท่านก็ไม่สนใจเพราะท่านถือว่าจะมียศหรือไม่มียศท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้ท่านก็สั่งสอนญาติโยมท่านก็ประพฤติท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่อย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ท่านบวชมาท่านประพฤติท่านปฏิบัติอย่างไรจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านก็ประพฤติท่านก็ปฏิบัติจนถึงวาระสุดท้ายตอนที่ท่านป่วยท่านก็ไม่เรียกหาหมอหายาท่านก็ปฏิบัติให้พวกเราดูว่าเรานั้นต้องมีขันติต้องมีความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนเราจะไปพึ่งหมอพึ่งยานั้นเป็นไปไม่ได้หมอนั้นก็ช่วยเราบรรเทาเท่านั้นแหละแต่โรคบางอย่างหมอก็รักษาไม่ได้เช่นโรคกรรมบางอย่างรักษาได้บางอย่างรักษาไม่ได้ท่านก็เลยคิดว่าขอให้กรรมนั้นมันหมดกันในชาตินี้เมื่อท่านเป็นหนี้แล้วท่านก็ใช้หนี้แล้วต่อไปภายหน้าท่านก็เป็นไทยแล้วท่านไม่เป็นหนี้ใครท่านก็ใช้นี่ตอนท่านที่มีชีวิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแหละอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นเตือนสติว่าตนแหละเป็นพึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนนะไม่มีใครช่วยเราได้ทุกของเราเราก็ต้องสู้ของเราเองทุกของเราเราจะไปยัดเยียดให้ใครไม่มีใครเอาเพราะว่าทุกคนก็มีทุกอยู่ประจำตัวอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราประพฤติการที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นมาเรียนรู้ทุกข์ว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนแล้วมันดับที่ไหนทุกข์มันเกิดเพราะอะไรฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาทุกข์แล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เหตุเลยว่าเราจะดับมันอย่างไรเพราะทุกข์ทั้งหลายแหละมันเกิดที่ใจของเรานั่นแหละบางครั้งมันเกิดที่กายของเราแต่ใจของเรานั้นไปรับเอามาว่าเป็นทุกข์ของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูตัวเราเองอย่าไปเพ่งคนอื่นโทษตัวเองว่าตัวเองแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองว่าเราทำไมยังขี้เกียจขี้ค้านเราทำไมยังเป็นคนที่มีแต่อารมณ์อารมณ์ที่ยังร้อนอารมณ์ที่ยังฉุนเฉียวฉะนั้นการทำสมาธินี่แหละจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่เย็นลง
เพราะสมาธิทำให้เรานั้นรู้ใจของเราเอง

เพราะว่าสมาธิคือใจมันมั่นอยู่กับลมหายใจใจมันมั่นอยู่กับกายใจมันมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่มีใจมั่นเราจะทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเราจะทำอะไรก็ไม่มีความอดมีความทนเพราะใจของเรานั้นมันไม่มั่นอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาเพราะใจของเรานั้นมันไม่มั่นในศีลในธรรมในการประพฤติในการปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยผู้ใดทำแล้วผู้นั้นก็จะเจริญใครทำแล้วก็จะเปลี่ยนนิสัยจากเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนจากคนที่มีใจหงุดหงิดจากคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากคนที่ขี้เกียจขี้ค้านเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติไปแล้ว

จะเจริญใครทำแล้วก็จะเปลี่ยนนิสัยจากเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนจากคนที่มีใจหงุดหงิดจากคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากคนที่ขี้เกียจขี้ค้านเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติไปแล้วสิ่งเหล่านี้หมดไปสิ้นไปเพราะความภาคความเพียรของพวกเราจากการที่เรายืนเดินนั่งประพฤติปฏิบัติพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านนำพาพวกเราทำสิ่งเหล่านี้แหละเราต้องดำรงไว้ต้องรักษาไว้ไม่ใช่รักษาไว้ที่สถานที่หรือบุคคลอื่นต้องดำรงไว้รักษาไว้ที่ใจของเราให้ใจของเรานั้นมีความตั้งมั่นเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วสิ่งทั้งหลายแหละมันก็จะสำเร็จเพราะใจเรามั่นที่จะละที่จะเลิกที่จะเพียรละกิเลสตัดตัณหาอุปาทานออกจากจิตใจของเราไปฉะนั้นเราจงภูมิใจว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งเมื่อเราเคารพศรัทธาท่านแล้วเราก็ไม่ต้องน้อยหน้าใครว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นทุกคนรู้จักทุกคนยกย่องท่านว่าเป็นพระปฏิบัติสุปฏิปันโนองค์หนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ไม่มีใครที่จะทำเหมือนพวกเราได้ที่บำเพ็ญกุศลท่านมาครบรอบ 1,000 วันที่เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในท่านถ้าท่านไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราคงไม่มาเป็นเจ้าภาพสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ให้ท่านปลอกเพราะว่าท่านนั้นไม่มีคุณงามความดีอะไรแต่ที่พวกเรานั้นทำได้ทุกวันยังมีความตั้งมั่นยังไม่เสื่อมคลายแล้วเราก็ตามดำเนินต่อไปไม่มีวันที่สุดเพราะว่าความดีของท่านความดีของท่านเราตอบสนองท่านไม่รู้จักหมดเพราะว่าท่านทั้งชีวิตท่านทุ่มเทเพื่อศาสนาเพื่อลูกศิษย์ลูกหาเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราฉะนั้นเมื่อเรามีสิ่งที่ดีให้พวกเราเห็นแล้วเราก็เดินตามเมื่อเราเดินตามไปแล้วเราก็จะเจริญตามท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องแล้วสัมมาทิฏฐิความคิดที่ถูกต้องแล้วสัมมาปฏิบัติฉะนั้นพระสังฆทานก็เป็นสถานที่ร่มรื่นใครเข้ามาแล้วก็รู้สึกจะร่มรื่นจากคนที่มีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจแต่เมื่อมาพบสถานที่แล้วความเล่าร้อนในจิตใจก็หมดไปสิ้นไปเพราะสถานที่มันร่มเย็นไม่มีสิ่งมารบกวนหรือว่าทำให้เรานั้นเศร้าหมองใจแต่ถ้าเรายึดแนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามเวลาที่เขาได้กำหนดไว้เราเพียรไปเราทำไปเราก็จะรู้ใจของเราก็จะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วความศรัทธาเชื่อมันก็เกิดขึ้นเพราะถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วมันก็ได้แต่จำแต่เราฟังแล้วเราลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วใจของเราจะสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วความเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจใจของเราเป็นหนึ่งแล้วใจเราจะเบาใจเราสบายถ้าเราไม่ลงมือประพฤติไม่ลงมือปฏิบัติเราไม่รู้เลยว่าใจเราเป็นสุขใจเราสบายอย่างไรใจเรามันเบาอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีเราไม่รักษาไว้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีสถานที่เรามีครูบาอาจารย์ให้เรานั้นตักตวงบุญแต่เรามาแล้วเราไม่เกิดบุญเราไม่ได้ชำระล้างจิตใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์ด้วยการที่เรานั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรสิกขาของนักบวชถ้าคารวะก็ทานศีลภาวนาบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยได้การภาวนาภาวนาใหม่ฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็ขอให้เรานั้นลงมือคันจริงๆเมื่อเราทำจริงเราก็จะได้เห็นของจริงเพราะว่าของจริงเราต้องค้นต้องหาค้นหาอย่างไรค้นหาโดยที่เราหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนี่แหละไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาไม่ต้องไปฝ่ายฟ้า

0: เอาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาจับดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเราจับอยู่ที่องค์บริกรรมภาวนาของเราจับอยู่ที่กายของเรากายของเราอยู่ตรงไหนจิตใจของเราก็อยู่ตรงนั้นเมื่อจิตใจของเราอยู่กับกายแล้วอารมณ์ก็ไม่ออกไปสู่ภายนอกเมื่ออารมณ์ของเราไม่ไปรับรู้ในสิ่งภายนอกแล้วความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วมันเกิดปิติเกิดความสุขฉะนั้นความสุขที่แท้จริงก็คือสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นสุขจากการที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปแสวงหาฝ่ายฟ้าสุขจากการที่เรานั้นหยุดความนึกคิดของเราดูเข้าไปที่กายของเราดูเข้าไปที่ใจของเราดูเข้าไปที่ลมหายใจของเราดูองค์บริกรรมภาวนาของเราเมื่อเราทำไปนี่แหละมันจะมีความเจริญเขาเรียกว่าเป็นผู้ได้เข้าถึงการประพฤติการปฏิบัติที่แท้จริงดังนั้นเรามาก็เพื่อหาแนวทางอย่างญาติโยมมาบวชก็เพื่อหาแนวทางแล้วนำแนวทางวิธีการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะว่าเรายังต้องทำมาหากินเราก็ต้องเอาธรรมะเอาไว้ในจิตใจของเราถ้าเราไม่มีธรรมะเราอยู่กับโลกโลกก็ร้อนใจเราก็ร้อนแต่ธรรมะอยู่ในจิตใจของใครเมื่อไหร่อันนั้นแหละจะทำให้เรานั้นเย็นลงถ้าโลกเรานั้นไม่มีธรรมะโลกเราก็ร้อนแต่โลกของเราเย็นลงเพราะเรามีธรรมะเพราะเรามาประพฤติเพราะเรามาปฏิบัติธรรมกันทุกเมื่อเช้าวันไม่ใช่ว่าที่วัดสังฆทานอย่างเดียวญาติโยมทางบ้านก็ได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระท่านได้มาเทศได้มาสั่งสอนเป็นประจำถือว่าเรานั้นโชคดียิ่งกว่าได้หวยรวยเบอร์เพราะสิ่งเหล่านี้แหละจะจิตใจเราไว้ได้ตลอดเป็นนามธรรมเป็นความรู้เป็นบุญอยู่ในใจของเราวันนี้อาตมาก็มาพูดสิ่งอันพลน้อยเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบหลวงพ่อท่านได้มรณภาพละสังขารไปเป็นเวลาพันวันปกติแล้วเราก็ทำบุญแค่ร้อยวันแล้วเราก็เลิกลากันไปแต่เรานั้นไม่เลิกลาตราบใดที่ญาติโยมยังมีศรัทธาที่ยังมาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะสวดไปเทศไปอุทิศให้ท่านไปถึงแม้ว่าท่านจะไม่รับบุญของพวกเราแล้วเพราะท่านมีบุญของท่านอยู่เพราะท่านเกิดมาท่านก็มีบุญเก่าของท่านอยู่แล้วแล้วท่านก็สร้างบุญบารมีของท่านใหม่ท่านก็ไปเสวยผลบุญของท่านแต่พวกเราสิยังบุญบารมีของเราเต็มกันหรือยังศีลเรามีกันมากน้อยเพียงไรสมาธิเราตั้งมั่นมีใจมั่นขนาดไหนภาวนาเราเพียรยืนเดินนั่งนอนมากน้อยขนาดไหนเราต้องอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อเราตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้วความหายนะก็จะนำพามาสู่ญาติโยมเราแล้วถ้าใจของเรายังมีความรักความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราก็ยังเล่าร้อนเมื่อจิตใจเล่าร้อนแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ไปในที่ร้อนแต่ถ้าจิตใจของเราเย็นเมื่อเราตายลงไปแล้วเราก็ไปสู่ที่เย็นก็คือสวรรค์และนิพพานฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาฉลองศรัทธาที่ญาติโยมนั้นได้น้อมจิตมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมถือว่าเป็นบารมีของพวกเราที่ดาวนั้นได้มีโอกาสมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของเราโดยที่เรานั้นไม่ตะกิดตะขวนใจในการที่จะแสวงหาฝ่ายฟ้าทำบุญเพื่ออุทิศให้ท่านไปก็ขอบุญบารมีอันนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติโยมทุกคนทุกท่านขอบารมีธรรมซึ่งมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างจงมาอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมนั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ในอนาคตการทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยแสดงธรรมโดยพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เรื่องกรรมที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่อาการที่เรียกกันว่ากระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่อยู่เข้ามือซ้ายออกมือขวานั้นเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะประสบปัญหานี้ทั้งๆที่บางคนมีอุปนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดแต่เงินกลับไม่ค่อยเหลือมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องจ่ายเงินออกไปอยู่ตลอดนั้นพบเห็นกันมากมายซึ่งขอให้พิจารณาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่เป็นลำดับขั้นดังนี้เหตุจากกรรมเก่ากรรมในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะในอดีตชาติหรือแม้แต่ภพชาติปัจจุบันต้องเคยไปหยิบยืมเงินใครมาแล้วไม่ยอมใช้คืนทำให้เจ้าของเขาเป็นทุกข์ร้อนและอาฆาตพยาบาทด้วยเหตุที่ยืมเงินแล้วไม่ยอมใช้คืนหรือเคยทุจริตเงินทองของคนอื่นเช่นไปหลอกลวงเขาหรือให้เขาเสียผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาควรจะได้ก็แอบไปเบียดบังมาเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนโดยไม่ขออนุญาตเขาเสียก่อนคนที่ทำงานราชการจะเป็นกันมากที่ชอบเอาของหลวงอย่างพวกที่ทำงานโรงพยาบาลก็เอาสำลียามาใช้ที่บ้านหรือนำน้ำมันหลวงมาใช้ส่วนตัวหรือชอบโกงเวลานายจ้างงานเข้า8โมงก็มา8โมงครึ่งแบบตั้งใจมาสายโดยไม่มีเหตุอันควรเวลาเลิกงาน5โมงแค่เกินมา1นาทีก็ไม่ได้ต้องรีบออกมาก่อนแอบเล่นอินเทอร์เน็ตแอบเล่นโปรแกรมต่างๆเช่นพวก Twitter Facebook ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับงานเลยเมื่อมีคนอื่นเห็นก็รีบปิดหน้าจอทำเป็นแกล้งทำงานอยู่แอบใช้เวลาทำงานไปทำธุระส่วนตัวแล้วอ้างว่าไปทำงานให้บริษัททำทุกอย่างเพื่อเอาเปรียบนายจ้างทั้งที่เขาให้โอกาสให้เงินเลี้ยงชีวิตซึ่งส่วนมากจะตอบว่าฉันไม่ได้เงินมาฟรีๆแต่ฉันทำงานแลกเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่อยากถามหน่อยว่าเราทำงานคุ้มค่ากับเงินที่นายจ้างให้หรือไม่พิจารณาให้ดีในข้อนี้ถ้าไม่อยากสร้างกรรมมาหน่วงตัวเองไว้ไม่ให้เจริญหรือไม่มีเงินจะใช้จ่ายแบบที่ต้องการแม้แต่ทางโลกคนที่มีนิสัยเอาเปรียบแบบนี้คงยากที่จะได้รับการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าได้บางคนแอบหลอกเบิกเงินเจ้านายเกินจริงหรือคดโกงเงินส่วนรวมยิ่งเป็นเงินของแผ่นดินบอกได้คำเดียวว่าต่อให้มีเงินพันล้านก็หมดพันล้านหรืออาจจะหมดมากกว่านั้นเพราะเป็นดอกเบี้ยกรรมอย่างอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่วันนี้เข้าใจในธรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมและรู้ตัวสำนึกผิดแล้วออกมาเปิดเผยว่าเคยสร้างกรรมของแผ่นดินไว้มากมายหากินกับโครงการต่างๆแม้ทำให้มีเงินมากแต่สุดท้ายเก็บเงินบาปนั้นไม่อยู่ไม่ว่าจะเอาไปซ่อนไปแอบที่ไหนตำรวจก็ตามไปเจอยึดกลับมาได้สุดท้ายต้องถูกจับติดคุกพอพ้นคุกออกมาแล้วก็สำนึกผิดบวชกินข้าวแค่มื้อเดียวเดินตามรอยพระพุทธองค์ที่เป็นทางสว่างแห่งแท้จริง หรือเด็กบางคนที่มีนิสัยชอบโกหกพ่อแม่บอกขอเงินจะเอาไปทำอย่างหนึ่งแต่กลับไปใช้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอเงินพ่อแม่ไปจ่ายค่าเทอมแต่ขอมากกว่าค่าเทอมจริงตั้งใจหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อเอาส่วนที่เหลือไปเที่ยวเล่นหรือใช้จ่ายส่วนตัวหรือเอ่ยปากขอยืมรถของพ่อแม่ไปบอกท่านว่าจะเอาขับไปเรียนหนังสือแต่ถึงเวลากลับไม่เรียนขับรถหนีเที่ยวแบบนี้ก็เป็นทุจริตกรรมย่อมมีผลให้ชาตินี้ทำให้ปัจจุบันนี้จึงมีปัญหาเรื่องเงินทองเก็บเงินไม่อยู่เป็นหนี้สินหากเป็นกรรมที่หนักมากๆก็อาจล้มละลายถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบเรื่องเงินเสียผู้เสียคนยิ่งมีกรรมด้านอื่นด้วยแล้วจะยิ่งหนักอีกหลายเท่าหรือในอดีตเคยทำแท้งหรือมีส่วนร่วมในการทำแท้งคือให้เงินคนอื่นไปทำแท้งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวถ้ารู้แล้วยังให้เงินไปอีกรับรองว่ากรรมทางการเงินจะหนักมากเพราะถือเป็นการสนับสนุนการฆ่าสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐอย่างเด็กทารกทำให้วิญญาณนั้นตามอาฆาตทำให้ต้องเดือดร้อนที่เหตุก็คือเมื่อใช้ทรัพย์เพื่อฆ่าผู้อื่นตนเองก็ต้องเดือดร้อนเพราะทรัพย์คือหามาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเก็บทรัพย์ได้มีเหตุให้ต้องจ่ายทรัพย์หรือเสียเงินตลอดเวลาแม้ว่าในชาตินี้ไม่เคยทำแท้งหรือมีส่วนร่วมใดๆแต่กรรมนั้นอาจจะมาจากอดีตชาติที่เราไม่สามารถระลึกได้จึงควรทำการแก้ไขเสียอย่าประมาทเหตุจากกรรมใหม่กรรมใหม่นั้นยังพอที่จะหาสาเหตุได้ง่ายกว่ากรรมเก่าในเรื่องของกรรมที่ทำให้เก็บเงินไม่เคยอยู่นี้โดยขอกล่าวถึงในแง่นิสัยส่วนตัวเสียก่อนบางคนเก็บเงินไม่อยู่เองก็เพราะนิสัยชอบใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายได้เงินมาก็เอาไปใช้หมดเพื่อสนองปรนเปรอกิเลสตนเองถือความปรารถนาของตนเองเป็นที่ตั้งเสมอเนื่องจากในวัยเด็กอาจถูกเลี้ยงดูมาจนเคยตัวพ่อแม่ตามใจจึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเงินไม่รู้จักการเก็บออมวิธีแก้ไขในทางโลกการแก้ไขเรื่องนี้ต้องฝึกและแก้ที่ใจก่อนอื่นเพราะใจที่หมกมุ่นในวัตถุภายนอกทำให้เกิดปัญหาโดยฝึกระงับความต้องการและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเคยชอบที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำข้าวที่บ้านวันๆไม่เคยแตะก็ลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาประหยัดขึ้นลองซื้อมาทำเองปรุงเองที่บ้านแล้วรับประทานพร้อมหน้าพร้อมตากันหากลองทำบัญชีรับจ่ายในครอบครัวหรือบัญชีส่วนตัวก็จะพบว่าเงินที่เคยเสียไปกับเรื่องค่าอาหารนอกบ้านในแต่ละเดือนนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำอาหารกินเองจะประหยัดและมีเงินเหลือมากแค่ไหนนี่กรณีของการฝึกประหยัดและเก็บเงินระมัดระวังเงินไม่ให้รั่วไหลทางหนึ่งและยังได้สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้นแต่ทว่าบางคนแม้จะกระทำแล้วก็พบว่าประหยัดรายจ่ายขึ้นมาได้ไม่มากนักเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นแม้จะได้ลาภมาอย่างเช่นถูกหวยหรือบางคนเคยมาถึงเวลาที่บุญนั้นส่งผลถูกหวยรางวัลใหญ่ๆหรือมีโชคจากการทำงานมีลาภก้อนใหญ่ ก็ยังไม่สามารถเก็บเงินได้ก็ขอให้ลองเปลี่ยนวิธีเก็บเสียใหม่เช่นขอให้เอาเงินที่ได้มาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินเก็บไว้เรียกว่าโยกย้ายแปรรูปทรัพย์ให้เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แทนซึ่งวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดรอยรั่วของเงินที่จะสูญเสียไปได้มากทางหนึ่งหรือถ้าหากทำไม่ได้จริงก็ขอให้คนอื่นที่ไว้ใจเก็บเงินแทนเราเพราะข่าวผู้นั้นมีพลังบุญบารมีเรื่องนี้มากกว่าคือเป็นคนที่ไม่เคยทำกรรมที่ทำให้ผู้อื่นเสียเงินมาก่อนซึ่งเป็นวิธีอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้บางครอบครัวให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้เก็บเงินแทนเพราะจะได้ไม่รั่วไหลง่าย

การแก้ไขในทางธรรมนั้นต้องทำควบคู่กันและควรจะทำให้เป็นประจำอย่างเข้มข้นคือให้หมั่นออกไปทำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีขอเน้นอีกครั้งว่าให้ทำทานตามกำลังทรัพย์ที่มีโปรดอย่าไปคิดว่าต้องทำทานด้วยเงินมากๆแล้วจะได้ผลเร็วๆเช่นเมื่อเรามีโอกาสไปทำบุญที่วัดก็เอาเงินหยอดใส่ตู้บริจาคที่วัดจะเป็นเงินมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่เงินบริสุทธิ์ใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์แม้นว่าหน้าตู้จะเขียนว่านำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นก็ให้อธิษฐานขอให้เงินที่บริจาคไปนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ของสงฆ์ทั้งปวงหรือทำทานช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายพยายามทำให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิมหรือจะทำบุญถวายสังฆทานที่วัดก็ได้โดยขอให้ทำให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่บังคับหรือฝืนฐานะของตัวเองที่จะทำสังฆทานในแต่ละครั้งภายหลังการทำทานในแต่ละครั้งแล้วก็ขอให้ตั้งจิตเป็นกุศลนึกถึงบุญที่ทำมาทั้งหมดยิ่งนึกถึงได้มากก็ยิ่งดีแล้วอธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้าเคยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับผู้ใดหรือเคยทำทุจริตนำเงินทองใครมาโดยไม่ชอบธรรมในอดีตที่ผ่านมาทั้งที่ข้าพเจ้าจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีด้วยผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในครั้งนี้ขอให้หมดเวรหมดกรรมเรื่องเงินทองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดเคล็ดลับสำคัญมากอีกประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากเหตุเรื่องเสียเงินเก็บเงินไม่อยู่นี้มากก็คือเรื่องของการรักษาศีลให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อที่สองและศีลข้อที่4เพราะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเสียทรัพย์และความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อที่4เรื่องการพูดโกหกเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือพูดช่อฉนเพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตนมากที่สุดเป็นสิ่งที่ต้องเลิกกระทำทันทีนอกจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้เราเสียทรัพย์เพิ่มแล้วยังเป็นทางมาแห่งทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วยการรักษาสัจจะรักษาคำพูดนั้นจะเป็นการสร้างบารมีให้กับตนเองที่ดีที่สุดเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยการกระทำที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคนที่ทำมาค้าขายเรื่องการมุสาการโกหกนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเราไม่รู้คิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ที่จริงกรรมทางวาจานั้นจะไปขวางไม่ให้ทำการค้าเจริญอย่างเช่นมีลูกค้าถามว่าลดราคาอีกได้ไหมเราก็โกหกไปว่าลดราคาไม่ได้แล้ว

ท่านี้ก็ขายขาดทุนแล้วหรือต้นทุนมันสูงได้กำไรหน่อยเดียวหรือซื้อมาเท่านั้นเท่านี้ทั้งที่ไม่จริงเรารู้อยู่แก่ใจแต่โกหกเพื่ออยากจะได้กำไรมากๆให้เปลี่ยนวิธีพูดเสียใหม่ว่าลดได้เท่านี้จริงๆขายพอมีกำไรเลี้ยงครอบครัวได้ไม่จำเป็นต้องบอกจำนวนหรอกว่าเรามีกำไรเท่าไหร่แต่ถ้าลดได้ไม่เดือดร้อนก็ลดไปเถอะยิ่งทำให้ลูกค้ามีความพอใจมีความผูกพันกันมีเคล็ดอยู่ข้อหนึ่งที่จะทำให้เงินทองหลั่งไหลมาสู่กิจการค้าขายตลอดเวลาเราตั้งใจลดราคาให้ลูกค้าทุกครั้งโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาต่อรองราคาเลยเพื่อสร้างบุญก็จงทำเถิดเพราะจะเกิดผลดีมากเช่นเราขายเสื้อตัวละ200บาทแต่เราอยากทำบุญกับลูกค้าอยากทำบุญกับอาชีพของเราเองเราก็ลดให้อีก5บาททุกตัวเป็นเหลือ195บาทมีคนลองเอาไปทำแล้วกิจการเจริญแบบผิดหูผิดตาทันตาเห็นเลยสำหรับน้องๆลูกๆหลานๆหรือคนที่ในอดีตเคยโกหกพ่อแม่เรื่องเงินทองพ่อบอกให้เอาไปใช้เรื่องนี้แต่กลับไปใช้อีกอย่างหนึ่งก็ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมการพูดและหาซื่อตรงให้มากขึ้นเมื่อมีความซื่อสัตย์ทั้งในคำพูดและการกระทำผู้ที่มีบุญบารมีมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าก็จะให้ความเอ็นดูช่วยเหลือยิ่งขึ้นและจากที่เคยต้องจ่ายเงินเพื่อการใดการหนึ่งมากเมื่อมีคนมาช่วยก็จะทำให้ลดภาระรายจ่ายไปได้อย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายคือการหมั่นเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ให้บ่อยที่สุดจากนั้นให้อุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรด้วยบทอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลและแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำก่อนที่จะแผ่เมตตาให้กับคนอื่นต้องแผ่เมตตาให้ตนเองด้วยจะได้มีพลังมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีส่วนร่วมหรือเคยไปทำแท้งมาควรกระทำบ่อยๆส่วนจะหมดเวรหมดกรรมเมื่อไหร่นั้นก็ดูที่ผลแห่งวิบากกรรมนั้นจะหนักหนาแค่ไหนคือดูจากความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันถ้าปัจจุบันยังลำบากมากก็คือกรรมยังหนักอยู่มากก็อาจต้องทำบ่อยมากขึ้นอย่าท้อถอยจงให้เชื่อในพลังบุญที่ยังลำบากอยู่ก็เพราะวิญญาณอาฆาตของเจ้ากรรมนายเวรนั้นยังคงมีอยู่และมีความรุนแรงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้สร้างบุญอยู่เป็นประจำเช่นนี้แล้วจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดบุญของตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นความเดือดร้อนต่างๆจะบรรเทาเบาบางลงเงินทองเริ่มเก็บได้เป็นกอบเป็นกำเมื่อรู้สึกได้เช่นนี้แล้วแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอาจจะผ่อนปรนให้อภัยแล้วแต่ก็ต้องกระทำบุญส่งบุญต่อไปให้ต่อเนื่องเป็นประจำเพราะเจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นมีมากมายเราอาจพลั้งเผลอไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจการจะทำชีวิตให้ดีนั้นต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมๆกัน

อย่าให้ใจอ่อนแอและไหวหวั่นหากถึงวันต้องเผชิญกับปัญหาจงลุกขึ้นหยัดยืนและฟันฝ่าพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างท้าทายขอเพียงเราตั้งมั่นในกรรมดีคุมสติให้เต็มที่ไม่สลายรักศีลธรรมไม่พร่องทั้งใจกายละสิ่งร้ายนำสิ่งดีมีคุณธรรมคติธรรมคำกลอนโดยชนัดดาผู้ทับทิม

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งทำสบายตามอัธยาศัยจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยฟังธรรมถ้าพนมมือแล้วก็ปวดเมื่อยสำคัญว่าพระเมื่อไรจะเลิกเทศจะทิ้งพนมจนเมื่อยมือหนักมือแล้วคนก็เลยกลัวพระเทศกันส่วนมากสมัยก่อนมาวัดแล้วก็รีบกลับถวายพระข้าวแล้วก็รีบวิ่งรีบกลับกลัวพระเทศคนเมืองนนท์กลัวพระเทศยันนี้คนเมืองนนท์ไม่กลัวพระเทศแต่ชอบพระเทศพระเทศแล้วไม่เมื่อยมือเทศแล้วฟังทำให้ใจสงบได้ก็เลยเห็นว่าฟังเทศมีประโยชน์วันนี้ก็เป็นวันพระ15ค่ำกลางเดือนซึ่งครบรอบมาถึงวันอุโบสถญาติโยมก็มาวัดกันมากขึ้นคงจะเป็นเวลาที่ว่างกับถือว่าเป็นวันสำคัญการที่เรามาวัดที่เราจะได้ของดีไปก็คือการนำวัดไว้ในกายใจของเราหรือว่ารู้จักข้อวัดปฏิบัติว่าเราเข้าวัดเราควรจะทำใจอย่างไรให้เกิดความสุขสงบในชีวิตของเราเราจะได้พบความสบายใจได้เมื่อออกไปจากวัดอยู่กับบ้านเรือนเราก็มีภาระที่เราไม่สามารถจะทำวัดให้เกิดขึ้นได้วัดแปลว่าเป็นกิจจะวัดซึ่งว่าเป็นวัดที่วัดตัวเราไม่ใช่วัดใครไม่ใช่วัดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่วัดของพระสงฆ์ไม่ใช่วัดของทายกทายิกาวัดคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ศาลาคือตัววัดไม่ใช่วัดที่เราเข้าใจวัดตามหลักคำสอนพุทธเจ้าวัดนั้นนี่คือเป็นที่พึ่งที่อาศัยของหมู่สัตว์ที่มีวิญญาณที่จะมาชำระจิตใจตนเองให้เกิดความสุขสงบที่ไหนก็ได้ถ้าเราปฏิบัติ

ปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นวัดนั่งสมาธิเป็นวัดเดินจงกรมเป็นวัดยืนเดินนั่งนอนเป็นวัดนี่ก็เรียกว่าวัดเหมือนกับพระธุดงค์อ่ะธุดงค์วัดธุดงค์วัดนี่ไม่อยู่ป่าไม่อยู่วัดก็เป็นธุดงค์อยู่วัดก็เป็นธุดงค์ธุดงค์วัดนั่นแปลว่าถือการปฏิบัติแบบสมาทานฉันมื้อเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่อาสนะที่เขาจัดให้อย่างใดก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดในนั่งไม่นอนเป็นวัดกระทุดง13ถือว่าเป็นข้อวัดที่ถือเช่นการบิณฑบาตก็ถือว่าบิณฑบาตเป็นวัดคือหมายถึงว่าไม่ขาดกิจวัตรทำทุกวันทำจนครบถ้วนหมายถึงว่าถืออย่างใดก็ถืออย่างนั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติอันนี้สิ่งที่ว่าข้อวัดปฏิบัติในพุทธเจ้าที่เรียกว่าวัดสมัยพระพุทธเจ้าวัดของพุทธเจ้าคือโคนไม้ถ้ำดงคาสีริพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นถึง6พรรษาอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ถ้ำเป็นวัดไม่มีได้สร้างอะไรเลยสักนิดเดียวแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถจะนำทายกทายิกามาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมจนเข้าใจในธรรมนั้นแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่มีพระอรหันต์เป็นพันๆองค์นะยังไม่มีวัดมีโบสถ์เลยโยมยังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาเลยมีแต่วัดคือกายวาจาใจสงบที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5วังก็แสดงที่ป่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยแล้วก็จำภาษาที่นั่นก็ถือว่าจำภาษาก็เรียกว่าเป็นวัดวัตถุแล้วก็กลับมามาเทศนาโปรดให้ชดินสามพี่น้องบรรลุเป็นพระพันกว่ารูปพันกว่ารูปพระเป็นพันกว่ารูปนิยมโอ้อาจารย์ฐานนี่แคบเลยก็ยังไม่มีวัดแสดงให้ที่แม่น้ำขยาศีสะแล้วก็ไปแสดงที่ภูเขาพรหมโยนีพระพวกนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยนั่นเรียกว่าวัดวัดในที่นี้คืออยู่ในกายวาจาใจของเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่ว่ามีแต่วัตถุแต่จึงไปบะไม่ใช่ว่าต้องสร้างโบสถ์ที่สวยจึงไปนิพพานได้แต่ถ้าโยมได้มาวัดโยมได้ศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสถานที่เผยแพร่หรือเป็นสถานที่บอกกล่าวแนะนำชักจูงแต่เราจะต้องเข้าให้ถูกวัดวัดนั้นจะต้องสงบกายวาจาใจเพื่อให้มีศีลมีสมาธิมีการภาวนาอันนั้นชื่อว่าเราจะได้วัดที่เจริญแล้ววัดที่มีสติมีปัญญามาเข้ามาแล้วฉลาดรอบรู้ในธรรมคำสอนพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราก็จะนำวัดอันนั้นไปติดอยู่ในตัวเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไปไหนเราก็มีวัดวัดคือคำสอนวัดคือศีลธรรมวัดคือการปฏิบัติถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สร้างวัดในตัวเราเลยคราวนี้เราอยู่กับบ้านมันวุ่นวายเราก็เอาวัดเราไปใช้เราเคยโกรธมากเคยโลภมากเคยวุ่นวายมากเราก็ตั้งสติไว้ในใจเราว่าต่อไปนี้ความโกรธไม่ดีเราจะเบามันบ้างเราจะชำระจิตใจก็เหมือนปัดกวาดวัดให้สะอาดนั่นเองเมื่อสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยจิตใจของเราถ้าสะอาดสะอ้านมันไม่วุ่นวายอะไรมันก็น่าอยู่น่าอาศัยชีวิตนี้ก็มีความสุขมีความสมหวังไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรจะอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงนี่แหละโยมมาวัดมาทำใจกันก่อนมาปฏิบัติธรรมกันก่อนมาหยุดยั้งชั่งจิตให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆไปก่อนจิตใจของเราจะได้เป็นบุญกุศลความสุขนี้จะได้รับกับผู้ที่รู้จักวัดเท่านั้นเองถ้าเขา

ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ศีลไม่ได้ธรรมไม่ได้สงบใจเลยฉะนั้นถ้าเข้าวัดเป็นแล้วจึงจะได้พุทธศาสนาไว้ในใจเราตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจเราต้องรู้จักว่าเราจะเข้าวัดด้วยการทำใจให้สงบคนเราสุขทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนสุขทุกข์มันอยู่ที่จิตดวงเดียวสุขก็เพราะจิตของเราเป็นบุญกุศลจิตเราปรารถนาดีมีเมตตามีธรรมคำสอนพุทธเจ้าจิตมีความสุขจิตก็เป็นบุญกุศลจิตมีความทุกข์จิตก็เป็นอกุศลเกิดความเดือดร้อนไม่สบายจิตไม่สบายใจเอาเรื่องโน้นมาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็มานึกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เรื่องที่แล้วมาก็สาวเอามาคิดเอามาเป็นเรื่องเป็นราวอีกมันก็ทุกข์อยู่ในใจของเราเต็มสมบูรณ์เมื่อไรมันก็ไม่สบายใจสักทีเข้ามาวัดออกจากวัดแล้วก็ยังหนักใจอยู่นั่นเองเข้ามาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองเพราะเราไม่เคยสงบใจเราเข้าวัดไม่ถูกเหมือนที่พุทธเจ้าสอนแต่ถ้าเราเข้าวัดเป็นเราก็มาเจริญศีลภาวนาให้มันเกิดอารมณ์สงบขึ้นทุกลมหายใจของเราก็มีพุทโธไว้หายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โทนั่นแหละเข้าวัดแหละเข้าวัดถูกแหละพุทโธไว้ที่ปลายจมูกพุทโธไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเข้าวัดเข้าวัดสงบถ้าไม่มีพุทโธเข้าวัดไม่สงบไปเข้าวัดที่เขามีดีสีตีเป่ามีร้องรำขับร้องโอ้ไม่สงบเลยนะเข้าวัดไม่ถูกพอเข้าวัดพุทโธเนี่ยมันสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนก็พุทโธคิดกินคิดนึกกับพุทโธตั้งสติอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าวัดถูกต้องเอาวัดไปได้วัดกายวาจาใจยาวกำกว้างกำมายาวยาวหนึ่งวาเนี่ยกว้างกำมาสัญญาใจคลองคือวัดเป็นที่ตั้งของความสุขสงบจะนำตนเองไปสวรรค์นิพพานได้พุทธเจ้าสร้างวัดนี้ก่อนนะพุทธเจ้าทำความเปลี่ยนสร้างวัดนี้เกิดขึ้นถึง6ปีพอปีที่8พุทธเจ้าจึงได้มีวัดจึงได้มีวัดตัวเองจึงได้มีวัตถุขึ้นมาชื่อวัดเวรุวันนั่นเป็นวัดมีต้นมีแต่ต้นไผ่เป็นที่สงบร่มเย็นแต่วัดจริงๆของพระพุทธเจ้าเราสร้างไว้ต้อง6ปีทีนี้ถ้าเราเข้าใจระยมต้องเข้าวัดให้สงบนะเข้าหาพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจแล้วเราจึงจะได้บุญกุศลเราจึงจะเกิดความสุขสงบไอ้จิตใจที่วุ่นวายพะวงภาวะกังวลต่างๆมันก็ค่อยๆดับไปสิ้นไปเหลือแต่ความสุขสบายใจได้อันนี้เข้าใจว่าญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจว่าเรามาวัดกันก็ต้องแสวงหาธรรมะแสวงหาความสงบให้เราก็จะได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจเปลี่ยนเป็นคนมีธรรมะใหม่ให้ของเก่าๆนั้นมันก็พยายามละพยายามทิ้งซึ่งมันเป็นความหนักอกหนักใจอะไรเราก็พยายามตัดกังวลมันไปเราเมื่อว่าเกิดแล้วมามีกรรมเราก็ต้องต่อสู้ทำกรรมดีต่อไปเพื่อชนะกรรมที่ไม่ดีสร้างแต่กุศลของเราไว้ทานยังไม่ได้ให้เราก็พยายามเสียสละศีลยังไม่ได้รักษาเราก็พยายามสมาทานให้เกิดขึ้นวันพระหนึ่งมาสมาทานครั้งหนึ่งสมาธิยังไม่ได้ทำก็พยายามทำบ่อยๆทำให้มันเกิดขึ้นจนใจของเรารู้ว่าสงบอย่างไรถึงมันยังไม่สงบก็พุทโธไว้เอาพระเป็นที่พึ่งของเราไว้นี่เราไม่มีพระเป็นที่พึ่งไม่เคยพุทโธได้เลยมันจะสงบได้อย่างไรพุทโธไม่เป็นพุทโธไม่ได้ตั้งสติไม่ได้ก็สงบไม่ได้สุขไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่นั่นเองถ้าเราต้องตั้งสติได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้เราจริงๆโอ้
วัดดีจริงๆเข้ามาแล้วก็ดีออกไปแล้วก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีมันดีที่ใจของเรานี่เองเมื่อก่อนเราไปมัวนั่งคิดนั่งนึกไปเอาเรื่องของนอกมาคิดมานึกทั้งนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจภาวนาที่ตัวเองเลยเนี่ยแล้วมันจึงได้มีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดประตูตัวเองที่ตอนนี้เรามาปิดประตูตัวเองก็ด้วยการมาดูจิตใจของเราพอมารู้เรื่องชีวิตจิตใจเราก็สบายใจเห็นอะไรรู้อะไรมันก็ปล่อยละวางเป็นหยุดยั้งชั่งจิตเป็นเท่านี้เองโยมคนเราเกิดมาก็มีท่านเนี่ยที่จะเอาศีลเอาธรรมไปให้มีความสุขได้ก็ต้องรู้จักใจตัวเองรู้จักปิดประตูตัวเองให้เป็นคนรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไว้บ้างถ้าคนมีศีล5มีอุโบสถศีลหรือว่าเข้าถึงรัตนตรัยก็ชื่อว่าได้สร้างสวรรค์ไว้ในใจสวรรค์ไว้ในอกแต่คนที่ไม่มีรัตนตรัยที่ไม่มีศีลก็เท่าเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ขึ้นมาจากฝั่งมาจากฝั่งนรกหรือยังไม่ได้ตายขึ้นมาบันไดขั้นต้นบันไดขั้นต้นคือศีลคือทานคือภาวนาบุคคลเมื่อก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วก็นับว่าไม่ไปนรกไม่ไปอบายไม่ทำบาปให้กับตัวเองโดยการสร้างกรรมใหม่คือจะมีก็เพียงแต่กรรมเก่าบาปเก่าที่ทำไว้แต่ชาติก่อนแล้วก็ตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่ยังอยู่ในวัยที่สนุกขนองยังไม่รู้จักบาปเราก็อาจจะลืมตัวเพราะไม่มีใครตักเตือนเราก็ทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นบาปเก่าเป็นกรรมเก่าแต่ปัจจุบันนี้เราได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแล้วว่าอันใดดีอันใดชั่วอันใดเป็นทางผิดทางถูกอันใดเป็นบุญเป็นบาปเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำบาปต่อไปเมื่อก่อนเราเคยกินเหล้าเราเคยเที่ยวเตะหาผิดศีล5เป็นอาจินแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่เที่ยวแล้วมืดแล้วเราก็กินข้าวอยู่กับบ้านสุรานารีอะไรเราก็ไม่ไปแตะต้องก็อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนก็ชื่อว่าเราไม่ไปแล้วทำบาปให้มันเป็นอดีตล่วงเลยไปเสียอย่าเก็บเอามาคิดอีกแม้แต่ตัวก็ไม่ทำแม้แต่ใจก็ไม่อยากจะไปคิดถึงซึ่งบาปเก่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านนึกแล้วเหมือนกับมาทำใหม่เมื่อเราละไปได้แล้วแม้กลับมาคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เรียกว่าเหมือนกับล้างบาปเหมือนกับชำระบาป หรือทำให้เราละอายที่จะไม่ทำต่อไปจะให้เราทำอีกเราทำไม่ได้เพราะมันคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเราซึ่งอยู่ไปอย่างนี้เราก็พอเพียงแล้วพึ่งความสุขเรามาพบพุทธศาสนาเราเข้าที่พึ่งทางศีลธรรมไปดีกว่าถือมันจะไม่ได้ทางวัตถุเห็นเป็นรูปเป็นนามแต่เราก็เอาทางศีลธรรมทางด้านจิตใจเอาความสุขที่เรามีความสบายใจดีกว่าแต่ถ้าเราได้วัตถุได้เนื้อได้หนังมาแต่เราเป็นทุกข์มันลิ้นรนมันเดือดร้อนถือนั้นก็มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองก็ถือว่าได้รับมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ที่หลังเรียกว่ามันเป็นกรรมที่จะก่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดเราก็หยุดยั้งต่อไปนี้เราก็จะพยายามสวดมนต์ภาวนาตั้งใจอุทิศตนให้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาเกิดมาชาติหนึ่งแล้วมาพบพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะแต่งความเกิดตัวเองให้ดีได้หรือเรียกว่าเลือกที่เกิดได้เมื่อเรายังไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเลือกที่เกิดไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปให้ทานที่ไหนไม่รู้จะรักษาศีลอย่างใดไม่รู้ว่าจะทำภาวนาอย่างไรเพราะไม่เป็นไม่มีพระผู้นำผู้สอนไม่มีวัดเป็นสถานที่อบรมบ่มจิตใจแต่พอเรามาเข้าถึงศาสนานี้นะว่าเราก็เป็นคนมีบุญเป็นคนมีโชคดีถ้าเราไม่เอาเสียแล้วครั้งนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะ
เหมือนสามเณรน้อยๆเนี่ยอายุเพียง14ขวบโยมถือจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาแต่ก็พุทธศาสนาก็ไม่ได้เลือกคนบ้านนอกคอกนาแผ่กระจายไปป่าเขาลำเนาไปที่ใดก็เข้าถึงพุทธเหมือนกับคนที่เจริญมีศรัทธาไม่ต่างกันมีศีลไม่ต่างกันมีการปฏิบัติไม่ต่างกันมาบวชอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ในพุทธศาสนาเพียงอายุ14ขวบเขาทุดงก็ไปทุดงด้วยสามเณรน้อยๆอยากทุดงเนี่ยทั้งที่รู้นะว่าในป่านั้นน่ะมันมีเสือมีช้างมีกระทิงมีหมีมีงูใหญ่เป็นป่านับเป็นล้านๆไร่เดินเป็น10วันไม่จบเนี่ยสามเณรก็อยากไปดีอกดีใจอยากไปกันเหลือเกินเพียงอายุ13 14ขวบเท่านั้นแหละอยากไปทุดงกันดีใจอะไรมีแต่เด็กๆสมัยนี้ถ้าว่าจะไปเที่ยวอะไรสถานที่เริงลมที่อะไรนะที่ลานสเก็ตหรือที่อะไรที่เขาค้าขายทำอะไรที่อะไรเราก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะอะไรนะเซนทันบ้างอะไรปาต้าหรืออะไรแล้วก็อะไรนะไอ้ที่มาบนคลองอะไรเนี่ยโอ้แม่ไม่ไปมันก็ต้องให้ไปแล้วก็ต้องกะงวดไปเลยว่าอาทิตย์นี้ต้องพาไปให้ได้มีแต่เด็กวัยรุ่นเป็นอย่างนี้ทั้งหมดที่จะมองเห็นว่าป่านั้นเป็นที่น่าเที่ยวนะไม่มีใครไปเที่ยวโยมก็มีเด็กสามเณรของพวกเราอยากเที่ยวป่าอยากไปเจอเสือเจอช้างแต่ก็กลัวนะโยมกลัวถ้าอยากเห็นอีตอนที่แอบดูมันคือไปเห็นอีตอนที่มันเผลอตัวเหมือนกันอยากดูว่ารอยมันเป็นอย่างไรเสียงมันเป็นอย่างไรเวลาอีตอนที่มันอยู่ไม่เห็นตัวเราไปแอบดูมันการที่มีเด็กน้อยๆที่สนใจที่จะไปป่าดงนี่ก็มีส่วนน้อยแต่ก็มีเพราะได้เคยสร้างบุญบารมีมาชาติก่อนชาตินี้ก็ให้สนใจใครที่อยากทุดงกรรมฐานถือจะไปตายในป่าก็ดีกับตายในเมืองดีกับรถทับตายในเมืองดีกับรถเครื่องคว่ำรถทับตายดีกับตายในเมืองทีนี้เด็กวัยรุ่นที่พ่อแม่ต้องร้องไห้น้ำตาตกมาตายในเมืองก็เยอะซึ่งเสียใจมากกว่านี้อีกที่อาตมาไปเห็นตำรงพยาบาลเนี่ยที่อกชกลมเลยลูกเป็นอุบัติเหตุตายเนี่ยเราจะไม่ดีอย่างไรสำหรับในสายตาคนอื่นแต่พ่อแม่ก็ว่าดีก็รักแต่นี่ลูกไปตายในป่าไปอยู่ในลักษณะสัมมาเนธุดงฉันข้าวเพียงมือเดียวมีบาทมีกรดถ้าเป็นนักรบก็เรียกว่าตายในสนามรบตายกำลังสู้กับข้าศึกเพื่อจะชิงชัยเอาความชนะกลับมาแต่ว่าข้าศึกมันแรงกว่าแต่ก็ไม่ได้วิ่งหนีข้าศึกกลับมาสู้ตายกระนั้นถ้าพูดกันสมัยโรคก็ว่าเป็นทหารที่สู้กับข้าศึกตายในสนามรบแต่สามเณรในพระที่ทุดงนี่เขาเรียกว่าตายในสนามรบถ้าองค์ไหนหนีกลับมาเขาเรียกว่าแพ้ถ้าศึกกลับไปนั่นหมายถึงว่าแพ้ในสนามรบคนที่บวชศึกนั้นเขาเรียกว่าคนขี้แพ้ในสนามรบที่บวชแล้วศึกนั้นแพ้มรณะยมไปตายนอกสนามซึ่งไม่มีเกียรติประวัติไว้เลยว่าเป็นนักรบแต่นี่สำเร็จเพียงตัวน้อยๆก็สามารถ สู้ตายได้แต่หนังสือพิมพ์เขาลงพิมพ์เรื่องของสำเร็จเราไม่ค่อยตรงแต่พวกเราเป็นเจ้าของเรื่องเราก็รู้ดีว่าตายอย่างไรไม่ใช่หนาวตายโยมมันเป็นเรื่องของคนที่หมดอายุหมดสังขารที่ถึงวาระที่เขาจะต้องไปตายอย่างนั้นจะต้องดันด้นไปให้มาเจอที่ตายตัวเองก่อน

ไม่เป็นไรคนมีศีลตายกลับมาเกิดมาสร้างบารมีดีคนนั้นอีกบางคนตายทั้ง10ชาติโยมทุดงให้เสือกินตายทั้ง10ชาติโยมอย่างสามเณรบุญนาคอ่ะเป็นสามเณรเดินทุดงถึง10ชาติโยมถูกเสือกินหมดพ่อแม่ก็ร้องไห้ว่าลูกทำไมจึงต้องไปให้บาปกรรมอะไรต้องไปให้เสือกินทั้ง10ชาติแล้วพอชาติสุดท้ายมาบวชเป็นพระทุดงกรรมฐานพ้นจากเสือกินมันเป็นการสร้างบารมีนี่เองก็สร้างบารมีไปตายในป่าสัก10ชาติก็ไม่ต้องเสียใจหรอกเมื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนิพพานจนได้เพราะได้เดินทางถูกต้องแล้วตามหลักคำสอนมีศีลมีสมาธิแล้วสมณเณรเป็นนักอดทนทนมากเก็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวไม่ร้องไม่บ่นหมอจึงไม่รู้ว่าสมณเณรเจ็บมากพระด้วยกันก็ไม่รู้สมณเณรเจ็บมากคนที่เคยอยู่ด้วยกันก็รู้อย่างท่านไปอยู่ทองพระภูมิเนี่ยปีพรรษาที่แล้วไปอยู่ทองพระภูมิสมณเณรไปเป็นไข้มาลาเรียที่ทองพระภูมิเองก็ไม่เคยบ่นเลยพระวิโรจน์กับพระอาจารย์อุดมท่านรู้จักดีว่าเณรเพียงอายุ13-14ขวบทนไม่บ่นแต่ความจริงจะว่าเนนเนี่ยสมณเณรองค์นี้เป็นคนแข็งแรงเนนเอตัวเล็กคนนี้อีกอ่อนแอคนนี้อีกซึ่งเป็นลูกคนในกรุงเทพเนี่ยก็ไปด้วยกันแต่สมณเณรองค์นั้นไม่ตายแต่คนที่อดทนคนที่แข็งแรงนี่กลับตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องความอ่อนแอหรอกโยมเกิดจากคนเราถึงวาระเขาทำมาแค่นั้นจะต้องมาสิ้นสุดชีวิตในวันนั้นหนีไม่พ้นแม้เป็นเทวดาหรือเป็นใครก็ต้องตายเพราะคนเราทำได้แค่ไหนก็ต้องไปแค่นั้นแต่ก็ตายอยู่ในฐานะที่เป็นนักทุดงกรรมฐานซึ่งจะหาได้ยากที่สมณเณรและพระได้ทุดงกันถึงตายถ้าเป็นพ่อแม่ก็ไม่เสียใจใช่ไหมโยมก็จะเสียใจเป็นธรรมดาเมื่อลูกรักก็ธรรมดาเมื่อจากไปก็ต้องเสียดายแต่มานึกอีกในแง่หนึ่งว่ารูปเราทำความดียิ่งกว่าตัวเราอีกด้วยซ้ำไปไอ้เรานี่คงจะไม่ได้ไปตายอย่างนั้นคงจะไม่ได้ถือทุดงตายหรอกอาจจะนอนดิ้นตายที่บ้านโรงพยาบาลก็ได้อาจจะไม่สงบเลยก็ได้เพราะเรามีภาระมีลูกมีหลานเป็นที่ห่วงมากมายเหลือเกินมีไฟหลายกองเหลือเกินที่มันจุดร้อนใจของเราอยู่เรื่อยแต่สามเณรไม่มีไฟอะไรที่มาจุดให้ร้อนใจก็ดับอย่างสบายอาการสิ้นเป็นไงสามเณรบอกว่าเณรนี่ชอบอาบน้ำกลางคืนหนาวก็อาบได้คนอื่นอาบไม่ได้อาตมาเองนี่ถูกกันไม่ได้น้ำเย็นถ้าหนาวแล้วไม่อาบแล้วแต่สามเณรชอบอาบน้ำกลางคืนซึ่งในอุ้มผางนั้นอ่ะมันหนาวมากแต่ความจริงจะว่าหนาวมากทุกคนก็หนาวพระทุกองค์ก็หนาวแต่นี่เองเขามันป่วยไปจากทองพระภูมิไอ้ไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป่วยเฉพาะสามเณรองค์เดียวพวกพระอื่นก็มีเชื้อกันอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งอาตมาก็เคยเป็นกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นก็ไปกันได้เสร็จแล้วก็พอไปเข้าโรงพยาบาลเอาตอนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเองก็อาบน้ำแล้วก็ไปผิงไฟก็ไม่ได้ใส่จีวรก็เลยหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็สว่างก็คงจะโดนน้ำค้างก็เลยไม่ค่อยสบายจากนั้นเรื่อยมาพอเข้าโรงพยาบาลหมอก็กวดว่าเป็นปอดให้น้ำเกลือเห็นว่าเป็นไข้มาลาเรียหมอก็ให้น้ำเกลือพอให้น้ำเกลือเน่งก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือให้ชักบอกละให้ชักน้ำเกลือออกแล้วหมอก็มาให้ใหม่อีกหมอคงไม่เคยก็อยากจะรักษาให้ดีเนี่ยเป็นหมอบ้านนอกที่อยู่ในหุบเขาน่ะอุ้มผางนึงเป็นทางเข้าไปไม่ได้เลยสมัยก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีพอก็ขอมากเพิ่งมอบตัวปีที่แล้วพอมอบตัวพระพวกเราก็ไปพอดีพวกชาวกะเหรี่ยงก็มาทำบุญสุนทานมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันทั้งหมู่บ้านเลย

ปีที่แล้วนี่พระเราก็ไปมานะโยมปีที่แล้วไม่ตายปีนี้ก็ไปซ้ำอีกแล้วพวกชาวบ้านที่อุ้มผางนั้นก็ฟังรายการธรรมะสว่างใจกันมากก็มาต้อนรับกันอย่างดีก็ให้ความประการะกันเขาเองเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือก็บอกว่าแพ้น้ำเกลือก็ชักน้ำเกลือออกหมอก็ให้ซ้ำอีกก็แพ้อีกก็บอกให้พระเอาออกก็ไปเอ็กซเรย์ว่าเป็นน้ำท่วมปอดน้ำมันมากไปมันไปอยู่ที่ชื้นนะน้ำมันเลยเยอะเลยก็คุยกับพระพูดกับหมอได้แต่พอเวลานอนอยู่หมอบอกว่านางไอบานก็บอกสำเนินช่วยเลื่อนศีรษะให้

ก็คุยกับพระพูดกับหมอได้แต่พอเวลานอนอยู่หมอบอกว่านางไอบานก็บอกสำเนรช่วยเลื่อนศีรษะให้สูงๆหน่อยคล้ายๆศีรษะมันต่ำสำเนรก็ขยับตัวพอขยับตัวก็ปุ๊บไปเลยสิ้นใจไปทันทีเลยเพียงขยับตัวหน่อยเดียวก็ดับไปเลยโดยที่ไม่มีเวทนาอะไรทำเองก็เป็นคนอดทนอยู่แล้วไม่ได้ร้องได้บ่นอะไรสิ้นไปง่ายๆโยมแล้วก็หน้าก็ยิ้มนะตอนสิ้นใหม่ๆนี่ยิ้มคล้ายๆเหมือนคนมาชวนไปเที่ยวสนุกๆนั่นแหละคนที่จะมีคนที่ดับไปเป็นสุขก็ต้องหน้าสบายสืบทวนกุศลถ้าคนดับไปเป็นทุกข์ก็หน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะถูกทรมานจิตเมื่อตอนจะใกล้ตายทุกข์ทรมานมากหน้าจึงไม่เปิกบานอันนี้ผลในการที่ทุดงกรรมฐานถือจะไปดับในป่าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไปสิ้นในป่าไปนิพพานในป่าป่ากุสินาราซึ่งเป็นป่าไม้เต็งหลังทั้งหมดทำไมพุทธเจ้าก็เกิดในป่านิพพานในป่าทำไมพุทธเจ้าไม่มานิพพานในเมืองหลวงแต่พุทธเจ้าก็ขอนิพพานในป่าหลังนี่สามเณรแล้วก็ไปสิ้นชีวิตในป่าก็ไม่แปลกอะไรก็ถือว่าเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เป็นนักปฏิบัติก็ต้องไปอย่างนั้นไปดับจิตในที่สงบถ้ามาดับในเมืองหลวงในเมืองหลวงก็อาจจะไม่สงบก็ได้ไอ้ตัวก็ออกซิเจนให้อย่างนั้นอย่างนี้ปั๊มหัวใจก็อาจจะตั้งสติไม่ได้จิตใจก็จะวาวุ่นไปดับอย่างนั้นเรื่องง่ายดีทำใจได้ดีมากแล้วก็สิ้นตั้งแต่อายุที่ยังไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรโยมเนี่ยยังไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรได้แต่สร้างความดีก็เป็นเรื่องของดีทั้งนั้นเป็นห่วงอยู่พวกเรานี่สิซึ่งทำกันไว้แล้วมากมายทำไงเราจะเริ่มต้นต่อกันไปให้มันดีที่สุดได้ก็เมื่อมามองตัวพวกเราแล้วเราก็ต้องพิจารณาที่จะพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะไม่ให้มันตายอย่างไม่มีอะไรเลยตายก็ต้องมีค่ามีราคาของตัวเองเดี๋ยวก็ตายก็ต้องมีทรัพย์ตายไม่มีทรัพย์ก็เรียกว่าคนหมดราคาทรัพย์5ประการก็คือศีล5อริยทรัพย์ภายในก็คือผลจากการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่นำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติในเมื่อเราจะตายเราก็ไม่ต้องทุกข์เราก็ต้องสร้างทรัพย์สมบัติไว้ในใจของเราให้สมบูรณ์อย่าตายแบบไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่ได้อันนี้ที่เรามาเข้าถือศีลอุโบสถธรรมซึ่งมีรัตนตรัยเป็นเริ่มต้นแล้วก็สมาทานศีลด้วยการอดงดเว้นจากการดูพลลำขับลองจากการดีสีตีเป่าต่างๆด้วยการงดจากการกินข้าวเย็นนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทรัพย์ภายในติดตัวไปถ้าเราตายมีศีลแล้วไม่ต้องห่วงลูกหลานพี่น้องไม่ต้องห่วงกันไม่ต้องร้องไห้คนมีศีลตายอย่าไปร้องไห้เขาสบายก็คนอยู่เขามีสุขก็คนอยู่คนอยู่นั่นสิมีทุกข์ต่อไปต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องชิงชัยกับชีวิตตัวเองอีกยาวนานหรือยังทุกข์ทรมานก็ได้ต้องเจ็บหัวเจ็บท้องเจ็บใจร้อนหนาวตลอดไปหิวกระหายตลอดไปแต่คนที่ก็ตายด้วยมีศีลนั้นเขากินศีลกินธรรมเขาอิ่มอกอิ่มใจของเขาไปแล้วปล่อยให้เขาตายเถอะเขาจะได้ตายไปดีไปเป็นเทวดาไปยิ้มหัวเราะพวกเราอยู่ว่าพวกเรามาหลงร้องไห้อยู่เขาสบายใจแล้วเขาพ้นลำบากกายแล้วพวกเราหรือยังไปร้องไห้เสียสงสารเขาฉะนั้นเราก็ตื่นตัวกันได้ว่าคนที่มีศีลตายเราไม่ต้องร้องไห้คนที่พุทโธตายเราไม่ต้องร้องไห้เราควรจะร้องให้ตัวเองมากกว่าว่าเรายังทุกข์ทรมานอีกเมื่อไหร่ไม่รู้สิ้นสุดเขาได้โวปัสโมสุโขดับสังขารเป็นสุขแล้วหนอเขาสิ้นไปโดยประพฤติปฏิบัติธรรมเขามีทรัพย์ไปภาคหน้าของเขาแล้วเราไม่ต้องห่วงใยของเขาแล้วสังขารเขามอบทิ้ง

0: เป็นของเดิมของเดิมคือดินน้ำไฟลมเป็นธาตุที่กินไปจากข้าวน้ำได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เอามาจากข้าวน้ำมันเขาก็คืนไว้ที่เดิมคืนสังขารให้กับแผ่นดินเขาแผ่นดินเขาเป็นเจ้าของเราแต่ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นของเราเป็นของเราที่จะต้องสร้างคุณธรรมความดีที่เอาไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานดับรูปนามได้ฉะนั้นญาติโยมก็ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะได้เอาธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสุขในชีวิตประจำวันของเราเราจะได้ตั้งหน้าตั้งใจหรือว่าอันนี้เนี่ยกำไรชีวิตมาวัดไม่ใช่ว่าขาดทุนมาวัดได้กำไรถึงจะเสียเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ดีกว่าที่เราเสียใจแต่นี่เราดีใจที่เรามาวัดตายเราก็ยังเอาบุญกุศลไปแต่เรามีเงินร้อยล้านพันล้านเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตายไปแล้วก็ไปลำบากตายไปแล้วก็ไปตกยากอีกฉะนั้นเลือกทางศีลธรรมดีกว่าที่เราจะมาวัดเพื่อฝึกจิตใจของเราให้มีความสุขสงบยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นบุญเป็นลาภเป็นวาสนาที่เราได้สร้างสมอบรมให้แก่เราก็จงพยายามมาวัดได้จะเพิ่งรีบกลับปฏิบัติจิตใจให้มันดีให้มันเย็นซะก่อนแล้วไปบ้านจะได้มีความสุขจะได้เป็นบันไดเป็นเสบียงเสริมชีวิตเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปในทางศาสนาอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรให้กับตัวเองนะทำดีเนี่ยให้กับตัวเองทุกเวลาเลยยิ่งกว่าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตายิ่งก็ไปสร้างอะไรทั้งหมดสร้างสวรรค์สร้างวิมานก็คือสร้างศีลสมาธิให้ตัวเองนี่เองการที่เราเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยก็เหมือนคนก็ปลูกบ้านสร้างบ้านที่พร้อมมูลไม่ให้มันแตกมันร้าวไม่ให้มันสุดเราไปทำบาปซะแล้วจึงมาทำบุญในแหมมันเหมือนกับไอ้บ้านที่มันแตกร้าวซะแล้วจึงจะมาแก้ตัวใหม่เนี่ยกว่าเราจะกลับมาทำบุญนี่มันทำบาปซะแล้วไม่ดีหรอกเราต้องพยายามทำบุญให้มันดีก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเข้าวัดให้มันดีก่อนที่จะไม่มีเหตุการณ์อะไรก็แก้ไขได้เหมือนกับเราปูพื้นฐานบ้านของเราให้แน่นหนาแสดงมันจะมีวาตภัยยังไงมาที่จะน้ำท่วมหรือเป็นดินจะไหวบ้านเราก็ไม่สุดหรือจะอยู่เก่ากันนานๆก็ยิ่งดีบ้านอื่นนี่อยู่นานไม่ได้เพราะมันแตกบุบสลายสุดแสดงเรามาทำบาปซะจนมากมายแล้วก็เหมือนว่าบ้านของเรานี่มันทรุดมาแตกซะแล้วเราจะไปแก้ไขอย่างไรมันก็นั่งเฝ้าเป็นทุกข์อยู่นั่นเองอยู่กับความชำรุดทรุดโทรมอยู่นั่นเองฉะนั้นเราต้องทำบุญเป็นพื้นฐานรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเป็นพื้นฐานทำเสียก่อนทำมันพื้นให้มันดีซะก่อนแล้วต่อไปมันก็ดีไม่ต้องไปนั่งเป็นทุกข์ที่หลังไม่ต้องไปทุกข์เมื่อแก่เมื่อเฒ่ามีความสุขใจแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกทำมาหากินไปก่อนยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกแม้แต่คนสุขเอาเผากินสร้างไปก่อนเถอะยังไม่ต้องตีเข็มหรอกเพราะมันสุดมันแตกแล้วค่อยแก้ไขที่ไหนล่ะสุดแล้วก็แก้ไขไม่ได้แตกก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกับบุคคลที่ประมาทไม่ยอมทำอะไรนั่นเองไม่มีพื้นฐานทางจิตใจเลยอย่างเงี้ยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ทนไม่ได้เลยมีรูปมีทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่ามันไม่แตกไม่จากเราเช่นเรามีลูกเราก็ไม่คิดถึงลูกว่าเราจะต้องจากกันมีภรรยาเราก็ไม่คิดว่าภรรยาจะจากเราสามีก็ไม่คิดว่าสามีจะจากจากเรามีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเราก็นึกว่าเป็นของเราตลอดเขาเรียกว่าคนไม่มีพื้นฐานมันต้องนึกไว้ก่อนว่าเรามีของรักเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องแตกต้องแยกต้องแยกจากกันต้องไปจากกันคนละทิศทางเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่บุญกุศลเท่านั้นที่จะนำตัวเองให้มีความสุขที่จะติดตัวเราไป
1: เราจะอยู่กับสามีของเราไม่ได้ถึง100ปีเราจะอยู่กับภรรยาเราไม่ได้ถึง100ปีลูกหลานนี่จะอยู่กันไม่ได้เราจะต้องแยกแตกจากกันความเจ็บความไข้ความตายนี่จะต้องมาพัดพรากดึงเราออกจากความรักนี่ให้หมดแล้วทำยังไงดีเราก็กลายเป็นคนเดินคนเดียวว้าเหวเท่านั้นเองถ้าเผื่อเราตายแล้วเราจะยังไงดีเนี่ยแล้วเผื่อเขาตายจากเราจะทำยังไงดีอันนี้เนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยจะปูพื้นฐานโยมเลยว่าโอ้เราต้องรีบเข้าวัดแล้วต้องภาวนาไว้มากๆนั้นมันจะได้ไม่เสียใจเวลาลูกเราตายก่อนเราเราจะได้ไม่เสียใจร้องไห้เพราะลูกตายสามีตายก่อนเราจะไม่เสียใจเพราะสามีตายก่อนเราภรรยาตายก่อนเราจะไม่ได้เสียใจว่าสามีภรรยาตายก่อนเราเราต้องเตรียมปูพื้นฐานทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้กันความจากกันความว้าเหวกันความผิดหวังกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับแปรปรวนไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นทุกข์บอกเกิดมาแล้วก็ต้องตายทั้งหมดทุกคนเราต้องจากกันแล้วก็ให้เอายึดหลักธรรมะเนี่ยมาไว้แก้ทุกตอนจากกันบางคนไม่คิดนะโยมนะไม่คิดเลยคิดจะอยู่กันได้ตลอดไปเลยแล้วก็ไม่นึกว่าคนเราจะอยู่ถึง100ปีเชียวหรือปู่ย่าตายายเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากกว่าเราก็ทิ้งไปจนหมดก็ไม่เห็นใครอยู่ได้ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เราจะเป็นคนมีกรรมเป็นคนมีทุกข์เป็นคนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตอกเข็มไม่ได้ปูพื้นฐานแล้วมันก็จะทรุดมันก็จะแตกเราก็จะต้องนั่งเสียใจร้องไห้กับสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนความดีนี่เนี่ยเป็นของเราเราต้องพยายามเราก็ต้องทำของเราอยู่ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระตัวไม่มาวัดใจก็มาวัดหายใจเข้าหาธรรมะไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับความวุ่นวายแต่ส่วนหนึ่งก็ทำให้ใจมีสติทำให้ใจมีสมาธิทำให้มีหลักของใจไว้มันจะได้มีที่พึ่งอย่างดีจะได้ไม่ต้องเสียใจกับความผิดหวังถือว่าความผิดหวังนี่เป็นครูสอนเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้คิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้อยู่แล้วในชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแสดงกันพักหนึ่งชั่วหนึ่งฉะนั้นถ้าญาติโยมได้สนใจกรรมฐานนะก็จะกลายเป็นคนใจสูงจะกลายเป็นคนใจดีขึ้นและจะรู้จักยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายก็จะไม่ตามมาลาวีใจของเราจะกลายเป็นคนสงบจะกลายเป็นคนใจเย็นจะกลายเป็นคนต่อยละเป็นไม่ใช่ทุกข์จะเจนทนไม่ไหวอาตมาก็สงสารที่เห็นโยมบางคนร้องไห้มาพอลูกตายตั้งแต่สาวๆลูกตายตั้งแต่หนุ่มๆเหมือนกับว่าแม่ตายดีกว่าพ่อตายดีกว่าชีวิตนี้ไม่อยากอยู่เลยเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อโยมไม่มีธรรมะเนี่ยแม้ฉันมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยแล้วก็มาตกเครื่องบินตายเนี่ยโอ้โหเพราะความผลักดันของแม่แม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกเราดีทุกอย่างเลยพูดจาอะไรแม่ทุกคำอะไรปฏิบัติแม่ถ้ายังเห็นแม่นี่ลืมไม่ลงเลยเนี่ยคิดแล้วพอลูกตายไปนี่เหมือนทรมานแม่ที่สุดเลยอันนี้เราก็จริงเราก็เห็นใจความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันความจากกันเนี่ยทำให้ทุกข์มากจริงๆไอ้การที่เจอหน้ากันแล้วทำให้มีความสุขแต่ไอ้ตอนจากกันที่มันเป็นความทุกข์ยังเหลือเกินเราเจอกันดีใจแค่ไหนโยมพอจากกันมันเสียใจเท่านั้นนะโยมเจอกันดีใจแทบจะขาดจะจากกันนี่ใจจะขาดเหมือนกันมันสุขเท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้นเราเตรียมตัวไว้ได้โยมทีนี้คนเราไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมคิดจะนึกว่าสุขนั่นแหละคือชีวิตของเราจะพยายามวิ่งไปหาความสุขให้มากแล้วก็ความทุกข์จะไม่มีแต่ไม่รู้หรอกไอ้ที่เรามีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยพยายามดิ้นรนเท่าไหร่เนี่ยทุกข์นั่นแหละจะตามมาเท่านั้นเลยโยมฉะนั้นเราจึงว่าทำบุญไว้เถอะเราจะได้แก้เราได้ท ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยเป็นคนอดทนใจแข็งเป็นคนมีความหนักแน่นพออะไรเกิดขึ้นมาท่านก็จะไม่ค่อยทุกข์จะทำใจเป็นพระได้จะทำใจเป็นคนมีศีลมีธรรมได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยหัวใจน้อยๆเนี่ยมันทุกข์ไม่ใช่เบาหัวใจน้อยๆคนเราเนี่ยมันเวลามันทุกข์ทุกข์แทบตายเลยนะโยมเอาอะไรมาปลอบมันก็ไม่อยู่เลยนะเวลามันร้อนยิ่งร้อนยิ่งกับไอร้อนอีกเวลาเสียใจเนี่ยมันเสียใจไม่มีอะไรจะเท่าเลยฉะนั้นเราต้องเตรียมมาโยมเตรียมทำใจเป็นอุเบกขาไว้เตรียมทำใจเตรียมตัวไว้ให้มันสงบบ้างเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตในคล้องเรือนของเราจะสบายใจเราจะปลงตกว่าเออไปดีแล้วเขาไปดีแล้วตอนอยู่เราก็ให้เขาถือศีลให้ทานเจริญภาวนาเขาเป็นใครคนใจบุญลูกเราเป็นใครคนใจบุญภรรยาเราเป็นคนใจบุญสามีเราเป็นคนใจบุญเราก็รู้ว่าเขาตายไปเขาก็ไปดีกับเราไอ้เราอยู่สิมันเป็นทุกข์กว่าเขาปลงตกไม่ใช่งั้นร้องทุรนทุรายถ้าจนแบบตั้งสติไม่ได้เลยก็แย่เลยโยมแสดงว่าเราทำบุญไม่ถึงบุญเราทำบุญเพียงศรัทธาเท่านั้นเองไม่ทำบุญด้วยปัญญาเราเข้าวัดถือศีล3เดือนเราก็ถือแค่ศรัทธาตามเขาถือแต่ไม่ได้ถือเพื่อดับทุกข์ไม่ได้ถือให้เกิดปัญญาที่จะไปแก้จิตที่เป็นทุกข์ในใจเราได้แต่ถ้าเราถือตามปัญญาเนี่ยนะถือให้เกิดปัญญาได้แก้ได้เยอะเลยมีทุกข์อะไรก็ปัดไปมีทุกข์อะไรก็เป่าไปพุทโธปัดไปพุทโธเป่าไปจนไม่มีความเป็นทุกข์ในใจเรามันเข้มแข็งพอศีลสมาธิที่เราปฏิบัติมันเข้มแข็งพอที่จะสู้กับทุกข์ในเหตุการณ์ที่จะถึงได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิในจิตใจมันเข้มแข็งไม่พอมันตั้งใจไม่ได้ความอ่อนแอมันมาทำลายหมดเลยใจไม่เข้มแข็งพอมันก็ทุกข์คนเดียวเท่านั้นเองบางคนพอลูกตายคนนึงผอมยุบไป10กิโลเลยโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับ10กิโลเลยโยม แต่พอดีใจขึ้นมาก็ดีขึ้นอันนี้เราโยมเรามาคิดกันไว้ก่อนนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยตมาให้โยมคิดไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะเจอกันแต่มันต้องพบแน่นอนละโยมในวัยโยมว่าอาตมาละอาตมาก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเหมือนโยมแต่ไม่มีลูกเท่านั้นเองถ้ามีลูกก็ลูกในธรรมะถ้าโยมมีลูกในโยมต้องทุกข์มากนะพ่อแม่ตายคนก็ยังเสียใจนิดหน่อยแต่สามีภรรยาตายยังเสียใจมากขึ้นอีกเพราะจะต้องเลี้ยงลูกรับภาระตัวเองแต่ถ้าลูกตายเนี่ยโหควักดวงใจไปเลยเราต้องเตรียมเพราะโยมมีทุกอย่างใช่ไหมโยมมีแม่ก็มีโอกาสตายมีพ่อก็มีโอกาสตายจากกันมีสามีก็มีโอกาสจะตายจากกันมีภรรยาก็มีโอกาสจะตายจากกันมีลูกก็ยิ่งจะมีโอกาสตายจากกันก็เตรียมไว้ทุกอย่างเลยโยมมีรถก็สามารถที่จะมันจะไปชนกับเขาได้แล้วก็เตรียมไว้แต่ถ้าขับไปชนก็จะว่าอย่างไรเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงนี่แหละธรรมะโยมคือบอกธรรมะเนี่ยให้พิจารณาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมตัวไว้ก่อนแก่ก่อนเจ็บคนนั้นน่ะจะมีสติดีมีความแข็งแกร่งในการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมันจะสบายใจก็ต้องเตรียมกันไว้อย่างนี้โยมทำบุญให้เกิดปัญญาทำบุญให้เห็นทุกข์แล้วก็พยายามหนีทุกข์พยายามออกจากทุกข์แกก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกับใบบัวนั่นแหละแม้กระทั่งใบบัวนั้นน้ำมันตกอยู่ในใบบัวมันน้ำกับใบบัวมันอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่เปียกกันน้ำก็ไม่เปียกใบบัวใบบัวก็ไม่ยอมให้น้ำเปียกลื่นไปลื่นมาใจของเราก็เหมือนกันแหละใจจิตของเราเนี่ยผู้ที่มีศีลมีธรรมเนี่ยเหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวกายมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ใจมันดีใจมันผ่องใสเพราะทำไว้ดีถ ทำกุศลไว้ดีนะจึงช่วยไปในทางดีสิ่งที่ผูกพันจากใจเราก็ให้มันรู้จัก

รู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์จะได้มีเหตุการณ์อะไรเราก็นึกถึงพระนึกถึงธรรมะไว้ก็จะได้เป็นเครื่องเตือนสติของเราตลอดไปแล้วก็ให้หัดทำสมาธิจะได้เป็นคนอดทนเป็นคนหนักแน่นเป็นคนเข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นให้เป็นคนหูเบาใจเบา เอาละธรรมะก็ได้บรรยายมาก็เป็นสมควรคือเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันที่ออกพรรษานี้ญาติโยมก็คงจะออกจากความทุกข์ไม่ใช่ออกจากศีลจากธรรมศีลธรรมยังอยู่กับญาติโยมศีลธรรมยังอยู่กับพวกเราแต่ว่าทุกข์นั้นออกไปจากใจเราบาปนั้นออกไปจากใจเราออกพรรษาแล้วเราก็ไม่เมาไม่เล่นไม่เมาอยู่ในศีลธรรมตลอดไปธรรมะก็จะเป็นเครื่องประดับจิตใจของญาติโยมและคุ้มครองรักษาให้เป็นบุคคลที่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมีความสุขสมหวังในชีวิตที่ประกอบการงานหน้าที่อยู่กับครอบครัวมีความเจริญที่เรามีธรรมะแล้วธรรมะนั้นก็ตามคุ้มครองรักษาให้เรามีความเจริญมีความสุขตลอดไปธรรมเทศนาก็สมควรคือเวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาดของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

คุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพที่ดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักครองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักครองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักครองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรหมั่นรักษาศีลกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมมันเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิทธิ์อินทสัตย์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกระผมขอกราบนมัสการพระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีที่จาริกแรมรอนมาจากต่างอาวาสต่างเวหารมาร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงยิ่งทุกรูปทุกองค์ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีและญาติโยมพุทธบริษัทพ่อแม่พี่น้องผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีที่ได้จาริกแรมรอนมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างตำบลได้มาสโมสรสันนิบาตประชุมกันสมานฉันท์พร้อมเพรียงเพื่อจะกระทำกิจกรรมวิสาขบูชาเราน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายในขณะนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา16นาทีแล้วอีกไม่นานนักก็จะสว่างขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องประนมมือนะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการและขอแสดงความยินดีในการมาสู่นิพพานทะพรารามของท่านทั้งหลายเพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มารวมกันที่นี่ตั้งแต่วันนี้เราก็ได้กำไรซึ่งจริงๆแล้วเรานัดหมายกันที่จะมาร่วมสโมสรสันนิบาตสมณฉันท์ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาแบบคนยากซึ่งเราได้กล่าวกันอยู่บ่อยๆว่าอิเมสการเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งสักการะอันเป็นเครื่องบรรณาการของคนยากทั้งหลายคนยากในที่นี้มันยากเลยพวกเราเป็นคนทุกข์เป็นคนยากยากแค้นขาดแค้นบุญญาบารมีเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไม่ทันสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็เลยเป็นความยากเป็นความขาดแคลนนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเกิดมาในยุคที่ผู้คนเกิดมาร่วมกันด้วยบุญที่สรรสร้างไว้ก่อนจึงมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ในโลกใบนี้ขณะนี้เกือบจะ 6,000 ล้านคนแล้วชีวิตมนุษย์ในโลกในสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความยากอยากเย็นแสนเข็นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาขาดแคลนทรัพย์ภายนอกข้าวของเงินทองที่จะดำรงชีพขาดแคลนทรัพย์ภายในจิตใจอันประกอบด้วยศีลด้วยธรรมความเมตตาปราณีที่เคยมีอยู่ในจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติก็ขาดแคลนกลายเป็นสังคมของคนยากคนรวยก็รวยจนล้นฟ้าเหลือแผ่นดินคนจนก็จนไปจนไปอัญญมัญญะขาธิอา จึงต้องเกิดมากินซึ่งกันและกัน กินกันก็เพราะความยากที่มันยากแค้นแสนเข็นขาดแค้นคุณธรรมของศาสนาของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นคนยากคนติดขัดไปหมดทีนี้เราจะมาบูชาเป็นบรรณาการของคนยากอาตมาเองก็คิดมานานทำไมต้องพูดว่าทุกขตะปณการะภูเตในหนังสือเราก็แปลมาคือบรรณาการของคนยากมาคิดดูจริงๆแล้วมันก็ยากจริงๆพวกเรามันขาดมันแค้นมันยากแค้นแสนเค้นทีนี้บรรณาการของคนยากจะเอาแต่เพียงดอกไม้จะเอาแต่เพียงธูปเทียนเอามาจุดเอามาบูชาเอามาเดินเวียนเทียนขอให้มันแล้วแล้วก็กลับไปสนุกสนานเริงร่าอยู่ท่ามกลางกองฟืนกองไฟของกิเลสตัณหากามารมณ์ลักษณะเช่นนี้มันไม่ควรที่จะกล่าวว่าบรรณาการของคนยากมันง่ายเหลือเกินเพียงแค่ดอกไม้เพียงแค่ธูปเทียนเพียงแค่เอามาเดินเวียนรอบศาลารอบโบสถ์รอบวิหารมันจะต้องควรจะพิเศษกว่านั้นบรรณาการของคนยากเอาชีวิตทั้งชีวิตเลือดเนื้อหัวใจวิญญาณทั้งหมดมายอมเป็นมายอมตายยกถวายบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นบรรณาการของคนยากชีวิตนี้สืบทอดมาด้วยบุญด้วยกรรมได้กระทำบุญได้สั่งสมยากเย็นแสนเข็นคับแค้นกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะมีคำกล่าวว่าทุลละพันจะมนุษย์สตังการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเอาอัตภาพความเป็นมนุษย์มันเป็นกิจที่ยากยากทุลละพะทุลละพะทุลละโพแปลว่าได้มายากแสนจะยากกับบรรณาการของคนยากที่ได้มาโดยยากนี้แหละเอามาบูชาทุลพันจะมนุษย์ตังการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในอัตภาพของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากยากแสนจะยากต่อมาก็มีคำกล่าวต่อไปอีกหุทุปปาโทจะทุลโภการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยากแสนจะยากยากเย็นแสนเข็ญต่อมาอีกก็มีคำกล่าวสัทธัมโมปรมะทุลภาการได้ฟังพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาในโลกได้ตรัสแสดงชี้แจงหนทางออกจากโลกจากทุกข์ในวัฏสงสารยิ่งเป็นเรื่องยากขึ้นไปอีกและมีถ้อยคำอีกคำหนึ่งว่าทุลภาขณะสัมปติการได้เกิดมาได้ร่วมสมัยร่วมขณะขณะอันดีอันงามที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าขณะที่จะเป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การได้ยินได้ฟังขณะที่เป็นโอกาสเกื้อกูลแก่การที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของท่านเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากแสนจะยากเอาความยากทั้งหมดเนี่ยมาประมวลใส่ใจเรามาคิดแล้วจึงมายกถวายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยการเอาความยากทั้งหมดยากเย็นแสนเข็ญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี้บัดนี้จะเอามาบูชามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปริปนาตมัชฌิมนิกายภารบัณฑิตสูตรเล่มที่14หาไม่ยากเย็นนักต่อภารบัณฑิตสูตรจะได้ยินจะได้ฟังจะได้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามันยากดูก่อนที่สุดทั้งหลายห้วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลคือน้ำในทะเลมีบ่วงอันหนึ่งลอยอยู่ในกลางทะเลนั้นบ่วงอันเดียวสมมุติว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง ลอยอยู่ในทะเลมหาสมุทรนั้นมุดอยู่ในนั้น100 ปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง100 ปีมันจึงมีโอกาสเอาหัวโผล่ขึ้นมาบนน้ำผิวน้ำครั้งหนึ่งโอกาสที่100 ปีของเต่าตาบอดนั้นเอาหัวโผล่ขึ้นมาผิวน้ำครั้งหนึ่งจะไปสวมเข้าในบ่วงอันมีอันเดียวอยู่ในทะเลนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่กับที่ไปตะแสคลื่นของทะเลมหาสมุทรคลื่นซัดไปทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้จะเกยตื้นเกยฝั่งเมื่อไรแล้วโอกาสที่เต่าตาบอด100 ปีเอาหัวโผล่ขึ้นมาสวมเข้าไปในบ่วงนั้นพอดีจะพึงเป็นไปได้ไหมภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ถามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ยากมากเลยจนมองไม่เห็นโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าโผล่ขึ้นทุกวันก็ยังพอจะมองเห็นบ้างสักแสนชาติของเต่าตัวนั้นโกรธชาติเต่าตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงได้แต่นี้มัน100 ปีจึงโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วพระองค์ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายเช่นเดียวกันนี้การที่เต่าตาบอดอยู่ในทะเล100 ปีจึงเอาหัวโผล่ขึ้นมาจะมาสวมเข้าในบ่วงนั้นยังมีโอกาสยังง่ายเสียกว่าที่สัตว์ทั้งหลายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูความยากเหล่านี้สิที่เราได้เกิดมาพบได้สมบัติอันเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ควรประมาทและเอาประโยชน์เอาความยากเย็นแสนเข็นมาเป็นทุกขตะปันนะการะภูเตปฏิคันหาตุเป็นบรรณาการโมกบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อ3-4 วันก่อนอาตมาได้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักหมู่บ้านบุงไอ้เจี้ยมนู้น

มุ่นไกลลิฟเข้าไปติดเขตหูแห้งในขณะที่ขี่รถกันไปกับพ่อใหญ่เหลาคนขับนั้นในยามหัวค่ำเราต้องจอดลงเช็ดกระจกวิ่งไปวิ่งไปต้องจอดลงเช็ดกระจกแล้วก็ต้องจอดลงเช็ดไฟตาหน้ารถเพราะอะไรมาแมลงทั้งหลายมันเห็นแสงไฟมันบินเข้ามาชนกระจกนี่มัวหมดมันแตกมันตายเปื้อนไปหมดในกระจกแล้วก็อยู่ในไฟตาของมันก็จนมัวอาตมาก็เลยพูดว่าเออนี่นะรถในประเทศไทยนี่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคันเพียงคันเดียวของเราวิ่งในขณะนี้แมลงเหล่านี้ตายไปนับไม่รู้กี่ล้านตัวแล้วคันอื่นบ้างวันเดียวนี้มันจะตายสักกี่แสนล้านตัวชีวิตของแมลงนั้นก็คือชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสูตรเดียวกันนี้แหละว่าเยเตสัตตาอุทกสมิงอสุจิสมิงอันโทสมิงมียันติชายันติเยเตสตาตินะภคาเยเตสตาคือถ้าภคามียันติชายันติภิกษุทั้งหลายย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินพืชกินหญ้าเหล่าแมลงเหล่านี้เขาเกิดมากินหญ้าเราสัตว์ที่เกิดมากินมูดคูดอุจจาระเราสัตว์ที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเราสัตว์ที่เกิดมาในที่มืดในรูในที่มืดเราสัตว์ที่เกิดมาในของสกปรกปฏิกูลในน้ำโสโครกในน้ำคำที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือคนพาลมนุษย์ที่เคยเกิดมาแล้วกระทำบาปเพราะเห็นแก่ปากเพราะเห็นแก่ท้องก็เลยทำบาปด้วยกายวาจาใจครั้นเขาแตกตายทำลายขันเขาก็ไปตามอำนาจแห่งกรรมไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเบาบางแล้วจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทนี้เมื่อระลึกถึงเพียงแต่แมลงนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์จึงมาทราบซึ่งคำสอนพระศาสดาว่าโอ้ยกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นคนนี่นะจะต้องผ่านการเกิดเป็นสัตว์เป็นแมลงสัตว์น้ำสัตว์บกในที่มืดในคลองหน่อมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำไมเล่าพระองค์จึงจะไม่ตรัสว่าทุลพันจะมนุษย์สตังการได้อัตภาพในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกิจที่ยากอย่างยิ่งแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วมันก็สมบูรณ์อักขังฐานังมนุษย์เซสุมักขังสัตตวิสุทยาฐานะอันเลิศสุดอักขังแปลว่าเลิศยอดสูงสุดมนุษย์เซสุอยู่ในหมู่มนุษย์นี้แหละที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องถือว่าได้ฐานะอันประเสริฐเลิศที่สุดที่จะยังตนยังหมู่สัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตหลุดพ้นไปได้นอกนั้นเทวดามารพรหมใดๆก็ไม่มีโอกาสเมื่อพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนสุดท้ายหลังจากเป็นพระเวสสันดรแล้วแล้วก็ได้ไปอุบัติขึ้นที่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตเมื่อกี้เราได้ยินพระท่านสวดตุสิตัสสะเป็นผู้อิ่มแล้วด้วยธรรมทีหลังเอาหนังสือเรามาด้วยนะเราจะสวดไปทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายร้อยบทคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าร้อยแง่ร้อยมุมเท่าที่มนุษย์จะสรรเสริญออกมาจะได้อธิบายถึงคุณค่าไปตามนั้นถ้าผู้ใดไม่มีหนังสือก็ฟังใครมีหนังสือก็ถือมาด้วยเสียดายว่าหนังสือเราพิมพ์ไม่ทันตั้งแต่ปีใหม่ตั้งแต่วันที่
หลังจาก10มกราคมมาตั้งใจจะทำให้ทันญาติโยมก็เลยทำไม่ทันถ้าได้บอกล่วงหน้าจริงๆแล้วทางวัดเราอยากจะทำอยู่เพราะเวลามันยาวพอที่จะทันกันมีคนอยากจะได้เยอะแต่นี้ช่วงนี้ไปถึงวันนัดพบแม่ก็ยังอีกหลายเดือนไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่คงจะต้องจัดทำเองทางวัดด้วย เสียดายญาติโยมจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังเสวยพระชาติเป็นชาติสุดท้ายของความเป็นโพธิสัตว์เพื่อจะมาอุบัติเกิดในโลกนี้เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพวกเทวดาพวกพรหมไปกราบนิมนต์ให้มาเกิดให้มาอุบัติในโลกคำกล่าวของผมนั้นว่าอย่างไรบัดนี้ถึงเวลาแล้วท่านได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นแสนแสนชาติสี่อสงไขยแสนมหากัปบัดนี้ตลอดเวลาสี่อสงไขยแสนมหากัปท่านไม่ได้บำเพ็ญสัมภาระธรรมเหล่านั้นเพื่อจะเป็นมารเพื่อจะเป็นพรหมเพื่อจะเป็นเทพท่านบำเพ็ญเพียร สร้างคุณงามความดีนั้นมาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นเทวดาท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นพรหมท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะเป็นมารแต่ท่านปรารถนาเพื่อโพธิญาณบัดนี้สมควรแล้วโพธิญาณของท่านได้เบ่งบานบารมีของท่านเต็มแล้วนิมนต์เถิดเชิญเถิดสู่ปฏิสนธิของความเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่มีที่ใดที่ประเสริฐกว่าโลกมนุษย์นี่เป็นคำเชิญของเหล่าพรหมเมื่อได้รับการเชิญได้รับการอาราธนาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ต้องตรวจปัญจมหาปัญจวิโลกนะตรวจสอบโลกอย่างยิ่งใหญ่5ประการว่าพร้อมโลกนี้สมควรที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้หรือไม่เพราะไม่ใช่ว่ามีเพียงแต่โลกมีเพียงแต่มนุษย์ในโลกแล้วพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ได้ต้องดูความพร้อมตรงนี้แหละที่เราบอกว่าทุลภาคณะสัมปติการถึงพร้อมด้วยขณะนั้นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากขณะนั้นหมายความว่าอะไรขณะที่โลกลูกนี้สมควรที่จะมีพระพุทธเจ้าและสมควรที่ผู้ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วได้ลงมาอุบัติในโลกนี้ได้ตรัสรู้ในโลกนี้ขณะที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วเหลือหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านยังอยู่นั้นก็ยังชื่อว่าขณะสัมปติยากนักที่เราจะเกิดมาพร้อมกับขณะเช่นนี้เพราะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดได้องค์หนึ่งยิ่งยากกว่าการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลยตรวจโลกว่าโลกนั้นตรวจครั้งแรกก่อนก็คือดูกาละดูการเวลาเวลานี้คนในโลกอายุอยู่ประมาณเท่าใดถ้าคนในโลกนี้มีอายุยืนเกินกว่าแสนจะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาเกิดมาตรัสรู้เพราะคนอายุยืนเกินไปแล้วจะประมาทหัวใจของคำสั่งสอนอยู่ตรงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์อยู่ในโลกเรื่องความไม่มีตัวตนที่หลงก็ไปยึดมั่นถ้ามนุษย์อายุมากเกินไปเขาจะประมาทไม่สนใจเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเพราะไม่รู้จักทุกถ้า100ปีลงมาจะลำบากในการสอนหลักธรรมที่ตรัสรู้แล้วมนุษย์จะเมามนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่า100ปีลงมาอย่างพวกเราทุกวันเนี้ยเป็นเรื่องยากมากที่จะสอนคนให้เข้าใจธรรมะเพราะมนุษย์เมื่ออายุต่ำกว่าร้อยลงมาเนี่ยอายุต่ำเพราะ
รรมเมื่อได้อาธรรมกำเริบในจิตมนุษย์มากอายุมนุษย์จะลดลงลดลงอาธรรมสามประการหนึ่งอาธรรมมราคัตตามนุษย์ในโลกมีความกำหนัดกล้าในกามมากชู้หลายผัวหลายเมียสัมเพทังโรโกขมิสติมนุษย์ในโลกจะเสพสมกันมั่วจนไม่รู้จักมารดาบิดาลูกชายลูกสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวจะเสพสมกันมั่วฆ่ากันเพราะเรื่องกามแม่ฆ่าลูกได้ในท้องซึ่งสัตว์ยังไม่สามารถฆ่าลูกตนเองได้ออกมากี่ตัวมันเลี้ยงแต่มนุษย์ฆ่าได้แม้แต่ในท้องนั้นคือความตกต่ำที่สุดเกิดมาจากผลแห่งความเมามะทะกามังเมากามเมากามเรียกว่าอาธรรมราคัตตานี้ตัวหนึ่งทำให้มนุษย์ได้อายุต่ำลงพวกเราทุกวันนี้กำลังดิ่งเลยดิ่งอายุคนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงกว่านี้ในช่วงนี้ลำบากถ้าหากคนยังไม่มีอายุอยู่ในระดับร้อยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ในโลกจากร้อยมาถึง80 70นี่ยังอยู่ในประมาณยังอยู่ในปริมณฑลที่พอพูดกันได้บางคนเพราะนั้นทุกวันนี้มันจึงแยกถึงลักษณะที่กำลังยื้อแย่งกันคนชั่วก็กำลังมีอำนาจกำลังมีอิทธิพลกำลังดูดดึงคนชั่วไปรวมตัวกันส่วนคนงามความดีที่ยังพอมีอยู่ก็ทวงดุลจึงดูดดึงกันดีจะดูดดีไปหากันอย่างพวกเรามากันในวันนี้ไม่มีใครบังคับให้มาตั้งใจกันมาถูกดูดถูกดึงเข้าหากันเองโดยระบบแห่งศีลแห่งธรรมทั้งที่ท่านทั้งหลายก็รู้ว่ามานี้จะไม่ได้สนุกนะฝนจะตกฟ้าจะร้องนอนกับดินกินกับทรายใต้ต้นไม้จะอยู่ลำบากมากพอสมควรมีน้ำซ้ำยังรู้ว่ามาแล้วจะต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองมานั่งเจริญสมาธิภาวนารู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันวิสาขะ15ค่ำจะถึงจะไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำไม่ได้บริโภคอาหารใดๆรู้ล่วงหน้ามาแล้วแต่เราก็มากันนั่นคือมันมาด้วยอนุภาพแห่งธรรมที่พอมีอยู่ดูดดึงกันมาเองยังไม่ถึงวันกำหนดนัดคือวันพรุ่งนี้วันนี้พวกเราก็มาก่อนแล้ว400กว่าแล้วเมื่อวานได้เห็นพระคุณเจ้าเพื่อนสาธมิกเดินทางมาจากจังหวัดยะลามาจากอุทัยธานีเพียงแค่นี้ก็เป็นเครื่องบอกให้แล้วว่าไกลขนาดไหนอยู่คนละมุมของประเทศไทยก็ดูดึงกันมาเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจะเข้ากันด้วยธาตุมีธาตุวิญญาณธาตุธรรมชาติแห่งจิตวิญญาณที่ดีงามกัลยาที่มุติกานังหีนาที่มุติกานังสัตเตสัตตังสังสันทันติสเมติสัตว์ที่มีธาตุคืออุปนิสัยที่ดีที่งามก็จะไปคบจะไปเสพกับสัตว์เหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามเป็นธาตุแท้แห่งจิตใจเขาก็จะไปคบไปเสพกับเหล่าสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามในอดีตก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีในอนาคตก็ดีจะเป็นเช่นนี้อธรรมกำเริบกล้าสามประการเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าจักไม่มาเกิดไม่มาตรัสรู้เป็นเหตุให้เกิดความยากแค้นแสนเข็ญขาดแคลนโอกาสที่จะบรรลุธรรมที่จะเข้าใจธรรมยากมากถ้าบุคคลนั้นไม่ได้สั่งสมบุญญาบารมีระดับสาวกมีเรียกว่าบารมีของพระสาวกไม่ได้สร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฟังสดับศึกษาเชื่อ
ประพฤติปฏิบัติตามเก็บเล็กผสมน้อยมาทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงวันนี้ได้เกิดเป็นคนในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลแต่สาวกบารมีเบ่งบานพอก็พอที่จะพูดกันรู้เรื่องพอที่จะไปสู่ไปหาหมู่พวกกลุ่มเดียวกันเพื่อจะได้เป็นพลังรวมกันเดี๋ยวนี้โลกเกิดอธรรมราคะรัตตากำหนัดกล้าทางกามเพราะมันมีเครื่องล่อเครื่องยั่วย้อมมอมเมาเสียงก่อมาอย่างรุนแรงรูปก่อมาอย่างรุนแรงอาตมาเคยจำพ่อแม่พูดเล่าให้ฟังสมัยก่อนถามข่าวกันลูกเต้าโตหรือยังลูกหลานเป็นนี่โตขนาดไหนแล้วก็จะบอกว่าพอนุ่งสิ้นมั่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าพอนุ่งสิ้นมั่นนุ่งสิ้นเอาเองได้แล้วพอนุ่งผ่ามันเดี๋ยวนี้เท่าแล้วก็ยังนุ่งสิ้นไม่มั่นนุ่งมั่นแต่กางเกงมันเห็นไหมล่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยเห็นก็ค่อยๆเคยเห็นขึ้นจากนุ่งล่ำๆก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหี้ยนเข้าสั้นเข้าสิ่งเหล่านี้มันปลุกเร้ากิเลสตัณหาภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ตลบอบอวนอะไรต่ออะไรนั้นรู้ว่าแต่สร้างมายั่วย้อมจิตใจกันก็เกิดความเมาทางนี้กายแก่งอมไปจิตใจก็เร่าร้อนด้วยกามอยู่ยังไม่ยอมแก่จึงเป็นเหตุให้ยากที่จะเข้าใจหลักธรรมยากตั้งแต่จะฟังจึงมีคำว่าสัทธัมโมปรมทุลโภการที่จะได้ตั้งใจฟังพระสัทธรรมยิ่งยากอีกมีคำว่าปรมะปรมะปรมะแปลว่าสูงยิ่งยากยังสูงยิ่งทุลโภแปลว่ายากบางทีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วบางทีเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่อยู่ในขณะที่ยังมีศาสนาของท่านขณะสัมปติแต่มันลำบากตรงที่จะตั้งใจไปฝังตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัตินี่มันจะเป็นเรื่องปรมทุลโภเรียกว่ายากอย่างที่สุดเลยพวกเราก็เกิดการไม่ยากขึ้นมาซะแล้ววันนี้อาตมาจึงมันนึกขึ้นมาได้ว่ามันจะต้องบูชาด้วยความยากบูชากันด้วยความยากทีนี้มานึกถึงการเวลาแห่งชีวิตของพวกเราในยุคปัจจุบันดังกล่าวแล้วว่าเมื่ออธรรมกำเริบกล้าคนทั้งหลายกำหนัดไม่เป็นศีลเป็นธรรมแล้วจิตใจเขาจะหาเวลาสงบได้มากกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคนในโลกนี้กำลังกลุ่นอยู่ด้วยควันในเวลากลางคืนกลางคืนนอนคิดนอนโลภนอนอยากได้นอนอยากมีนอนอยากเป็นนอนพยาบาทนอนอาฆาตคนที่มาขัดขวางเป็นควันกลุ่มกลางวันลุกเป็นไฟวิ่งไล่ไฟฟ้าตามแผนมีเงินจะไปจ้างฆ่าผู้ใดจ้างคนโน้นได้ไหมอย่างกรณีมีข่าวคึกโครมกลางคืนเป็นควันกลางวันลุกเป็นไฟเผาไหม้จิตใจตรงนี้จะเกิดอันหนึ่งตามขึ้นมาอะวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะโลภาภิภูตาวิสมะแปลว่าไม่เสมอไม่พอดีวิเป็นอภาวธาตุเป็นปฏิเสธแปลว่าไม่ก็ได้สมะนะแปลว่าเสมอราบเรียบวิสมะโลภาภิภูตาถูกความโลภอย่างไม่พอดีครอบงำจิตใจตัวนี้จะเบียดเบียนดินเบียดเบียนน้ำเบียดเบียนฟ้าเบียดเบียนลมภูเขาเหล่ากาต้นไม้เบียดเบียนสัตว์อื่นต้องการจะเอามาใช้มาเป็นเจ้าของคนเดียวอย่างกรณีที่ท่านได้ยินอภิปรายไม่ไว้วางใจกันคนคนเดียวเป็นเจ้าของที่ดินเพียงแค่จังหวัดหนองคาย 30,000 ไร่อาตมาเทศมาเป็น10ปีบางคนก็หัวเราะโป้ยจะเป็นเพิ่นเอาอีหยังมาบอกอาตมาบวชต่อไปนี่เราอยู่ที่นี่จะเฝ้าดินดอนคนอื่นอยู่ไหนไม่รู้จะบินมาจะมาเป็นเจ้าของเหมือนนกตะยางกับนกกระเต็น
คนโบราณภาคอีสานจนอาตมาเขียนไว้ตรงนั้น

นกเจ้าดั่งง่อยตะฟังหิ้มสาเห็นปลาม่าอยากกินแดดินนกกระเต็นเต็นโตนล่องกินก่อนนกเจ้าดั่งเงินหนาลำได้คนลาวคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพญาลุ่มน้ำโขงเหมือนนกกระยางยืนเฝ้าลำห้วยลำคลองหนองบึงมองดูปลาก็หวังจะกินแต่ยังไม่กินกินไม่ได้นกกระเต็นตัวเขียวๆบินมาจับกิ่งไม้เฝ้าจ้องเดี๋ยวก็บินลงไปโฉบเอาโฉบเอานกกระยางนกกระจอกก็ได้แต่แงนหน้าดูก็เปรียบเหมือนพวกเราเฝ้าแผ่นดินอยู่ต่อมาคนต่างชาตินายทุนหรือใครต่อใครเขาจะมาซื้อกว้านเอาหมดอาตมาพูดมา10 ปีคนเข้าใจบ้างไหม

เดี๋ยวก็บินลงไปโฉบเอาโฉบเอานกกระยางนกกระจอกก็ได้ไปแงนหน้าดูก็เปรียบเหมือนพวกเราเฝ้าแผ่นดินอยู่ต่อมาคนต่างชาตินายทุนหรือใครต่อใครเขาจะมาซื้อกว้านเอาหมดอาตมาพูดมา10ปีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหัวเราะบ้างพระท่านเอาอะไรมาพูดมันก็เหมือนคนตั้ง50ปี50ปีย้อนหลังเนี่ยเล่าให้คนสมัย50ปีฟังว่าต่อไปผู้หญิงจะนุ่งกางเกงเขาจะนุ่งเหี้ยนๆสั้นๆเห็นขาเห็นแข้งคนจะหัวเราะหาว่าเขาเป็นบ้าคนนั้นน่ะโอ้ยจะมันเอาอีหยังมาบอกไม่ยิ่งยิ่งเลยสิมนุ่งส่งแต่พอมาถึงวันนี้เขาเห็นความจริงกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่อาตมาพูดอยู่พร่ำอยู่เนี่ยคนอาจจะว่าบ้าคนเดียวแต่ถึงวันนั้นมันก็สายซะแล้วอาตมากำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งเยาวชนลูกเล็กเด็กแดงจะฟุ้งพ่อแม่คุมไม่อยู่นี่จะนั่งร้องให้ตามหลังเขาเท่านั้นศาสนาฟอนศาสนาจะเหมือนมีหนอนมาฟอนมาชอนมาใส่ร้ายแง่ร้ายมุมร้ายลัทธิจะประดังประเดกเข้ามารัฐธรรมนูญจะเป็นกระดาษฟางจะฉีกจะล่างจะตั้งนั่นหมายจะยึดจะยึดอยู่ตรงนี้ความเป็นไทยจะเฟื่อยไม่เป็นไทยจะกลายเป็นทาสตัวเป็นไทยใจจะเป็นทาสของวัฒนธรรมอื่นของกิเลสตัณหาว่าตามพระพุทธเจ้าดอกพระพุทธเจ้าบอกว่าณเหตถอัตถิธรรมจริยาเหตถอัตถิปุญญาสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพรมลิกาผู้คนทั้งหลายจะไม่รู้จักประพฤติธรรมไม่รู้จักประพฤติให้สงบเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองเนี่ยที่มานั่งไม่พูดกันนี้แหละที่ภาษาพระพุทธเจ้าว่าสมจริยาสมะแปลว่าเสมอสงบนั่นเองสมะเอาอาธิมาเพิ่มเข้าเป็นสมะอาธิรวมเป็นสมาธิสมะตัวเนี้ยแปลว่าสงบแปลว่าเสมออุปสมะเข้าไปสงบเห็นไหมล่ะจึงมีกรรมฐานข้อหนึ่งว่าอุปสมานุสติละเอียดหน่อยครูบาอาจารย์นักปริยัติธรรมวิชาการท่านก็แปลว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบเสร็จเลยคนรุ่นใหม่ก็เรียนตั้งแต่นักธรรมตรีโทเอกเรื่องอนุสติสิบก็มาถึงอุปสมานุสติระลึกถึงคุณพระนิพพานจบก็ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองพอถามจริงๆอะไรล่ะระลึกถึงคุณพระนิพพานระลึกอย่างไรจักบัดบ่จักแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วกลับเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายอุปะแปลว่าเข้าไปสมะสงบเสมออุปสมานุสติมีสติตามเข้าไปดูในความสงบนั้นถ้าแปลอย่างนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามีสติระลึกถึงคุณพระนิพพานสมมติว่าเรานั่งอยู่ดูแต่ความพบชั่วกระพริบตาก็รู้ว่านี่สงบยังไม่ได้คิดอะไรหายใจเข้าชั่วจากหายใจเข้าไปจนสุดเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรสักเรื่องหนึ่งนี่สงบนี่สงบเพราะนั้นในเทคนิคต่อไปในคำว่าอุปสมานุสตินั้นจึงมีคำกล่าวว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเข้าไปตั้งสติไว้หลังจากนั้นก็แปลไปอีกละความจริงที่ถูกอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเอตังสันตังเอตังปณีตังนั่นปณีตนั่นสงบนั่นก็หมายความว่านั่งดูอาการที่จิตยังไม่กระเพื่อมเลยชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่มันจะเพิ่มขณะไปเรื่อยลองดูสินั่งสมาธินี่นั่งโดยไม่ต้องไปว่าอะไรก็ได้ลองสิเอาอุปสมานุสติดูสิดีไม่ดีบางคนจะไปโลดเลยนั่งปั๊บหายใจเข้าแทนที่จะดูแต่ลมหายใจดูความที่จิตอยู่ในขณะดูลมหายใจยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเฉยๆเนี่ยนี่สงบนี่สงบ

หายใจออกมันยังไม่คิดอยู่นี่สงบเอตังสันตังเอตังปณีตังสงบนิปานิอาจจะได้หนึ่งชั่วหายใจต่อไปก็อาจจะได้ทั้งเข้าทั้งออกนานๆเข้าอาจจะได้สามช่วงหายใจยังไม่ได้คิดอะไรตามเข้าไปในความสงบนี่อุปสมะนี่อุปสมะเข้าไปดูความสงบเนี่ยอีกต่อไปก็สามสี่ช่วงห้าช่วงหายใจลึกก็เป็นลึกก็เป็นลึกก็ไปละเอียดเข้าไปเงียบจนไม่หายใจเลยที่นี่มันก็ไปเห็นอยู่ภายในเองตัวนี้ดูดีๆแล้วละเอียดแต่ดูดีๆแล้วถ้าฉลาดทีหนึ่งก็ได้ผลเลยตามเข้าไปดูในจิตที่มันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนี่ต้องเข้าใจคำว่าสมะพระพุทธเจ้าว่าเขาจะกินกันและกันเพราะเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมรู้จักประพฤติให้สงบจึงว่าณเหตุอัตถิสมะจริยาพวกเราเนี่ยพากันมาประพฤติให้มันสงบจึงตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งเมื่อสงบแล้วมันพูดกันรู้เรื่องมีแต่เทศมีแต่สอนกันใจไม่สงบเนี่ยฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกเทศไปทั้งวันก็หายไปหมดอันไหนได้ฟังก่อนจำไอ้นั้นก่อนถ้าจิตได้รับการอบรมมาอย่างสังเกตไหมเมื่อเช้าเมื่อเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอาตมากลัวว่าความสงบเนี่ยจะถูกความวุ่นวายอื่นมากระทบแล้วมันจะหายก็เลยต้องรีบบอกวิธีไอไว้ก่อนว่าไอแล้วให้เอาผ้ามาปิดค่อยไปค่อยมาเวลาเดินจะไม่ทำลายบรรยากาศความสงบของผู้อื่นตรงนี้ได้ฟังก่อนเพราะในช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราสงบเพื่อนสงบบรรยากาศสงบเมื่อฟังตัวนี้ก่อนรับตัวนี้ก่อนเหมือนผ้าที่สะอาดซักขาวแล้วเอาสีไหนย้อมเข้าไปก่อนกินสีนั้นทีนี้พอเท่เป็นมากมันหลายอันแล้วนะทีนี้ไม่รู้ตัวไหนจะเข้าไปติดตัวไหนจะเข้าไปฉาบตัวไหนจะเป็นอุปลิตโตอุปลิตโตแปลว่าเข้าไปฉาบเข้าไปติดกลัวจะเป็นอนุปลิตโตไม่มีอะไรเข้าไปติดเลยหายไปเลยเพราะนั้นมีเทคนิคที่พระพุทธเจ้าของเราพาสอนพากระทำเน้นที่สุดคือการกระทำให้สงบซะก่อนดีๆแล้วค่อยบอกค่อยสอนกันเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเมื่อเขาไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาก็ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักกุศลมีคำกล่าวต่อไปว่านะเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาดูเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญและเป็นกุศลทำบุญอยู่แต่ไม่รู้จักว่ามันบุญหรือไม่ก็เลยทำบุญไปถูกบาปคิดว่าตนเองกระทำกุศลกลายเป็นกระทำอกุศลเพราะมันไม่รู้จักถ้าหากเรานั่งสงบไปเนี่ยมันจะรู้จักเองนะมันจะรู้จักเองนะเพราะคำว่าบุญคำว่ากุศลมันไม่ใช่อะไรเกินกว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วทั้งบาปด้วยอาตมาไม่ต้องเทศพระพุทธเจ้าไม่ต้องเทศไม่ต้องฟังแต่ถ้านั่งดูลมหายใจนั่งดูอาการสงบเข้าไปถึงจุดที่มันสงบก่อนที่มันจะสงบนี่มันจะคิดไปข้างหน้าส่งความหวังออกนอกฟ้านอกขอบเขตจักรวาลวิ่งตามหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจะได้อย่างนี้จะมีอย่างนู้นให้มันไปเถอะเรานั่งอยู่ตรงนี้ดูลมเข้าไปดูความสงบชั่วช้างทับหูชั่วงูแลบลิ้นนานๆเข้าความสงบจะเพิ่มขึ้นขยายขึ้นความคิดไปข้างหน้าลดลงเมื่อความคิดไปข้างหน้าหมดมันจะย้อนหลังเมื่อความคิดย้อนหลังนั่นแหละจะรู้จักบุญจะรู้จักบาปจะรู้จักกุศลจะรู้จักอกุศลตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เราเคยฆ่าเราเคยรักไหมเราเคยพูดจากระโชกโหกฆ่าเบียดเบียนมารดาบิดาไหมเราเคยทอดทิ้งมารดาบิดาไหมไปเชิดชูบูชาคนอื่นยอดรักทูลหัวอย่างไรถ้อยคำใดที่เราเคยกล่าว
ถ้อยคำใดที่บุคคลที่กล่าวกับเรามารดาบิดาพูดเพราะๆให้เราฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆมันจะจำคืนมาถ้อยคำของแม่แม้แต่กล่อมเหให้นอนเปกับจำถ้าจิตใจสงบลงไปจำตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้จะเห็นบุญบุญนะคุณงามความดีของแม่คุณงามความดีของพ่อคุณงามความดีของเพื่อนของฝูงของครูบาอาจารย์ของคนใดก็ตามที่เขามีคุณกับเรามันจะเห็นอัสสาทะส่วนที่เป็นคุณนอกจากนั้นจะเห็นอาทีนวะส่วนที่เป็นโทษที่ตนเองได้กระทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีไม่ได้ไประลึกนึกถึงมันคืนของมันมาเองตรงนี้แหละจะรู้จักบาปตรงนี้จะรู้จักบุญฟังคนอื่นพูดก็ยังไม่รู้จักเข้ากับมันนั่งให้มันสงบทราบซึ้งเหลือเกินแม่ฉันอยู่ไหนพ่อฉันอยู่ไหนตายแล้วกระดูกท่านอยู่ไหนฉันอยากจะไปกราบฉันอยากจะไปทำบุญหาแม่ทำไมฉันต้องพูดคำนี้กับแม่กับพ่อทำไมหนอฉันจึงทำอย่างนั้นวันนั้นเศร้าใจน้อยใจกับพฤติกรรมของตนเองในอดีตซึ่งมันเรียกร้องคืนมาเองภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสตานุสาลียานความรู้อันลึกคืนไปตามสติในอดีตสติมันแล่นไปเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมามาถึงตรงนี้แหละจะรู้จักบุญจะรู้จักกุศลปุญญกิริยากุศลกิริยาปชานติทราบชัดว่ากิริยาเช่นนี้เป็นบุญการกระทำอย่างนี้เป็นบุญการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลทีนี้จะทำบุญก็ทำถูกทำสลึงหนึ่งก็ใครจะให้ทานสักสลึงหนึ่งได้บุญมากกว่าให้ทานด้วยความโง่เป็นล้านบัดนี้มันได้วิจยะทานังมันได้วิเคราะห์วิจัยของมันถูกแล้วมีคุณมีค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะนั้นท่านจึงสรุปว่าเขาจะไม่รู้จักประพฤติธรรมเขาจะไม่รู้จักประพฤติให้สงบเขาจะไม่รู้จักการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลนอกจากเขาจะกินซึ่งกันและกันเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้มีกำลังน้อยกว่าปัจจุบันนี้ก็มาถึงแล้วอาตมาพูดเรื่องคนร่ำคนรวยจะรวยมากจะเอารัดเอาเปรียบคนจนเพราะเหตุแห่งความโลภวิสมะโลภาที่ผูตาโลภไม่พอดีจริงๆแล้วสักร้อยไร่นี่ก็เหลือพอดีแล้วที่จะหามากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาติหนึ่งกับตระกูลกับครอบครัวนี่ 30,000 ไร่ที่ได้ยินเนี่ยยังบอกว่ายังไม่พอดีอาตมาอยากจะบอกว่ามากกว่านี้เขาก็ไม่พอพระพุทธเจ้าว่านกหาปนวัตเสนติฏฐิกามีสุวิชติต่อให้ฝนเนี่ยตกลงมาเป็นเงินเป็นเงินเหรียญทั้งหมดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่โลภตกอยู่ในวิสมะโลภาพิภูตามาถึงช่วงนี้จะทำให้ชีวิตสั้นอายุน้อยลงทั้งตัวผู้โลภเองและบุคคลใกล้ชิดเพราะโลภชนิดนี้จะไปทำลายดุลยภาพธรรมชาติทำลายดินทำลายต้นไม้ทำลายน้ำน้ำไม่มีคุณภาพน้ำมีพิษดินมีพิษอากาศเป็นพิษมนุษย์จะสั้นลงอายุพระพุทธเจ้าไม่เกิดถ้าระดับอายุสั้นลงมากๆเกินกว่าร้อยลงไปเยอะแล้วต่อมาตัวสุดท้ายก็จะมาถึงขั้นมิจฉาธรรมาปเรตตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นหางเป็นหัวเห็นหัวเป็นหางเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรมาถึงช่วงนี้เละเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ยักษ์มากินยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจคงจะต้องอธิบายกันในบทสวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโทมนะการคาถาเนี่ยร้อยบทเพิ่งจะสวดไปร้อยหัวข้อเพิ่งจะสวดไปได้20ยังเหลืออีก80ในจำนวน80ที่เหลือนั่นน่ะจะมีคำหนึ่งยัตสาหังสาวโกยัคขัสสะนามะข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ชูทรงยักษ์แล้วเราจะรู้จักว่ายักษ์มันคืออะไรวันนี้ยังไม่พูดยักษ์ที่จะลงมากินไม่ใช่ยักษ์ประเภทนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมตลอดเวลา45ปีเราอาจจะได้ฟังหยิบมือเดียวที่มันละเอียดควบคุมไปหมดเลยทั้งจักรวาลมันเป็นอย่างนั้นยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ลงมากินถ้าหากขาดศีลขาดธรรมเมื่อเช้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านมาจากภาคกลางถ้าท่านมาจากภาคใต้เมื่อเช้าท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องไหมนั่งอยู่ท่านอาจจะได้ยินเสียงคล้องประมาณสักตีสามแล้วก็จะมีเสียงกองผสมลอยมันกับสายลมในยามดึกลมทุ่งพัดผ่านโชยมาเย็นเยือกเรานั่งสงบเราได้ยินเสียงคล้องได้ยินเสียงกองผสมผสานล่องลอยมากับสายลมในยามดึกนั้นคือประเพณีของชาวอีสานประเพณีชาวอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคณหดโดยถือหลักธรรมที่สั่งสอนเสือบกันมาว่าเมื่อใดเสียงคล้องเสียงกองได้หายไปจากโลกในวันพระวันศีลเมื่อนั้นยักษ์จะลงมากินเสียงคล้องเสียงกองนั้นเป็นเสียงบอกให้รู้ว่าศีลยังอยู่ธรรมยังอยู่ธรรมเพรีโคตเสียงประกาศธรรมอย่างน้อยได้ยินเสียงกองเสียงคล้องในยามดึกมาในยามเย็นมาจะรู้เลยว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศีลวันนี้เป็นวันที่ไม่ควรทำบาปวันนี้เป็นวันที่ทำดีอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยวันนี้วันเทพวันนี้วันทิพย์วันนี้วันเทวดาวันนี้วันท้าวจตุโลกบาลจะมาตรวจโรคถ้าหาเป็นฤดูฝนฝนจะต้องตกวันศีลวันพระถ้าฝนไม่ตกวันพระวันศีลผิดปกติจะแล้งไปนานเพราะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดก็ตรัสว่าท้าวจตุโลกบาลจะมาตรวจโรคในวันศีล8ค่ํา14ค่ํา15ค่ํา8ค่ําให้อมาตย์ผู้ไว้วางใจกะวันที่14ค่ําจะให้โอรสผู้ใหญ่15ค่ํามาเองเพื่อจะได้เห็นมนุษย์นี้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อประพฤติธรรมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทําบุญสุนทรทานฟังธรรมจําศีลหรือไม่เพียงแต่ได้เห็นเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นมงคลเอาไปเล่าให้กันฟังบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวสภาเพื่อให้เทวดาทั้งหลายจักไม่ได้ประมาทเทวดาทั้งหลายไม่ได้ทำบุญเพียงแต่อนุโมทนาให้เขาได้อนุโมทนาอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานั้นหมายความว่าคุณงามความดีจะเบ่งบานขึ้นในจิตในใจเมื่อยินดีชื่นชมกับคนอื่นคิดดีพูดดีทำดีอย่างสมมติว่าผู้ใดกำลังโกรธกำลังแค้นกำลังอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งกำลังมีความทุกข์คืนขมระทมเศร้าสักคนหนึ่งเดินมานี้มาเห็นพวกเรานั่งกันสงบจิตใจที่เร่าร้อนอาจจะเย็นจะเยือกลงนิดนึงนั้นถ้าเขาเกิดยินดีด้วยภาพโอ้ยดีแท้คนเป็นหลายร้อยเงียบสงบเหมือนไม่มีความทุกข์เนาะสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์สถานที่เช่นนี้คงจะเป็นสถานที่ผู้มีคุณธรรมอันเกษมคุณธรรมอันโอฬารมาประสานจิตใจรวมกันเนาะทำไมเนาะเราจะมีโอกาสอย่างนี้บ้างทำไมเนาะทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาสสงบเช่นนี้เพียงแต่เขาคิดเช่นนี้เขาอนุโมทนาทำจำศีลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เขาดีใจทำให้เขาไม่ประมาทท่านทั้งหลายเอ๋ยหมู่มวลเทพการที่ท่านได้มาเสวยสุขผลสวรรค์ในวันนี้ก็เพราะท่านได้กระทำเช่นมนุษย์เช่นนั้นท่านพึงชื่นชมยินดีแล้วเทวดาทั้งหลายก็จะอนุโมทนาและจะพูดเมื่อข้าพเจ้าสิ้นบุญจากสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปสู่สุคติในโลกมนุษย์เถิดจะได้ไปทำเหมือนท่านเหล่านั้นบ้างแต่ถ้าเขาได้เห็นแต่คนชั่วคนเลวพูดผิดทำผิดคิดผิดเบียดเบียนกันอยู่ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเอาไปเล่าบนสวรรค์ก็เศร้า

เศร้าต่อไปว่าญาติพี่น้องเราในโลกมนุษย์นู้นคงไม่มีโอกาสได้พบกันหนอเขาคงจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเพราะนั้นเสียงกลองเสียงคลองบอกศีลบอกธรรมอย่างน้อยบอกให้รู้ว่าวันนี้วันทิพย์อิทังทิวสังทิพโยวันนี้วันทิพย์ได้ยินเสียงกลองดึกพ่อแม่บอกลูกบอกเต้าบอกว่าสุเวปนรโสทิพโยลูกเอ้ยพรุ่งนี้วันทิพย์นะวันเทพวันที่พวกเทพพวกทิพย์จะลงมาสู่โลกมนุษย์มาตรวจดูอย่าทำบาปนะจงเชื่อฟังมารดาบิดาจงกระทำคุณงามความดีเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อนะเพียงเท่านี้แต่เมื่อใดฟังเสียงคล้องเสียงกองไม่มีพระตีโยมรำคาญสถานีวิทยุเปิดเทศดับทีวีออกเทศดับนั่นแหละคือกำลังปิดหูปิดตานั่นแหละคือกำลังไม่ได้ยินนั่นแหละคือเสียงคล้องเสียงกองกำลังจะหมดไปนั่นแหละคือยักษ์จะลงมากินยักษ์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคนด้วยกันนี่แหละที่มีอำนาจอิทธิฤทธิ์แต่ไม่มีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์ยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเขาเป็นยักษ์มนุษย์มีมาตรฐานของมนุษย์อยู่ศีล5นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานรองรับความเป็นมนุษย์แต่ถ้าตกศีล5ระดับใดระดับหนึ่งมนุษย์จะแปลสภาพจากมนุษย์เนี่ยจะเป็นเดรัจฉานก็ได้มนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจกลายเป็นเดรัจฉานมนุษย์สนิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจจะเร่าร้อนเหมือนตกอยู่ในนรกมนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตสามมนุษย์เหล่านี้ตกมาตรฐานสี่มนุษย์ยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นยักษ์กลาดเกลี้ยงใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงด้วยประการทั้งปวงทีนี้เลยอันนี้ขึ้นไปมนุษย์ภูโตภูตะภูโตแปลว่าผู้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นเป็นมนุษย์พรหมาเป็นมนุษย์พรหมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นเทวดาเป็นพรหมมีศีล8อยู่ในพรหมโลกแล้วแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็จะเป็นอมนุษย์เป็นยักษ์เป็นมารมนุษย์สติรัจฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเตรัจฉานติรัจฉานะเนี่ยแปลว่าขวางสัตว์ใดที่เจริญทางขวางสัตว์ทั้งหลายที่มันเจริญทางขวางใหญ่อ้วนก็ขวางออกมาเดินไปทางทิศใต้ทิศเหนือก็ขวางตะวันออกตะวันตกเดินไปทางตะวันออกตะวันตกก็ขวางทิศใต้ทิศเหนือนั่นแหละก็เรียกว่าสัตว์ติรัจฉานมนุษย์ไม่ได้เจริญทางขวางเจริญทางตั้งสูงขึ้นใหญ่ก็เจริญขึ้นอย่างนี้เดินไปไม่ขวางทิศไหนหัวมนุษย์ไม่ขวางทิศเดินตรงนั้นเป็นมนุษย์เพียงร่างกายถ้าจิตใจมันขวางขึ้นมาเขาว่าบุญคุณมารดาบิดามีมันก็ขวางไม่มีดอกท่านสนุกสนานเฉยๆเราก็เกิดมาเราก็ไปสนุกสนานต่อไปนั่นมันขวางแล้วเป็นเดรัจฉานแล้วเขาว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มีมันขวางอีกแล้วเขาว่าบุญมีมันก็ขวางอีกไม่มีดอกคนทำบุญมีแต่ยากแต่จนคนคดคนโกงทำไมมันรวยเนี่ยๆๆมันขวางไปแล้วเขาบอกว่าสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีมันก็บอกว่าไม่มีมีชาตินี้ชาติเดียวขอให้ฉันได้อยู่ได้กินตายแล้วเขาว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มีมันขวางอีกแล้วเขาว่าบุญมีมันก็ขวางอีกไม่มีดอกคนทำบุญมีแต่ยากแต่จนคนคดคนโกงทำไมมันรวยเนี่ยๆๆมันขวางไปแล้วเขาบอกว่าสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีมันก็บอกว่าไม่มีมีชาตินี้ชาติเดียวขอให้ฉันได้อยู่ได้กินตายแล้วก็แล้วนี่มนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ติรฉานมีไหมในประเทศไทยมีไหมในโลกเนี่ยถ้ามีอย่างนี้มากๆเรากำลังอยู่กับโลกเดรัจฉานอย่างใหญ่หลวงจะต้องเตรียมพบกับความทุกข์อย่างใหญ่หลวง

พระขบูชาที่พุทธมณฑลแล้วก็ไปเห็นที่วัดชนประทานลังสฤษฐ์พระเดชพระคุณหลวงปัญญานันทะก็มีป้ายชักชวนนอกนั้นไม่เคยเห็นเลยอาตมาก็เลยมาคิดว่าโอ้พวกเรามันทูเลซะแล้วเป็นทูเลแล้วมันไกลซะแล้วไกลมากไกลมาก็เลยมานึกขึ้นมาว่าพวกเราเนี่ยมาชักชวนอวนต้านกันมารวมกันบูชาด้วยความยากเย็นแสนเข็ญทุกขตะปณะการังบูชาบรรณาการของคนยากเอาความยากเย็นแสนเข็ญนี่แหละมาทุกข์ยากลำบากอย่างไรที่เมืองอุทัยธานีแสดงธรรมจบวัดหนึ่งคนฟังน้อยๆทั้งพระทั้งโยมประมาณสัก200อาตมาไปไกล800กว่ากิโลก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเดินเอาท่านเดินไปเทศ11วันหลังจากตรัสรู้แล้วนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันไม่ได้กินอะไรพวกเราต้องมีกำลังใจไว้ก่อนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้กินอะไรเลยนะวันตรัสรู้นี่49วันพวกเราเอาแค่24ชั่วโมงนับเป็นวันก็ไม่ได้ครึ่งก็คงไม่ตายนึกถึงพี่น้องชาวมุสลิมที่มีความอุตสาห์พยายามท่ามกลางทะเลทรายเดินทางกันไปหลายพันกิโลขี่อูฐขี่ลาไปสมัยก่อนเขายังไปเต็มอยู่ในทะเลทรายพวกเราก็อยู่ดีกว่านั้นอยู่มีที่มุงมีที่บังทีนี้มาระลึกต่อไปว่าเราจะต้องบูชากันด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าของเราแนะนำพร่ำสอนอย่างน้อยพวกเรามารวมกันอาจจะได้เป็นหยดน้ำค้างยามฟ้าสางหยดน้ำค้างในคืนเข็ญในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนที่ปราศจากแม้แต่สายลมอันเป็นกลิ่นไอแห่งความสดชื่นจากสายฝนสายน้ำอาศัยพวกเราแต่ละดวงใจนี้เป็นหยดน้ำค้างแห่งพระธรรมหยดน้ำค้างแห่งพระศาสนาชโรมโลกก็เลยชักชวนท่านทั้งหลายพอไปแสดงธรรมที่นั่นนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีกำลังใจตอนจบท่านถวายกันเทศท่านบอกว่าหมื่นกว่าบาทอาตมานี่นึกสลดใจอยากจะคืนเงินทำไมหนอต้องถวายกันเทศตั้งมากอย่างนี้จะเอาเงินตั้งหมื่นบาทในมันไม่ใช่น้อยๆอยากจะถวายคืนแต่นี่นึกถึงวันนี้ก็เลยคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปเลี้ยงคนหิวเงินพี่น้องชาวเมืองอุทัยธานีจะเอามาเลี้ยงคนหิวไม่ได้แตะต้องหรอกมันท่านเขียนว่าท่านถวายเป็นเหมือนก็เลยเมื่อวานเอาไปให้โยไปซื้ออาหารนะทั้งหมดเนี่ยเตรียมไว้ไปเลี้ยงผู้โหยหิวผู้ที่จาริกมาถึงเพื่อจะมาปฏิบัติบูชาพระศาสดาหลังจากวันวิสาขะคือพรุ่งนี้เราไม่ได้กินอะไรวันที่31วันที่หนึ่งนั้นคงจะเป็นวันที่โหยหิวคงจะได้บุญมากแล้วก็เอาเงินจำนวนเนี้ยซื้ออาหารไว้เลี้ยงผู้โหยหิวในวันหิวให้พี่น้องชาวเมืองอุทัยธานีได้บุญเยอะๆและให้เงินหมื่นเนี่ยเป็นปุ๋ยแห่งพระพุทธศาสนาใส่ลงไปเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสกัดกั้นความชั่วเอื้ออำนวยให้คุณงามความดีเกิดขึ้นจริงๆแล้วอาตมาไปแสดงธรรมไม่ได้ปรารถนากันเทศกันมีบางแห่งที่นิมนต์แล้วบอกว่าจะถวายอันนู่นถวายอันนี้ไม่ไปเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปแลกเปลี่ยนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะสืบทอดสันตานังสืบต่อทารนังทรงไว้วิถารนังเผยแพร่ให้กว้างไกลสามอันเท่านี้ที่ทำให้ศาสนาพุทธมาถึงเราหนึ่งทารนังทรงไว้ทรงคำสอนของท่านไว้เรียนให้เข้าใจอย่าให้มันนอกทางอันไหนไม่ใช่คำสอนสกัดออกไปเรียกว่าฉินทะปิโรติโกเชื่อเฉือนสิ่งที่เป็นขี้ริ้วขี้เหร่อันไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่หลักวินัยเชื่อเฉือนทิ้งออกไปได้เลยหัวเด็ดตีนขาดไม่พูดกันไม่ทำกันในสิ่งเหล่านั้นให้มันเหลือสิ่งที่เป็นธรรมเรียกว่าทารนังทรงไว้แล้วต่อมาสันตานังสืบต่อสืบต่อนี่คือการบวชเป็นขาวบวชเป็นชีบวชเป็นพราหมณ์บวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวช

0: พระวันหนึ่งก็ชื่อว่าสืบต่อศาสนาวันเมื่อได้หมดพระหมดเนนนั้นหมดเลยลิงควิบัติเทศวิบัติหมดศาสนาจะจบลงตรงนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อตอนท้ายๆศาสนานู้นจะหมดและจะเหลืออยู่นะจะมีเครื่องหมายบอกว่าผ้าเหลืองน้อยๆผ้าเหลืองน้อยห้อยไว้พาดไว้ที่บ่าพันไว้ที่คอหรือห้อยไว้ที่หงกาสาวะกันถาทุศีลาปาปธรรมาโคตรผู้โนภิกขเวภิกษุอยู่ในช่วงท้ายๆแห่งโคตรผู้ระหว่างกำลังหมดกับเหลืออยู่เนี่ยคาบเกี่ยวกันจะมีเครื่องหมายให้เห็นว่ามีเพียงกาสาวะกันถาผ้ากาสาวะพันไว้ห้อยไว้กันคำหนึ่งก็แปลว่าหูผ้าคนโบราณว่าผ้าเหลืองน้อยห้อยหูทุศีลามีศีลอันเลวทรามเหมือนกับชาวบ้านแต่มีผ้าเหลืองน้อยห้อยหูผ้ากาสาวะพันคอพันตัวไว้ปาปธรรมมากระทำบาปกรรมเหมือนชาวบ้านดังทุกวันเราได้ยินข่าวแต่เรื่องพระสององค์เจ้าไม่ดีแต่ก็ยังมีผ้าไตรจีวรครบอยู่เพราะนั้นการบวชท่านเรียกว่าสันตานังสืบต่อเดี๋ยวนี้การสืบต่อนี้จวนจะหมดการศึกษาภาคบังคับออกมา9ปีนโยบายสร้างการศึกษาให้มันเป็นสากลให้ทันสากลลูกหลานรุ่นใหม่จะต้องเรียน9ปีเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราจะคิดว่าบัดนี้เรากำลังถูกแทรกแซงครอบงำความเป็นไปได้ความเจริญเติบโตของพระพุทธศาสนาอยู่ในสถาบันในการบริหารใครเป็นคนออกไอเดียนี้ออกมาถ้าเด็กเรียน9ปีจึงออกโรงเรียนได้เด็กสมัยนี้9ปีหลังจากเรียน7ปีไปหา9มันจะ15ปีมีผัวมีเมียจากไม่มีคนบวชตรงนี้ก็นับวันที่จะหมดเร็วขึ้นลิงคควิบัติเพศจะวิบัติจะหมดต่อไปนั้นเพราะนั้นทารนังทรงไว้สอนกันเรียนกันอย่าไปเอาอย่างอื่นมาอันไม่ใช่หลักธรรมหลักวินัยพวกเดรัจฉานวิชาเสกเป่าเครื่องรางของนั่งทางในไสยศาสตร์เดี๋ยวนี้กำลังเข้มข้นกำลังครอบงำพฤติกรรมของสังคมกำลังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยหัวเด็ดตีนขาดไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าฝากท่านทั้งหลายที่อ่านหนังสือได้หมดแล้วทุกคนภาษาไทยไปยืมหนังสือพระทีฆนิกายศีลขันธวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่9เล่มเดียวเล่มเดียวอ่านหมดทั้งเล่มนั้นจะขนลุกขนพองเห็นพฤติกรรมที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังทางในเสกเป่าไสยศาสตร์อะไรต่างๆพระพุทธเจ้าว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟเธอกืนเข้าไปในคอลวกท้องลวกไส้ตายเสียดีกว่ากินก้อนข้าวชาวบ้านที่เขายกเศษกล้าวเท้าใส่หัวถวายด้วยศรัทธาเขาศรัทธาเธอเขาถวายแต่กินเข้าไปแล้วไปหลอกลวงเลี้ยงชีพโดยเดรัจฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอสารพัดหมอทำนายหมอดูหมออะไรต่างๆเรากล่าวว่าเธอกินก้อนเหล็กแดงเผาไฟกืนไปไหม้ท้องไหม้ไส้ตายเสียก็ยังดีกว่าเพราะเธอจะตายครั้งเดียวแต่กินที่เขาถวายบูชาให้ด้วยการเลี้ยงชีพผิดเช่นนั้นตายไปแล้วจะตกนรกหมกไหม้ไม่รู้กี่แสนชาติพ้นจากนั้นจะยังจะต้องมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรมันไม่คุ้มกันตอนนี้เราทารนังทรงไว้สิ่งที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครไม่พูดเราก็ไม่ต้องเกรงใจเอามาพูดเอามาสอนมาศึกษากันหลังจากนั้นก็สันตานังสืบต่อด้วยการบวชให้เทวดาทั้งหลายได้กราบได้ไหว้สัมมาปปชิเตวันเทข้าพเจ้าขอวันทาไหว้ท่านผู้บวชแล้วโดยชอบเป็นพ่อขาวแม่ขาวเนคขมจารีชีพรามบวชเป็นพระเป็นเนน ธรรมจริยปรายเนท่านภูมิพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้ากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ขณะนี้เยคหัตถาปุญญกราศีลวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดทำบุญเป็นผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวประพฤติอยู่ในอุโบสถเช่นนี้ยังนมัสสันติเทวตาเทวดาทั้งหลายไหวนมัสการนอบน้อมทำตัวให้เทวดาไหวเราดูแล้วบ้านเมืองมันจะเจริญมันจะมีอานุภาพแห่งธรรมเกิดขึ้นต่อมาก็วิถารณังเผยแพร่เผยแพร่ให้กว้างไกลวิจิตรนะโปรยหวานหลักธรรมคำสั่งสอนให้แพร่กระจายขยายไปช่วงนี้เหมือนมาเติมน้ำมาลดน้ำมาใส่ปุ๋ยให้พระพุทธศาสนาเราเรียนเราศึกษามามากแล้วก็พากันมาปฏิบัติวันนี้เราจะได้ปฏิบัติบูชาเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าวันนี้ยังไม่ใช่วันตรัสรู้วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าฉันข้าวก่อนที่จะได้ตรัสรู้เมื่อวานที่เรามาถึงนั้นนับย้อนไปขอเล่านิดหนึ่งถึงช่วงเวลาที่เรามาพบกันพระพุทธเจ้าของเราหลังจากท่านบวชแล้วดูก่อนราชกุมารท่านพูดไว้กับโพธิราชกุมารโพธิราชสุราชวัครมัชฌิมปนาสมัชฌิมนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่13สูตรกลางๆหาได้ง่ายโพธิราชกุมารชสูตรเรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้เที่ยวแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลค้นคว้าหาสันติวรบทอันเป็นคุณธรรมอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าท่องเที่ยวไปโดยลำดับ ได้เข้าไปหาอาจารย์อาราระดาบทไปฝากเนื้อฝากตัวพูดภาษาบ้านเราขอเรียนขออาศัยท่านก็สอนก็คือฌานทั้งสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานและก็มาต่ออรูปฌานได้สามอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญาณัญจายตนะจบตรงนี้ถ้าอธิบายก็คงจะยาวสำหรับผู้ที่ไม่บวชไม่เคยเรียนเรื่องวิชาการเลยก็งงเอาเป็นว่าได้ฌานเจ็ดรูปฌานสี่อรูปฌานสามจบอาจารย์หมดก็เลยถามว่ายังมีสันติวรบทคุณธรรมอันยิ่งกว่านี้อีกไหมท่านก็บอกว่าจบเพียงเท่านี้บัดนี้เราเช่นไรท่านเช่นนั้นสมณะโคดมท่านเช่นไรเราเช่นนั้นท่านจงอยู่ที่นี่บริหารหมู่บริหารคณะเรียกว่าอาจารย์มอบความไว้วางใจให้เท่ากันนะเก่งเท่ากันดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่านี้มิใช่ทางที่จะออกเสียจากทุกข์จากโทษในวัฏสงสารน่าจะมีคุณธรรมอื่นยิ่งกว่าปฏิปทาอื่นยิ่งกว่าหลังจากนั้นก็ลาจากไปหาอีกอาจารย์หนึ่งอุทธกดาบทก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเรียนต่อได้เพิ่มอีกฌานหนึ่งฌานตัวสุดท้ายแห่งอรูปฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงสภาพที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่พูดภาษาสมัยใหม่เรียกว่าตายเทียมเทียมตายเทียมให้มันเป็นเดี๋ยวนี้ฝรั่งกำลังค้นในเมืองฝรั่งกำลังโฆษณากันขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามีวิธีการอันหนึ่งคือตายเทียมเขาว่าอย่างนี้ imitation ได้สัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาจำได้ไหมรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งแดงดำทุ่มแหลมหนักเบาอะไรต่างๆไม่มีความรู้สึกแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่เหมือนกับน้ำมันทาบาทจะเอามากๆก็ไม่ได้ถ้าจะว่าไม่มีก็มีอยู่ถ้าจะว่ามีก็ไม่สามารถจะตักจะเป็นหยดได้เหมือนน้ำมันทาบาท หลังจากนั้นก็จบอีกท่านอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์จบลงพระมหาโพธิสัตว์ก็มาคิดต่อไปว่ายังไม่จบยังมีความยึดถืออยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้น่าจะมีหนทางอื่นอีกที่จะยิ่งกว่านี้หมดที่อาจารย์จะสอนขอฝากให้บริหารหมู่บริหารคณะท่านก็ไม่ยอมก็เลยลาท่านอาจารย์อาอุทกดาบดคารามโคตไปเที่ยวแสวงหาต่อไปนี่ช่วยฟังให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตลอดเวลา6ปีเนี่ยมาได้สิมาได้อันนี้ก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าดูก่อนราชกุมารเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาว่าเมื่อมีความร้อนอยู่ก็มีความเย็นเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาการเยียวยารักษาโรคเมื่อหมอมีอยู่แพทย์มีอยู่ยามีอยู่ถ้าไม่ไปแสวงหาหมอหายานั้นจะเป็นโทษอันจะเกิดขึ้นจากตัวผู้ป่วยเองไม่ใช่โทษของหมอเมื่อความสกปรกจากมูดคูดอุจจาระมีอยู่แต่น้ำสำหรับชะล้างให้สะอาดก็มีอยู่ถ้าเราไม่ไปแสวงหาน้ำนั้นมันก็ไม่สามารถสะอาดขึ้นมาได้และมันก็ไม่ใช่โทษของน้ำมันเป็นโทษของบุคคลที่สกปรกนั้นถ้าก็เปรียบเทียบถึงกิเลสตัณหาเครื่องทำให้สกปรกแห่งจิตเดี๋ยวก่อนราชกุมารเหล่านั้นได้ท่องเที่ยวไปโดยลำดับแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลอะไรหนอเป็นสันติวรบทอันไม่มีธรรมอื่นที่ยิ่งกว่าที่เกษมแห่งโยคะเที่ยวค้นคว้าอยู่จาริกไปโดยลำดับลุถึงมคตรัตอุรุเวราเสนานิคมในชนบทนั้นเราเที่ยวจาริกไปโดยลำดับในมคตชนบทลุถึงอุรุเวราเสนานิคมนี่เราพูดย้อนมาเหมือนเรามาเมื่อวานนี้สมมติเมื่อวานนี้เราเที่ยวมาแล้วจากโลกจากวัฏสงสารที่เกิดมาเนี่ยหัวหกก้นเขียดถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตไปปฏิบัติทำไปทำบาปทำบุญไปจนเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปโดยลำดับมาถึงมคตชนบทณที่ตรงนั้นเราได้เห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์ไพลสนอันหน้าเลื่อมใสไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไรแปลอย่างนี้ซะก่อนท่านอาจารย์ประสิทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเก่งบาลีท่านจบมาปริญญาโทนุ่นเก่งบาลีมา 6-7 ประโยคพระพุทธเจ้าว่าท่านรู้ถึงรู้เวลาเสนานิคมหน้าที่ตรงนั้นรัมมณียังภูมิภาคังภูมิภาคอันหน้ารื่นรมวะนันหยะฉันทังปาสาธิกันจะแปลว่าไพสนที่น่าเรื่มใสนทินจะสันทติสีโตทะกังมีน้ำไหลเยเจืดสนิทภูมิภาคน่ารื่นรมมีท่าอันราบเรียบถ้าไม่เห็นที่นู่นก็วาดภาพเอาเหมือนที่เราเห็นภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยต้นไม้ไพรสนอันน่าเรื่มใสหลังจากนั้นก็ภูมิภาคอันน่ารื่นรมราบเรียบมีน้ำมีท่ามีป่าอันเขียวสดมีท่าอันราบเรียบลงได้ง่ายไม่ตกสันโอราชกุมารความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอไพรสนนี้น่าเรื่มใสจริงหนอมีสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นสนิทมีโคจรคามหมู่บ้านอยู่โดยรอบสำหรับเที่ยวไปบิณฑบาตณที่ตรงนี้แหละเหมาะแก่การนั่งลงกระทำความเพียรของบุรุษผู้ปรารถนาความเพียรดูก่อนราชกุมารเราได้นั่งลงณที่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มปรารภความเพียร
1: ปรารภความเพียรตรงนี้จะเป็นการทรมานเพราะ

จริญฌานมันถึงที่สุดแล้วไม่เห็นทางที่จะพ้นไปจากทุกข์ก็เหลือไปเห็นนักบวชนักบวชสมัยนั้นมีหลายยี่ห้อตั้งแต่พวกปริภาชกอาชีวกะปริภาชกะอเจรกะอัญญะเดลถีปริภาชกอเจรกอุปกาชีวกพวกนิคนพวกชัดดินโอ้นักบวชหลายประเภทประเภทอุปกะอุปชีวกะประเภทอเจรกะประเภทไม่ใส่ผ้าเปลือยหมดเลยพวกอเจรกอุปกาชีวกอเจรกอะไรต่างๆพวกนี้เขาทรมานตนเขาถือว่าต้องทรมานให้กิเลสมันหมดท่านก็เลยต้องไปลองทำในสิ่งที่ท่านทำนี่เราพูดแล้วรัดว่ามีอยู่4อันที่โหดที่สุดเริ่มตั้งแต่ตปัสสีวัดวัดที่แผ่เผาตนเองอย่างยิ่งเผาบาปแม้แต่น้ำค้างสักหยดหนึ่งที่มันติดอยู่บนยอดหญ้าก็ไม่ให้มันร่วงหล่นเพราะการเคลื่อนไหวการกระทำคานไปอาหารท่านบอกว่ากินพวกโคใหม่พวกขี้งัวพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยขออภัยถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วขนลุกน่ากลัวว่าชีวิตของท่านในขณะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาต้องตายพวกเราคงไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เห็นร่องรอยอันนี้เพราะอ่านดูแล้วท่านทรมานเหลือเกินใช้มือเช็ดอุจจาระปัสสาวะของตนเองแล้วหากินครั้งแรกก็เริ่มกินผลไม้ที่มันหล่นเองเก็บมากินเองกินวันละส่วนมากจะกินลูกกระเบาอาตมาคิดว่าน่าจะไม่ใช่ลูกกระเบาน่าจะเป็นลูกพุทราเพราะมันเป็นสับเดียวกันถ้าลูกกระเบานี่ไปกินน้ำมันเมาเห็นแต่ลิงกินลูกกระเบาคนกินน่ะต้องเมามันเกิดตามลุ่มลำห้วยลำน้ำใบมันเขียวๆทางเมืองอุบลเกิดตามลำฝั่งแม่น้ำมูลกินแล้วเมาปลากินคนไปกินปลาก็เมาแต่ในตปสีวัดในสีหนาทสูตรสีหนาทวักเนี่ยถ้าว่ากินลูกกระเบากินไปกินไปจนน้อยลงน้อยลงสุดท้ายกินเข้าไปแล้วจนกว่าเมื่อใดหมดอุจจาระปัสสาวะจึงจะกินเองพูดง่ายว่าจนมันไม่ถ่ายไม่มีอะไรจะให้ถ่ายออกมาอีกแล้วจึงหากินใหม่ทำอยู่เช่นนั้นก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะบรรลุก็ไปเอาไม้ลูขวัดยังไม่ได้ลองต้องลองวัดแห่งความเศร้าหมองน้ำท่าอะไรไม่อาบทรมานกลางคืนไปยืนตากหิมะที่ราตรีอันหนาวเหน็บกลางวันเข้าไปอยู่ในป่ารกป่าชัดไม่คนใดเห็นคานไปตามที่ลุ่มที่ดอนเวลาใดคนมาเลี้ยงงัวก็เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าลูกงัวออกมาใหม่ๆยังไม่ได้กินอะไรก็ไปเที่ยวคานไปตามที่ลุ่มที่ดอนหาเก็บโคใหม่คือขี้งัวอ่อนๆกินถ้าหมดอาหารหมดอุจจาระปัสสาวะของตนเองเรียนนักธรรมเนี่ยไม่ได้เสี้ยวการทรมานที่ท่านทำมาเรียนนิดเดียวจนถึงกลางวันถ้าถึงหน้าร้อนถ้าถึงหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนลงตากหิมะกลางวันเข้าไปอยู่ในป่าทึบให้มันหนาวพอถึงหน้าหนาวธรรมดาหน้าหนาวธรรมดาหน้าร้อนกลางวันลงไปแช่น้ำกลางวันลงไปแช่น้ำไปแช่กลางคืนลงไปแช่น้ำกลางวันขึ้นมาตากแดดทำอย่างนี้ทรมานตนเองสุดท้ายมีอีกจากลูกวัดมาสู่เชคุชชิวัดวัดรังเกียจบาปอะไรจะบาปมดตัวแดงแมงตัวน้อยเรื่องอยู่เรื่องกินเจอาหารสมณะพราหมณ์บางแกมพวกมีวาทะว่าการความบริสุทธิ์นี้จะมีได้ด้วยอาหารท่านก็กินแบบ

นั้นกินหญ้ากับแก้กินผลลูกเดือยกินอาหารที่ลนเองนานนานเข้าพร้อมกระล่องกระแล่งเมื่อใดยังไม่หมดอุจจาระปัสสาวะก็ไม่กินไปนอนอยู่ในป่าชานอนทับกระดูกซากศพของคนตายน้ำท่าไม่ได้อาบเป็นกระเซิงไปหมดตามผมรังเกียจบาปเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาเห็นเขามาร้องใส่หูเขามาถีบเขามาเตะเขาเอาไม้มาแทงเข้าไปในรูหูดูก่อนสารีบุตรเราแม้จะมีอกุศลวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนเขาความคิดที่จะโกรธเขาเพียงนิดเดียวก็ไม่มีเพราะกลัวจะบาปทางใจเขามาโหใส่หูเขามาร้องใส่เขาเอาดินหวานใส่เขาเตะเขาถีบเขาเอาไม้แหลมๆนี่แทงเข้าไปในรูหูแม้อ่านไปแล้วเนี่ยน้ำตาไหลสงสารดีนะท่านไม่ตายตั้งแต่ขณะที่เขาเตะเล่นเป็นฟุตบอลนะพวกเราเคยหรือยังล่ะแต่นี่ใครพูดอะไรหน่อยก็จะพากันโกรธหัวฟัดหัวเวียงไฟไหม้หัวใจกันหมดทำเหมือนพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเราเป็นลูกศิษย์ท่านเดินตามหลังสอนตนเองอยู่บ่อยๆอย่าโกรธนะจะเผาตนเองถ้ารู้ทันสติรู้ทันก็รีบเอาคืนมาถ้าเบียดเบียนใครในใจพยาบาทใครในใจก็รีบสลัดทิ้งเสียโอ้นี่เป็นความล้มละลายของเราแล้วเนาะเราได้ฆ่าบารมีของเราแล้วเมตตาบารมีของข้าแล้วด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตเบียดเบียนใครยอมเสียให้เขาด่าหน้ามึงนะ อารมาในถูกมาทุกขบวนการมาจากสุราษฎร์ธานีวันหนึ่งรถมันยางระเบิดรถบัสเขาก็บอกว่าผู้คนเนี่ยลงไปก็ลงไปหมดมันคนท้ายรถมันก็เปลี่ยนยางลงไปทีนี้บังเอิญว่าพระองค์หนึ่งท่านหิวน้ำท่านมาจากที่อื่นหรอท่านหิวน้ำผมหิวน้ำก็เลยบอกว่าผมมีน้ำอยู่ในกระติกแต่มันอยู่บนรถเดี๋ยวรอนะผมจะขึ้นไปเอามาให้ฉันก็เดินขึ้นไปมัน หมุนขึ้นไม่แรงก็เดินขึ้นบันไดไอ้เด็กรถบอกไอ้เหี้ยมันขึ้นไปทำไมได้พูดเตะหงายท้องมันเนี่ยมันชี้หน้าด่าเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่ายังไม่ได้เป็นฟุตบอลบุ้ยพระพุทธเจ้าเขาเขาถีบเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแพะอยู่ที่ป่าชาลักษณะเช่นนี้โดนบ้างก็ดีนะแล้วก็รีบคืนมาจัดการกับจิตใจตนเองโกรธเขาแล้วมันได้อะไรนี่ดูให้ดีๆอย่างนี้แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าปรึกษาท่านว่าท่านเคยเป็นไหมอย่างนี้แล้วท่านทำอย่างไรแม้เรายังมีกิเลสตัณหาก็มันข่มมันสลัดออกก็เจออย่างนี้เราก็จะได้ซ้อมจะได้ฝึกจะได้เพิ่มบุญญาบารมีด้วยก่อนสารีบุตรเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแกะมาร้องโหใส่หูเรากำฝุ่นหวานใส่เราทีบบ้างเตะบ้างเอาไม้มาแทงมาทิ่มเข้าไปในรูหูเราจะมีวิหิงสาวิตกคือความคิดไปเพียงเพื่อจะเบียดเบียนเขาเนี่ยแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่มีแต่นั้นก็ยังไม่ใช่ทางที่จะหลุดพ้นท่านบอกยังมีประการอื่นอีกเทนิวัตสุดท้ายตรงนี้คงไม่มีใครเอามาสอนกันในโรงเรียนมหาวิกตโภชนวัตชื่อมันก็บอกยี่ห้อถ้าผู้ใดเป็นนักบาลีหน่อยก็จะรู้มหาวิกตโภชนวัตโภชนวัตวัตที่กินของสกปรกกินอะไรตลอดเวลาที่มูดและกรีดของเรายังมีอยู่เพียงใดเราก็บริโภคมูดและกรีดมูดมุตตะกาลีสังที่พวกเราว่ากะลีกะลีบางทีไปได้มาจากไหนที่เรียกผู้หญิงขายเนื้อขายตัวว่ากะลีถ้าว่าเป็นยังไงจะว่ากะลีจักพะเขาพาวากกะลีเป็นภาษาบาลีว่ากะลีสังกะลีสากะลี
แปลว่าปัสสาวะเยี่ยวอันตรีเนี่ยบันพันไปเหี่ยวใส่เขาด้วยนะถือไว้ทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อใดมูดและกรีของเรายังไม่หมดยังมีอยู่ยังเหลืออยู่เราก็บริโภคมูดและกรีนั้นกินอุจจาระกินปัสสาวะของตนเองท่านก็ทำล่องที่มีฌานถึงระดับอรูปฌานและเห็นว่ามันยังไม่หลุดพ้นยังมีอีกทางนี้ต้องลองสุดท้ายผอมลงผอมลงขึ้นเพื่อจะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยบรรเทาทุกขเวทนาบ้างก็ล้มลงเราต้องการจะจับดูท้องน้อยก็ไปถูกกระดูกสันหลังมันผอมต้องการจะจับสันหลังก็ถูกท้องน้อยซี่โครงของเราเหมือนกรอนสาราร้างดวงดาวที่เป็นเงาลึกอยู่ในบ่อน้ำหน้าแรงฉันใดดวงตาของเราก็ลึกโบลงไปเหมือนดวงดาวอยู่ในบ่อหน้าแรงผิวน้ำเต้าที่ถูกตัดมายังอ่อนตากแดดไว้เหี่ยวย่นฉันใดหนังในศีรษะนี่เหี่ยวเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตัดมาตากแดดที่มันยังอ่อนโยนเราเอามือรูปเพื่อให้เกิดสุขเวทนาจากสัมผัสนั้นบ้างโรมชาติที่มีรากอันเน่าขนมันเน่ามันไม่มีอาหารมาเลี้ยงก็หลุดร่วงหลังจากนั้นลุกขึ้นก็ล้มลงสุดท้ายก็เลยมาทำเอาอีกวิธีหนึ่งคือกั้นลมอัศสาสะปัสสาสะหยุดหายใจตรงนี้นักธรรมตรีมาเรียนรัดแล้วทีนี้มารัดเอาปลายมันทรงกั้นลมอัศสาสะปัสสาสะกดพระทนด้วยพระทนกดพระตารุด้วยพระชิวหะใช้ราชาศัพท์เด็กบ้านนอกอย่างพวกเราไปเรียนไม่รู้เลยอะไรตารุอะไรชิวหะตารุแปลว่าเพดานเพดานข้างในกดพระตารุด้วยพระชิวหะเอาลิ้นชิวหะแปลว่าลิ้นกดไว้ที่เพดานก็กัดฟันแน่นหยุดลมหายใจเข้าหายใจออกลมอันคมกล้าเสียบแทงไม่มีทางออกเกิดเสียงดังอื้ออื้ออย่างยิ่งใหญ่ในช่องพกันทั้งสองในช่องหูสุดท้ายลมนี่ก็เสียบแทงขึ้นข้างบนลงข้างล่างสลบพวกเทวดากลุ่มหนึ่งบอกว่าบรรลุธรรมแล้วที่ล้มไม่น่าตัดสรุปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าตายแล้วเทวดาเขาก็ไม่เคยบรรลุธรรมเขาก็คิดเอาก็เหมือนพวกเราทุกวันเนี่ยไปลงหนังสือพิมพ์พระองค์นั้นเป็นอริยะอริยะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหมุนว่าไปซึ่งตนเองไม่เคยเป็นจะไปรู้ได้อย่างไรก็เหมือนเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าล้มนั่นนะโพธิสัตว์ล้มพวกหนึ่งบอกบรรลุแล้วตรัสรู้แล้วอีกพวกหนึ่งบอกว่าตายแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมาล้ำลึกเมื่อวานนี้ถ้าเปรียบก็คือเมื่อวานนี้วาระสุดท้ายก็เลยมาระลึกว่าบุคคลที่ทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนแผดกล้าที่สุดที่มีมาแล้วในอดีตในโลกนี้ถึงวันนี้และจะมีต่อไปในอนาคตไม่มีใครเกินนี้ไม่เกินนี้ไปได้นี้ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ดูก่อนสารีบุตรตอนนี้เล่าไปแล้วสองภาคไปถึงโพธิราชก็ได้เล่าซ้ำดูก่อนราชกุมารเรากันยังจำได้ในวันวัปปะมงคลแรกนาขวัญของพระราชบิดาของเราเราเป็นกุมารตัวเล็กๆสติของเราได้แล่นคืนสตานุสาลียานความคิดของเราสติของเราเนี่ยได้แล่นคืนไปสู่อดีตเราจำได้ว่าวันที่เราเป็นเด็กๆพระราชบิดาของเราเอาไปนั่งไว้ที่ร่มเงาไม้ว่าอันเย็นสนิทถ้าไม่เคยเห็นไม้ว่าตรงนี้ต้นนี้ก็ไปดูต้นนู้นนั่นไม้ว่าที่มาจากชมพูทวีปต้นมันกำลังโตเราได้นั่งอยู่จิตของเราสงบจากกามสงบจากกามและอกุศลธรรมมีปีติอิ่มไม่โหยหาอารมณ์ใดๆมีปาโมดมีความสุขมาก
จนบ่ายคอยพวกสนมแม่เลี้ยงทั้งหลายนะนางนมทั้งหลายเห็นว่าพระโพธิสัตว์นั่งสงบก็เลยหนีพากันไปเที่ยวเล่นไม่กระดุกกระดิกเลยตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนบ่ายคล้อยจนร่มเงาไม้เนี่ยไม่เคลื่อนไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมแห่งฌานนั้นมาแล้วลึกขึ้นได้ว่าวันนั้นเราเพียงแต่กำหนดลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติจิตของเราก็ได้แล่นลงไปสู่ความสงบอันนั้นชรอยจะเป็นเส้นทางแห่งความตรัสรู้ดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าความสุขเช่นนั้นเราควรกลัวด้วยหรือมันมีความสุขมากนะตอนนี้กำลังทำความทุกข์จนทุกข์ที่สุดแล้วแต่ไม่เห็นทางจะออกก็นึกถึงความสุขอันนั้นทุกข์กับสุขมันจะเปรียบเทียบกันที่อาตมาพาท่านทั้งหลายมานั่งสมาธินานๆเนี่ยให้มันทุกข์ไปเถอะต้องการให้มันทุกข์นะแต่ถ้าเราคิดไปไหนไม่ได้มันไปจนสุดเวียงแล้วมันก็ย้อนหลังจากย้อนหลังมันจะคืนย้อนสั้นเข้าสั้นเข้ามาสู่ปัจจุบันอีกหน่อยมันจะสงบถ้ามันสงบมันเป็นสมาธิลงไปถึงระดับอัปปนาลงไปเนี่ยท่านจะมีความสุขมากความสุขที่ท่านพบเห็นในสมาธินี่มันจะเอาไปเปรียบกับความสุขของกามเรื่องในมุ้งในหมอนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องชนะเรื่องอะไรต่างกับสิ่งที่เราพบเลยมันเทียบกันไม่ติดเลยความสุขตัวนี้เลยจะเป็นอาหารสุขหาโรอาหารแห่งความสุขความสุขกลายมาเป็นอาหารแห่งจิตให้รีบทำความเพียรต่อไปตรงนี้ไม่ได้กลัวแล้วเรื่องเหนื่อยไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะปวดแข้งปวดขาตรงนี้มีแต่กลัวอย่างเดียวว่าเวลาจะหมดนั่งสมาธิไปลืมตาแหมมันจะสว่างแล้วเสียดายแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่สงบมันจะพบความสุขเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกแต่ทีเว้ยมันว่าก็ช่างหัวมันพอมาถึงความสุขเช่นนี้มันเปรียบเทียบกันถ้าเรามีความทุกข์แต่เราไม่เคยพบความสุขชนิดนี้เราจะเปรียบอะไรได้ถ้าท่านได้พบความสุขในสมาธิที่เรามานั่งมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเมื่อท่านกลับไปบ้านไปบริหารครอบครัวอยู่กับลูกกับเต้ากับผัวกับเมียกับหน้าที่การงานวันหนึ่งท่านจะประสบปัญหาที่ทุกข์ที่สุดและท่านจะคิดถึงสภาพที่ท่านได้พบเห็นที่ได้มานั่งสมาธิได้พบความสุขจะเป็นทางเลือกแห่งชีวิตเคยเห็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินเรากำลังออกไปแสวงหาความสุขที่เรียกว่าอามิสสุขสุขที่ต้องซื้ออาตมาอยากจะแปลใหม่ไปว่าสุขที่ต้องซื้อต้องแลกแต่อันนี้นิรามิสสุขสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรไม่มีอะไรไปแลกไปซื้อไปหาแต่สามารถค้นให้พบได้เมื่อเราพบความสุขชนิดนี้แล้วไปเถอะไม่ขาดทุนดอกลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะบวชเจริญสมาธิได้ฌานนะได้ถึงจตุตฌานจะมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีหูทิพย์มีตาทิพย์แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแม้จะมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชยังไม่เป็นพระอริยะนะแต่เป็นแต่ไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชอะไรไม่รู้จักใจใครแต่รู้จักใจตนเองคนละอันกันแต่มันก็เกี่ยวโยงกันเหมือนกับมีสิ่งเหล่านี้เหมือนมีไฟฟ้านี้ไฟฟ้านี้ถ้าไม่ใช้หลอดให้มันสว่างมันก็มีไฟฟ้าด้วยความมืดเอาไปดูดน้ำได้เอาไปทำเครื่องขยายเสียงให้ดังได้ถ้ามันช็อตขึ้นมาก็ไหม้บ้านได้แต่ถ้าใช้ให้มันเป็นมันขจัดความมืดสมาธิเหมือนกันเมื่อลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะมีสมาธิมากและก็มีฤทธิ์มีเดชแต่จิตยังต่ำอยู่ยังเข้าไม่ถึงศรัทธาสินจาคะปัญญาอันเป็นองค์คุณแห่งโสดาบันในที่สุดลาภสักการะก็เกิดขึ้นเขาอัศจรรย์ท่านเก่งท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชเขากำลังไหลมาเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาถวายนานๆเข้าจิตใจท่านพอใจในลาภก็ค่อยๆเลื่อนลงไปชะเง้อไปหาความสุขทางกามมาลมดังที่ท่านได้ยินข่าวพระสงฆ์เราที่ดังๆต่อมาก็ตีลังกาไอ้ที่ตีลังกานั้นไม่ใช่ว่าดังแล้วล่มสลายลงไปเฉยๆแต่ดังแล้วรวยนะมีเงินมีทองนั่นแหละคือลาภสักการะตัวเนี้ย
จะเป็นสะพานไต

0: ไปหากรรมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุเรายังมองไม่เห็นนางชนะปทะชนบทหญิงงามแห่งชนบทนางงามท้องถิ่นนางงามชนบทหรือเทพธิดาที่สวยสดในสวรรค์ที่จะครอบงำจิตของภิกษุผู้สามารถกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยกำลังแห่งสมาธิแต่ยังกำเริบอยู่แต่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอโดดเด่นโด่งดังและลาภสักการะเยอะๆตัวนี้แหละเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณหยาบคายที่สุดของพรหมจรรย์สำหรับภิกษุผู้มีเจโตวิมุตติที่ยังจะต้องกำเริบถ้ามีลาภสักการะแล้วมันจะค่อยๆเลื่อนไหลไปเอาเงินนี้ไปซื้อโน่นไปซื้อนี่ต่อมาก็ทอดทิ้งก็จะเกิดการคลุกคีกับบริษัทกับผู้กับคนกับผู้หญิงกับอะไรมากๆในที่สุดก็ล้มละลายดังที่เราได้ยินดังที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ดังๆแล้วเป็นไปเป็นเพราะท่านมีเงินเป็นเพราะลาภสักการะเงินเหล่านั้นลาภสักการะเหล่านั้นมาจากไหนมาจากจิตอันเป็นสมาธิท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภินิหารแต่ฤทธิ์เดชเหล่านี้ยังไม่สามารถชำระกิเลสมันจึงเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะโด่งดังต่อมาลาภสักการะมากก็เกิดคลุกคลีกับบริษัทพวกนางสิกขมานากับผู้หญิงกับสตรีนานๆเข้าก็ไม่ได้สำรวมเมื่อไม่ได้สำรวมจิตก็ได้ช่องก็สบตาหลังจากนั้นก็ไม่ได้สำรวมต่อไปจิตก็ระห้อยหาอารมณ์หลังจากนั้นก็ผูกพันกับนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตคือเครื่องหมายว่างามหรือไม่งามอนุพยัญชนะก็มาถึงกลางคืนก็จิตก็ยังตามคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นในที่สุดก็ไกลห่างจากฌานจิตที่เคยหลุดพ้นจากเกโตวิมุตติก็ตามเลิกเหมือนกองทัพแห่งพระราชาผ่านเข้าไปในป่าใหญ่กลางค่ำกลางคืนเสียงจักรจันรีริงเรไรสงบเพราะเสียงช้างเพราะเสียงม้าเสียงกองทัพหลวงแต่ในความสงบนั้นอย่าลืมเมื่อกองทัพผ่านไปไม่นานนักเสียงรีริงเรไรก็จะเริ่มดังขึ้นแล้วก็ระงมควายเหมือนงัวที่เคยกินกล้าได้กินครั้งหนึ่งแล้วหยามมันบาจิตภิกษุนั้นก็เหมือนกันเมื่อร่ำรวยแล้วเข้าไปคลุกคลีมากๆเข้าการสำรวมก็จางลงจางลงได้พบได้เห็นได้สบตาได้เกิดความรู้สึกอะไรอะไรก็เกิดอนุพยัญชนะขึ้นในที่สุดก็หล่มตึงในทวนเคลื่อนองค์เวียดวานเนี่ยในที่สุดท่านก็เลยต้องศึกไปแล้วหาเลี้ยงตนเองไม่คุ้มไปป้นลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งมาอยู่ที่นี่เขียนภาพเขียนอะไรเก่งเขียนหนังสือเก่งนั่งสมาธิตีละครั้งก็มาแต่นั่งเงาหยกเวลาใดหน้าตาแจ่มใสอาตมาก็รู้วันนี้สมาธิดีนะสติดีนะแจ่มใสเบิกบานบางวันนั่งเงาหน้าบูดอยู่ตลอดนั่นแสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าเงาก็เบิกบานมีต่อมาไม่นานนักก็พากันออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนยติเข้าหมู่ใหม่คณะใหม่นิกายใหม่ต่อมาไม่นานศึกติดพันเรื่องราวกับผู้หญิงศึกไปไม่นานเข้าคุกแล้วไปลักรถเขาว่าอย่างนี้คือเรื่องความสุขประเภทนี้มันจะทำให้จิตได้สัมผัสแล้วเมื่อมีความทุกข์มันจะหาทางมันมีตัวเปรียบเทียบเมื่อเข้าคุกแล้วจะยิ่งคิดถึงศีลคิดถึงธรรมแต่บางคนศึกไปเพราะได้เจริญสมาธิมากๆศึกไปอยู่ไม่ได้นานก็รีบมาบวชเหมือนเด็กจับไฟแล้วรีบปล่อยทีนี้จะไม่จับไฟอีกเพราะเขาได้พบทางเลือกแต่เขาหลงทางแม้มีทางเลือกแล้วก็หลงทางเมื่อหลงทางไปเห็นโทษแล้วก็จะกลับพอดีเขาจับได้ลูกศิษย์พระมหากัสสปะเนี่ยถูกราชบุรุษจับได้ไปปล้นเขาจับได้เขาก็ประหารทาตัดสินประหารเขาก็แห่ประจานรอบหมู่บ้านจะเอาไปสู่แหล่งประหารพอดีท่านพระมหากัสสปะท่านมาบิณฑบาตท่านได้พบก็จำได้ว่าลูกศิษย์ของเรา ความเมตตาปานีมันมีอยู่ตลอดจะดีจะชั่วยังไงมันก็มีความเมตตาปานีก็เลยขอเขาพวกท่านจะเอาไปไหนจะเอาโจรบุรุษเนี่ยไปฆ่าประหารเพราะว่าไปปล้นเขาไปเบียดเบียนเขาพระราชาสั่งให้ประหารท่านก็เลยบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตอย่าพึ่งประหารเขาเลยในตอนเช้า
1: ประหารตอนเย็นได้ไหมขอร้องกับพระราชาท่านไปขอร้องเองเลยนะพระราชาก็เห็นว่าท่านเป็นพระมหาเถระนี่ท่านมีคุณธรรมเบื้องสูงมากอนุญาตคือขอไว้เพียงแค่แต่นี้ไปหาเย็นเท่านั้นตอนเย็นหอยยังมือแรงจังขาจะเผาขาเราเสาะยังมาเสาะเขาก็อนุญาตท่านก็ไปสอนธรรมะไปเทศให้ฟังว่าสิ่งที่เธอเคยพบเคยเห็นสิ่งที่เธอเคยได้กระทำมาสิ่งที่ฉันสอนมาตลอดนั้นมันหมดแล้วหรือในจิตในใจของเธอเธอจงตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงเจ็นเพื่อเธอจะได้พบเส้นทางสายเก่าที่เธอเคยได้กระทำมาโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอาสมาหิโตชีวิตร้อยปีของเธอถ้ามันผ่านมานั้นมันไม่มีศีลมันไม่มีการเพ่งไม่มีสมาธิเอกาหังชีวิตตังเสยโยศีละวันตัสสัจชายโนเพียงวันเดียวนี้มีศีลเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้ฆ่าใครเธอกำลังจะถูกเขาฆ่าแต่ให้เธอมีศีลตั้งแต่เช้านี่ไปหาเจ็นแล้วเธอจงมีฌานศีละวันตัสสัจชายโนมีการเพ่งไปหาเย็นเธอจงตั้งใจก็ได้รับโอวาทจากอาจารย์ต่อเหมือนน้ำทิพย์ฉลองใจหมอคนนี้นั่งสมาธิแน่นิ่งอยู่ในแหล่งประหารยังไม่ถึงเย็นเลยไม่นานนักเพียงแค่เที่ยงมันจิตมันปงมันปงสิไปใส่บ้านมันสิเคลื่อนไปใส่วิธีสิตายนี่คำเนี่ยเขาจะขาหัวแล้วอันนี้มันวิบวิสิขาดนี่ขันหูซึ่งหัวมืออื่นมือนี่แผ่นดินสิถล่มคือประเทศอินเดียตายวัดอยู่นี่นี่มันสิขึ้นไปอยู่บ่ว่าปีหน้ากูจะเอาจังสันซิกไปนี่กูจะเฮ็ดจังซี่มันสิขึ้นไปอยู่บ่มันบ่ขึ้นแล้วมันสิตายมืออื่นมือหื้อนี่แผ่นดินจะถล่มเมื่อรัฐมหาราชไม่ได้มันสิตั้งแค่ตั้งใจตายเนื้อมันจะปล่อยจะวางชีวิตะสมะสีสีนายคนนั้นลูกศิษย์พระมหากัสสปะนั้นยังไม่ถึงเย็นเลยเที่ยงแค่ไปหาบ่ายก็สามารถน่วงเอาจตุตฌานเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานแห่งฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอย่างเก่าหลังจากนั้นหน้าตาจำใสเบิกบานพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อพอข้าแกตายแกไม่เสียดายดอกแกตายอยู่ในฌานนั่นแหละพร้อมกับอาการปล่อยวางไปด้วยนี่แม้จะอยู่ในคมหอบคมดาบถ้าเราช่ำชองในการฝึกเอาไว้มันจะมีประโยชน์เอามากๆจะศึกหาลาเพศจะไปไหนเวลายังมีอยู่เดือนหนึ่งนี่ตั้งใจเอาให้มันพบสิ่งสุดในเวลาเกิดทางตันขึ้นมาฮัทให้มันถึกหาอุบายอันสอดคล้องกับจริตนิสัยเคยง่วงยังไงเคยตั้งใจในไม่เห็นอย่างไรมืดตาดีบ่รับตาดีบ่บางทีอาจจะลืมตาดีเพ่งแบบไหนเพ่งขึ้นข้างบนหรือจะเพ่งลงข้างล่างฮัดเพ่งให้มันเป็นมันบ่รับได้ทันเพ่งเป็นสร้างความรู้สึกไว้ข้างบนหัวใหญ่ห้องกับบุงนี่มันจะคงตื่นขึ้นประสาทจะมันเต็มตึ้งได้ยินแต่เสียงวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นอยู่ในหูเพ่งต้องส่งความรู้สึกไว้ส่วนบน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

เหมือนนาฬิกาใครว่าเข็มสั้นไม่เห็นทำงานจึงอยู่เฉยหรือใครว่าเข็มวินาทีไม่มีค่าเพราะมันก็แค่เวลาอันน้อยนิดแต่โดยความจริงแล้วความสำคัญของเวลาคือการผสมรวมตัวกันอย่างกลมกลืนของเวลาทุกวินาทีจึงเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุดเข็มวินาทีเป็นเหมือนคนที่ต้องทำงานหนักโดยตลอดเพื่อฝึกและเสริมสร้างทักษะของตนเข็มนาทีคือหัวหน้าที่มีประสบการณ์รู้จักการพัฒนางานและการแก้ไขปรับปรุงงานได้อย่างมีคุณภาพและเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงคือผู้บริหารที่ผ่านงานมาอย่างโชคโชนเป็นผู้แจกจ่ายงานและวางแผนงานได้อย่างยอดเยี่ยมจึงมีงานบนโต๊ะน้อยไม่ต้องยุ่งเรื่องงานเอกสารมากมายคอยคิดสร้างสรรค์แต่นโยบายเพื่อให้องค์กรก้าวเดินไปให้ถึงอย่างจุดหมายดังนั้นทุกหน้าที่ทุกความรับผิดชอบของคนในสังคมหรือวันเวลาทุกวินาทีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือยาวนานเพียงใดต่างมีประโยชน์อย่างสำคัญยิ่งคือต้องกอบกันอาศัยกันตลอดกาลหากจะมีเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติจะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความสามารถความดีงามความเป็นผู้เลิศประเสริฐและบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

0: ลิงปีนเสากับการคิดนอกกรอบได้ยินมาว่าเขาต้องการทดลองอะไรอย่างหนึ่งเอาลิง4ตัวเข้าไปในห้องกลางห้องมีเสาสูงและมีกล้วยหวี1แขวนอยู่ปลายเสาปล่อยให้ลิงหิวจัดตัวที่1ปีนขึ้นไปถึงปลายเสากำลังจะคว้ากล้วยอยู่แล้วมีสายน้ำเย็นราดรดลงมาบนหัวลิงมันทนไม่ไหวจึงรีบปีนลงมาตัวที่2ที่3และที่4ก็ทำนองเดียวกันน้ำที่หัวเสานั้นเป็นน้ำฝักบัวที่เขาทำไว้เพื่อราดหัวลิงโดยเฉพาะลิง4ตัวก็นั่งจับเจ้าอยู่โคนเสานั่นเองอยากกินกล้วยแต่ไม่กล้าปีนเสาเมื่อเอาลิงพวกนั้นออกไปเสียตัวหนึ่งเอาลิงตัวใหม่เข้ามามันอยากกินกล้วยพอทำท่าจะปีนเสาลิงตัวอื่นๆก็ร้องเสียงเจี๊ยกจากเจี๊ยกจากจนลิงตัวนั้นลังเลและในที่สุดก็ไม่กล้าปีนขึ้นเสาค่อยๆเอาลิงเก่าออกไปทีละตัวเอาลิงใหม่เข้ามาเหตุการณ์ก็คงเป็นทำนองเดียวกันแม้ตอนหลังเขาจะเอาฝักบัวออกแล้วไม่มีน้ำแล้วแต่พฤติกรรมของลิงในการปีนเสาก็คงเหมือนเดิมนี่คือกรอบความคิดของลิงที่ได้ส่งทอดกันมาโดยไม่ได้มีการทดสอบใหม่พฤติกรรมนี้เป็นโค้ดที่ได้ถ่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่มีใครกล้ามีพฤติกรรมนอกกรอบอันนี้ถ้ามีลิงสักตัวหนึ่งใจกล้าปีนเสาขึ้นไปในระยะหลังๆก็คงไม่มีสายน้ำเย็นรดหัวและได้กินกล้วยด้วยมนุษย์ในสังคมของเราได้ถูกกรอบประเพณีหลายๆอย่างบังคับให้คิดไปตามกรอบมาหลายชั่วอายุคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดนอกกรอบอย่าว่าแต่จะพูดหรือทำเลยพระศาสดาของเราทรงอุบัติขึ้นและเจริญเติบโตในกรอบความคิดอย่างพราหมณ์หรือฮินดูแต่ทรงกล้าหาญที่จะทรงคิดและทรงทำนอกกรอบของพราหมณ์จึงทรงเป็นพระศาสดาองค์ใหม่และตั้งศาสนาใหม่ได้ทรงปฏิวัติบ้างปฏิรูปบ้างตั้งคำสอนขึ้นใหม่บ้างเป็นมรดกสำคัญตกมาถึงพวกเราจนทุกวันนี้จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทศระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: ต้องทำให้โลกเยือกเย็นอยู่สบายๆหัวใจคนนี่ใจสัตว์ใจสูงมนุษย์นี่คนสัตว์ใจสูงเหมือนสัตว์ธรรมดาสัตว์เดรัจฉานธรรมดาสัตว์ใจสูงไม่จะทำมาหากินทำมาก็ยังหากินไม่หากินเลยยังว่าใจสูงไม่จะอย่างทำคนธรรมดาธรรมดาคนเรานี่จึงแตกต่างกันในโลกนี้ไม่เหมือนกันต่างคนต่างใจต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดต่างนึกไม่เหมือนกันเมื่อมันรวมมันเข้าแล้วก็มันเป็นดีคือธรรมของพระพุทธเจ้านะมาอยู่ในใจของใครหรอกเขานั่นดีนะมาอยู่ในความร้อนเหมือนกันความซ่วมอยู่กันอยู่ที่เสียคนใดมันร้อนชอบอิจฉาพยาบาทคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นทำฝ่ายชั่วฝ่ายดีมันจะดีทั้งนั้นคิดใหญ่ฝ่ายสูงอย่างครูบาอาจารย์ท่านคิดอยากสร้างตนสร้างตัวสร้างวัดสร้างวาจะเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เขาเข้าสู่โลกทำโลกนี้ให้โลกนี้มีความสุขเยือกเย็นมีอะไรเกิดขึ้นท่านจึงสร้างวัดสร้างวาเผยแผ่ศาสนาเอาศาสนามาเผยแผ่ให้เราเรียนรู้รู้จักวิธีปฏิบัติศาสนาขึ้นมันเราจึงทำอยู่ทุกวันสืบอายุพุทธศาสนาไว้ถ้าเราไม่ทำมันนี่มันก็เสื่อมศาสนาเสื่อมไปจากโลกนี้ไปศาสนาเลือกเสื่อมไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรโลกมันเสื่อมไปเนี่ยศาสนาเสื่อมไปโลกนี้จะเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากอย่าง ศีลห้าน่ะขาดศีลห้านี่ล่ะมันเดือดร้อนมากโลกเดือดร้อนมากนั่นพระเจ้าประทานธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายเพื่อปฏิบัติธรรมมีศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีวัดทุกวัดอาวาสทุกบ้านทุกเรือนเนี่ยให้เราเพื่อปฏิบัติตามทำบุญทำทานนะ เราดีขึ้นให้เจริญขึ้นเจริญความรู้ความประพฤติความรู้ด้วยประพฤติด้วยรู้ด้วยปฏิบัติด้วยเนี่ยศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลห้าศีลแปดก็ตามละสำหรับไปแต่ปากเรามันถือมันถือไม่ปฏิบัติตามไม่ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าสมัยนกแก้วสาลิกาศีลนกแก้วสาลิกาทำนกแก้วสาลิกาว่าตามพระเฉยๆมันจะปฏิบัติตามเลยจึงไม่รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รับประโยชน์ไปจากรถของธรรมะของพระพุทธเจ้าทางศาสนาเลยนะอยู่ในนั้นอยู่ลอยๆบนนี่แหละไม่อยากไม่เข้าใจศาสนาอยู่นั่นไม่พึ่งปฏิบัติอะไรนั่นทำเราพึ่งปฏิบัติศาสนาให้อยู่ในนานใจของเรานานอยู่โลกนี้นานต่างคนก็ยึดถือพยุงไว้ศาสนายังไม่เสื่อมไปนับถือไปทำให้ทานรักษาศีลบางเทศฟังธรรมมีกันแสดงมาเป็นอริยบัตรอริยวงอริยเพณีของพระเจ้าทำมาอย่างนี้แต่เสด็จมาปีพระเดชออกทำมาอย่างนี้แต่เสด็จมาทำอย่างนี้ไปตราบใดโลกนี้ไปว่างอย่างพระเดชเจ้าพระเจ้าว่างนั้นต้นก็มีพระเจ้าอยู่ส่วนเราไม่รู้จักท่านดอกมันจะใจท่านเราเป็นปุถุชนใจหยาบๆอยู่ดอกมองไม่เห็นใจท่านดอกนั่นเราจึงทำให้เกิดขึ้นแก่ใจเราจึงรู้จักใจกันรู้จักใจคนทุกอย่างที่พระเจ้าท่านรู้จักมีญาณรู้จักมีปัญญาญาณส่องด้วยใจคนรู้จักท่านจะปฏิบัติท่านจะสอนธรรมเนี่ยท่านจะดูคนก่อนนะดึงจนท่านจะสอนธรรมธรรมจะเข้าจู่ใจคนเร็วไม่เร็วสอนธรรมเหมาะสมแก่จิตใจของเด็กปุถุชนทุกคนธรรมมันจะไปเกิดประโยชน์ขึ้นถ้าเราไม่มองธรรมไม่มองคนเสียก่อนธรรมไม่เกิดขึ้นธรรมมาตามอารมณ์พระธรรมอารมณ์เราโลกพูดแสดงธรรมไม่รู้จักอะไรพักก็ไม่รู้โยงก็ไม่รู้ทำไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเราต้องได้ทำมานานศาสนาทำมานานเลยนะนี่ทำมานี่เมื่อวานนะทำมาแต่มาแล้วก็แล้วกลับไปกันมาทำพุทธศาสนานะนั่นจึงว่าทำมันเจริญขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นฉลาดเฉลียวขึ้นมาเถอะในโลกนี้ทำกันเป็นบัตรธรรมมันก็เราสร้างโลกนั่นนะเราสร้างโลกมาเสร็จสร้างบ้านอย่างเดียวทำสมบัติพุทธศาสนาเจริญทุกอย่างเลยมีเงินมีทองสมบัติพัฒนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติ

มีบ้านมีอะไรมีสัตว์มีสมบัติพระสถานอะไรก็เกิดขึ้นมันจะเจริญมีความสุขหรือเปล่าสั้นว่าจะเจริญเจริญโลกเจริญหมดนะทำบุญของเจ้าเจริญเจริญความรู้ความประพฤติมันจะมีความสุขอยู่อย่างนี้เราจะมาวันนี้มาฟังเทศของครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดให้นะ ยึดเอาทำอะไรที่เหมาะใจกับใจตัวเองไปปฏิบัติตามเราเข้ามาปฏิบัตินี่แหละศีลห้าเรานี่แหละถ้ามีจริงๆไม่รับติดปากเฉยๆหรอกปฏิบัติทุกอย่างเมื่อเราปฏิบัติโลกเราทุกวันละไปนอกเนี่ยนะพืชผักสวนครัวเราก็ต้องปฏิบัติมันใส่น้ำรถใส่ปุ๋ยรถน้ำมันจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตัวใหญ่ตัวอ้วกใครเป็นราคากินเป็นดี

ใส่ถ้ำรถใส่ปุ๋ยรถน้ำมันจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตัวใหญ่ยอดอ้วกใครเป็นราคากินเป็นดีเนาะอันนี้เหมือนใจเราเหมือนกันเราสบายใจตลอดเวลาเราจากโรคโกรธหลงนี่แหละจากตัณหาราคะเราเนี่ยนะใจเราใจมีความสุขมีใจสุขเหมือนสุขใจไม่ใช่สุขกายแต่ได้อย่างละอย่างสุขกายต่างหากสุขกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขกายสุขใจเรานี่ปราศจากความชั่วทั้งหลายใจมีความสุขคิดแล้วก็มีความสุขทุกปูโป่งหมดเถอะเป็นจังหวะมันฉลาดต่อจนรู้จักธรรมนี่จะอันใดคนละอันใดใครคนบำเพ็ญขึ้นนั่นแหละละความชั่วบำเพ็ญความดีขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราเราจึงการสะสมเก็บหอมรอบเล็บความดีอันนี้ให้มากๆเราจะเป็นใจสิ้นมีความรู้มากมีบุญมากนะมีวาสนามากไม่ใช่ไปอ้อนวอนเสกสรรปั้นแต่งขึ้นดอกของเรานี่เราทำเอาคนเดียวเรานี่แหละทำแต่ละคนละคนน่ะนะทำให้เกิดขึ้นในใจของเรามรรคผลอยู่ที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วบอกมาแล้วท่านไม่ได้พระพุทธเจ้ามัตตานีขี้เหนียวท่านทำให้ทุกอย่างเลยนะสงสารโลกเนาะเรียกว่า กรุณา เมตตาสงสารเมตตาปรารถนาให้สุขโลกมีความสุขท่านยมมาเผยแผ่ธรรมจะบอกทำไปมันมีมันเหมือนกันนะศาสนาเพิ่มศาสนาเนาะมีมันเบียดเบียนพระอย่างทุกวันนี้แหละอิจฉาพยาบาทมีคนมันคนที่ไม่ดีมันเนาะมันทำให้ครูบาอาจารย์ท่านเดือดร้อนใจที่มาเบียดเบียนมาลักมาขโมยวัดของวัดต่างๆนี่แหละมันอย่างนั้นใจมาโลกมันอย่างนั้นเพราะโลกยังไม่เสื่อมแต่ความชั่วทั้งหลายในโลกนี้จึงมีเกิดตลอดเวลาจะมีการสั่งสอนกันบอกเราบอกเราบอกเราเป่าร้องเป่าร้องกันให้เราทั้งท่านหลายเข้าใจพุทธศาสนาจึงได้ละความชั่วเสียต้นเหตุของมันเป็นศีลห้าศีลแปดนะไม่ใช่ว่าท่านพูดเฉยๆเล่นเฉยๆนะไม่ใช่ยาปากคอกนะ แล้วพูดเฉยๆตามพระเฉยๆเนาะไม่ใช่ยาปากคอกทำดีจริงๆดีจริงๆของเรานี่ดีจริงๆเราทำไม่ดีให้เกิดขึ้นมีอะไรเท่ากันเถอะดีอันของนี่อันนี้มีจริงๆไม่ใช่ความพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านล่อลวงเขาแค่นั้นท่านจึงให้ประทานอย่างนี้ตลอดเวลาเรียกว่าศีลสัมปัญญตามีศีลเหมือนกันธรรมะสัมปัญญตามีสติความเห็นต่างกันมีสมะสัมปัญญตามีธรรมเหมือนกันโลกนี่เหมือนกันหมดใจอย่างเดียวกันหมดมันก็มีความสุขตรงนั้นเองท่านเราทั้งหลายที่เป็นศาสนาสายใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้าต้องเชื่อของเชื่อพ่อแม่ของเราคือพระศาสดาของเราบทฐานศาสนาให้เราทั้งทุกวันนี้แหละยังเชื่อธรรมของเจ้าน่าเชื่อนะมีเหตุมีผลมันเถอะไม่ใช่จึงน่าเชื่อเหตุดีมันก็ผลดีเหตุชั่วมันก็ผลชั่วทำไมเกิดเพราะเทพเจ้าเอาเราเทวดามาประทานให้แล้วเกิดที่ใจของเราเองแล้วก็ทำเองเกิดขึ้นมาอย่างเสือไล่ก็ดีสีก็ดีไม่ใช่อะไรเกิดประทานให้เราทำดีให้เกิดขึ้นทำดีนั้นไม่ยากนักใครก็ทำได้ไม่ยากนักพระเจ้าว่าทางสายกลางปฏิปทาสายกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนนักไม่ตึงนักเหมาะแก่ทุกคนของพระเจ้าท่านจะมาสอนเราเอาทำที่เหมาะสมกับจิตใจของเรามาไม่ดีนะมาสอนให้เราทุกวันนี่หรอกมันใช่ว่ายากอะไรมากเกินไปหรอกมันใช่ว่าใส่เงินใส่ทองมากเกินไปจะกำลังใจของเรากำลังกายของเราเนี่ยทำศาสนาเอาของโลกนี่แหละไปแลกเอาของฟองดีเอาสมบัติโลกนี่ไปทำเอานะทุกวันนี้ยอดตบุญให้ทานทุกวันเนี่ยทำอะไรที่เราให้ทานเป็นของเรานะวันนั้นพระเจ้าวันนั้นแล้วอยู่ในบ้านนี่เป็นไม่ของเราของโลกของสมบัติโลกอย่างนี้กับไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเราเอาออกได้หรือของเป็นของเราแล้วอยู่ในเรือนไฟไหม้หมดให้กับฉันใดเราต้องให้คุณให้ทานคุณให้ทานมีการที่ลึกถึงบุญทานของเราที่รักษาไว้ก็อกเดียวดีใจนี่ปรับ

0: นใจมีคนคุณธรรมของพระเจ้าอยู่นั่นคือพระเจ้าจึงให้มีทานมีศีลรักษาศีลตรีเมตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโลกนี้นะ ยึดต่อเวลาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วของที่เป็นเกิดมาหยาบๆอย่างศีลห้าผิดศีลห้าน่ะน่าจะให้สงบระงับไปมันไปเป็นไม่ได้คนเราไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ว่ามาแล้วเนาะโอคติจันยูคุณฟังธรรมแล้วจะได้บรรลุธรรมวันนี้ก็มีวิปัสสิจันยูฟังธรรมแล้วก็จะสุดเรื่องเสร็จต่อไปก็มีเนื้อยะบุคคลแนะนำได้จะเจริญไปข้างหน้าก็มีปัสสะปรมะเปลืองบทเปลืองคำสอนสอนยากพูดยากมันสอนนักเรียนเขาสอนนักเรียนเนี่ยนะบางคนก็สอนยากเหมือนกันสอนยากของนักเรียนเนี่ยปัสสะปรมะเปลืองบทเปลืองคำสอนของพระเจ้าสอนยาก ขมขื่นธรรมะของพระเจ้าเข้าหักใจคนนั้นยากนั้นเราจึงพยายาม ใส่ขันติความอดทนใส่ความเพียรในศาสนานี้เอาใจเขาเราจะไปต่อสู้กับความดีของเราเอาสุขในโลกมาเรียกเอาความสุขใหญ่คือสองโลกกันจังมาใส่เสื้อของเราไว้ไม่จังหวะเอกตะบรมสุขสุขของศาสนาเรานะมีความสุขมากมีอะไรเท่านั่นคือพระท่านออกบวชนะครับข้างพุทธการของเดียนนี่ก็ตามบางคนออกบวชเป็นเสียถีนะข้างพุทธการนะเป็นหมาเสียถีออกบวชบวชเอาละไปได้มันต่อเราทุกวันเหมือนกันเราร่ำรวยก็มีคนสิ้นหมดพุทธศาสนานี่ร่ำรวยก็มีทุกตนก็มีนั่นจะได้จะละได้ท่านเลื่อมใสพุทธศาสนาได้บุญคุณเกศศาสนามันต่อเห็นดูธรรมของศาสนาต่อมันเป็นของละเอียดละออเยอะดีที่สุดเลยยังพยายามพึ่งปฏิบัติตามยังบวชจนตายเห็นดอกไม่เลื่อนใสไม่ปล่อยจริงไม่ปล่อยวางไม่ใครคงเลื่อนใสเลยอย่างครูบาอาจารย์ท่านอย่าปู่เราเนี่ยที่ผ่านดวงล่วงไปเลยนะเอออาตมาก็ตามละอาตมาก็บวชมานี่60กว่าพรรษาแล้วนั่นก็ตายแล้ว64 65พรรษาแล้วมันอยู่ไม่ความสุขนะสุขอันนี้ไม่ใช่สุขยุโรปธรรมดาไม่ใช่สุขที่ว่าอามิตรนะเจอสิ่งของยั่วธรรมของพระพุทธเจ้าต่างหากธรรมต่างหากเกิดที่ใจของแต่ละคนพระพุทธเจ้าตามยังมีอยู่ได้นานมีความสุขนานทุกข์ก็ตามทุกข์กายกับใจแยกกันจากกันทุกข์กายสุขเป็นเจ้าเรือนละไม่ได้ต้องรู้มันทุกข์ใจนั่นทุกข์อาศัยใจทุกข์อาศัยโลกมาอาศัยใจเรามันจึงทุกข์ละได้ทุกข์กายละไม่ได้มันเป็นภาระอันหนักในการบริหารมันจนตายวันเถอะอย่างเจ้าปู่เราเนี่ยแหละทุกจนตายวันเถอะละไม่ได้ทุกขันนี่นะขันแต่ละขันเป็นสารพิษเป็นมารขันธมารนั่งก็เจ็บมากนอนก็เจ็บเพนทันก็เจ็บพิษอยู่ต่อเวลากินยาต่อเวลาเรื่องลงทุกขันนะพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แต่มาพระอรหันต์ทั้งหลายที่พ้นโลกแล้วท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่กลัวท่านไม่สนใจมันนะสนใจแต่ความดีข้างหน้าคุณอันนี้สร้างหัวมันทุกข์ไปไม่ได้ตามไม่ได้ทุกขันคุณเปลี่ยนไปทุกข์เจ้าเรือนนี่แหละละไม่ได้จึงเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายลุกทุกข์ในโลกนี่ต้องไม่อยากมาเกิดอีกประโยชน์นี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างเราเป็นอย่างทุกวันนี้แหละนะตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไม่ได้จบสิ้นความมาวนคือความเกลียดวนคือกิเลสไม่จะวนความตายตายแล้วเกิดอีกมันห่วงเนี่ยห่วงโลกตลอดเวลาห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติพัฒนาห่วงเราจะสร้างไว้ก็ห่วงเกิดไปตายไปเกิดกับลูกอีกนะก็ไม่เกิดมากอุปทานยึดมันยึดถือมันลูกข้าพเจ้าหลานข้าพเจ้านี่เป็นตัวสังสารวัฏใหญ่โตมีพุทธเจ้ามันนั่นเราทั้งหลายจำเป็นจำนี้อยู่จนเกิดแน่เลยนะเกิดแน่จะเกิดดีเกิดชั่วนั่นแล้วแต่กรรมของเขาแต่ละคนเราทำดีมากกว่าเกิดความดีแต่เราทำชั่วมากกว่าเกิดในทางชั่วเกิดแน่นอนในทางที่ไม่เกิดเกิดแน่นอนเดี๋ยวเรารู้จักว่าจะเกิดที่ไหนนั่นเราต้องรู้จักใจของเรานะพี่นาใจของเราไม่รู้จักว่าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่อยู่อย่างไหนพระอรหันต์ท่านรู้นะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันจะไปไหนท่านรู้จักหมด นั่นคิดตลอดเวลาไม่ใช่คิดอย่างทิ้งๆคว่างๆนี่เราใจคิดมาเดี๋ยวๆนี้คิดอยากละความชั่วให้มากๆที่สุดเท่าที่จะละได้แล้วโกรธดงนี่ล่ะให้ทานก็ละปราบความโลภพระศาสนาก็ปราบความหลงปราบความโกรธหมดภาวนาก็ปราบความหลงไม่ยังมีใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ธาตุขันธ์บริสุทธิ์มีอะไรธาตุขันธ์มันสะอาดสะอ้านคือครูบาอาจารย์นั้นเพ่งไปเป็นไปนะธาตุขันธ์เราธาตุขันธ์ท่านมันธาตุขันธ์เรานะกระดูกเรียวท่านอย่างไรกระดูกเราใสไม่แก้วนี่เถอะมันก็แก้วธรรมดาเลยนะมันก็แก้วธรรมดาใสแจ๋วเลยนี่ดูพระอาหารดูพระครูบาอาจารย์นั้นทำดีเถอะนั่นสอถึงว่าใจท่านสะอาดบริสุทธิ์จริงๆดีจริงๆกันต่อนั่นธรรมสอนเราจะเอาความดีมาสอนเราทุกวันนี้ล่ะเราทำถูกแล้วก่อนไม่ได้เสือกสั่นวันละเรื่องบ่ายหญิงบ่ายชายว่าลูกใครหลานใครว่าผัวว่าเมียใครเป็นนั่นจะกันหมดนี่พระเจ้าเอามาสอนเราทุกวันเป็นของดีอันยิ่งยิ่งยืนต่อยั่งยืนต่อศาสนาดีเร็วๆสายเบลๆท่านนั่นดีนี่สุขอันสุขยั่งยืนนั่นพระเจ้าว่าเอกระดับรวมสุขสุขอย่างเดียวนี่เพราะการทำอย่างได้ของนี้อยากได้ถึงพยายามไปสามเบาอย่างทำทุกวันนะอยากจะมาบวชมานี่แหละไม่เคยละไม่ใช่ไม่เคยละเมินความดีเราไม่คิดตัวอย่างนั้นนอนก็คิดอย่างนั้นภาวนาอย่างนั้นอยากได้ความดีอยากได้ยิ่งมากอันนี้ไม่ใช่ตัณหาอยากได้นะไม่ใช่ตัณหานะเป็นบุญเป็นเรื่องของจิตใจบุญเกิดขึ้นจิตใจของต่างหากไม่ใช่ตัณหา เรื่องบุญเรื่องปัญญาขึ้นต่างหากอยากได้ของเรานี่ยังจึงพยายามนานๆนั่งภาวนานานๆจนเสียองค์ะนะบางคนบางครูบาอาจารย์ท่านองค์เสียองค์ะนะเป็นเปี้ยเป็นร้อยเลยเนาะมีน้ำมาพาดเลยทั้งตัวเลยก็ช่างมันกายนี่แปลเอาไปไม่ได้หรอกกายจะทิ่มนี่เดี๋ยวนี้แหละเร็วๆนี่แหละนี่เอาความชั่วเอาความดีไปละไม่ได้เอาความชั่วเอาความทุกข์อันตรายไปแล้วเอาความดีในโลกนี้จะนั่งภาวนานั่งจนมันสบายเหมือนคิดสบายก็นั่นเราคิดให้สบายไม่ใช่คิดสั่วๆเหลวๆไหลๆคิดให้มันสบายอันนี้ไม่ดีครูอาจารย์สั่งสอนเลยคิดมันสบายคิดเป็นต้นเหตุทั้งหลายแต่คิดดีก็ทำดีคิดชั่วก็ทำชั่วจิตวิญญาณของเราเนี่ยสำคัญมากคิดของเราคิดไม่ดีฆ่าเจ้าของตัดฆ่าตนเองเหมือนกับเสนียมเหล็กเกิดจากเหล็กเองกินเหล็กเองปั่นเป็นไปเลยนี่ขอฉันใดความชั่วทั้งหลายมันเกิดที่ใจของเราเนี่ยมันทำให้ใจเราเสียใจเราเนาะเสียความดีเรานะมันจะพยายามละความดีเนาะพยายามละความชั่วให้เราให้ใจออกจากใจเราไม่มีความชั่วทั้งหลายเนาะทำมานานเนี่ยของเนี่ยมาสมัครมือเมื่อวานนะทำมานานเนี่ยนะอย่างเก่าเนี่ยไม่ได้นะก็จะตายเนี่ยมันมีทุกข์มาอยู่นะก็จะตายเจ็บสมองระวังสุขติโน่นพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นจุกไม่สมองระวังสุขติโน่นระวังอย่างนั้นนั่นเราจึงให้ในความถูกใจของเราพยายามละความชั่วเราทั้งเสียละได้นะให้ปล่อยให้มันหลุดเกิดขึ้นในใจของเราของอันนี้ไม่ยากเท่าไรนักยังไงเท่าไรนักนะทำได้ทุกคนแต่ว่าแล้วก็ทำได้ทุกคนนี่ว่าให้ญาติโยมทั้งหลายทำดีหมดทุกคนนี่ว่าเป็นสามัญญาตาตรงกันหมดทุกมีศีลเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันที่ถือว่าเป็นตรงกันอย่างพุทธเจ้าในพระอาหารทั้งหลายที่มุ่งบวชตามพุทธเจ้าเนาะท่านมาต่างพ่อต่างแม่แต่ว่าเมื่อถึงนั่นถึงพุทธเจ้าแล้วก็ได้นั่นเหมือนกันพุทธเจ้าเลยอันนี้เหมือนกันเนาะมันก็น้ำทะเลน่ะน้ำทะเลใหญ่กว้างขวางมากลึกมากน้ำแม่น้ำไหลสุทะเลเนี่ยเป็นน้ำจืดก็ตามเลยแต่ส่วนนี้เข้มหมดเป็นน้ำอะไรก็ตามที่ในกรุงเทพน้ำสกปรกไหลสุทะเลสะอาดหมดที่หมดอันนี้ก็ยันใดใจของคนเหมือนกันน่ะแต่เรามาพึ่งปฏิบัตินี่ตราบได้แล้วก็เราก็มีความสุขอยู่ที่ตราบนั่นมันจึงบ้านหน้าทำหน้าพึ่งปฏิบัติตามนี่ยากอยากได้จริงๆเนาะของเรานี่นะนึกว่าพยายามออกมาบวชพุทธศาสนาเราเหมือนกันออกมาพุทธปฏิบัติศาสนาทุกข้องโซ่ข่าวนี่ปล่อยให้โลกควบคุมใจเราล้อมมากเกินไปพยายามไปเอาศาสนาเป็นที่ที่พึ่งเป็นที่พึ่งอยู่ต่อเวลาถ้าจะมีเป็นที่พึ่งอนาถานะจนความดีนะอนาถาจนความดีเรา เราทำอยู่ตลอดเวลาไม่อนาถาไม่จนหนุนของดีเราบุญบุญประสุขดีงามง่ายสุขก็สุขดีก็ดีงามงามง่ายง่ายไอ้ช่วยบุญช่วยมีทำเพลินนักมันมากทำมากเพลินนักบุญมาช่วยเราพอได้ไม่พอได้ก็ได้พอมีก็มีเนี่ยบุญช่วยเรามันจวบบุญมีจริงบาปมีจริงถ้ามันมีบาปมีบุญคนเราเท่ากันหมดในโลกนี้นะนี่ก็ดีหมดชั่วก็ชั่วหมดอันนี้มันทำบางคนก็รวยมากทุกข์มีตัวมากนี่ว่ากรรมจำแนกสัจจะเป็นต่างกันเหมือนกันมันเราจึงพยายามอะไรมันชั่วคิดชั่วเราก็พยายามละนั่นเสียอะไรมันดีเราก็พยายามไม่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เราทั้งหลายเนี่ยมานั่งภาวนาบางมันมารักษาศีลอย่างวันนี้ละปฏิบัติธรรมที่นี่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาให้เจริญขึ้นให้ทำเจริญขึ้นใจของเรา มันเหลือใจหุ่นเราสั่งสอนคนอื่นได้เป็นพระพุทธเจ้าของเราคือพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละท่านเจริญขึ้นมากๆจนเหลือใจของท่านท่านหวนเป็นล้นใจท่านต่อมาหาเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายนั่นแหละคำสอนของธรรมะของท่านออกมาสั่งสอนเราทั้งหลายยังเราทั้งหลายรู้จักบุญรู้จักบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเราจะเลยงดผมสั่วทบดีนั่นเสียลดความสั่วนั่นเสียทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละนี่ว่าเราลู่ในสอนบ้างคำสอนพระพุทธเจ้ามาในพระเทพครูบาอาจารย์มาอะไรไม่ดีกว่าพระกันละนั่นเสียอะไรมันดีกว่าพยายามสะสมเก็บหอมรอมริบให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราอย่าประมาทในวัยของเรานะหนุ่มก็ตามแก่ก็ตามตกวันมันจะพัดผ้าของเราไปจากโลกนี้ไปนี่สมบัติโลกไม่ใช่ของเรานะของสมบัติโลกต่างหากไปไม่ได้อยู่บ้านเรือนพัดสมบัติต่างๆในโลกนี่แหละไม่ใช่ของเราของโลกนะเราอยู่ในโลกนี่ต้องอาศัยนี่ไปตลอดเวลาถ้ามีอันนี้ก็ไม่มีความสุขข้างหน้าเหมือนกันล่ะถ้าไปทำคนดีไปก็ไม่มีเสื้อพึ่งอาณาถาจนคนดีเรามันพยายามทำอย่างนี้นั่นการโปรดการเลื่อมใสพุทธศาสนานี่ยากนะการโปรดสัตว์พุทธศาสนานี่โปรดยากเพราะมันขมขื่นเราไม่อยากทำในโลกเราโลกนี่หวานอร่อยดีโลกนี้ตีมีซุปดูทักทุกข้างหน้าต่อไปข้างหน้ามันทุกนะลูกแต่เสียเมียใจจากอะไรสมบัติพระสารมันหายไปเนี่ยมันก็ทุกเรียกว่าอยู่ในโลกทุกตลอดเวลาจบปกินอากาศทุกปกินแล้วก็สุกทุกเล็กทุกน้อยทุกทุกเล็กน้อยมันสาใจเรามากินร้องไห้ร้องห่มหัวเราะทำดีทำชั่วตลอดเวลามากินมันยินดีมากินมันยินร้ายใจของมันเป็นสังขารใจบาปปรุงแต่งเอาบุญญาพิสังขารบาปปรุงให้เป็นบุญญาพิสังขารบุญแต่งให้เป็นอันนี้สาพิสังขารหวั่นไหวตามบุญตามบาปที่เราทำไว้นั่นเราจึงพยายามอันใดที่เป็นบุญกุศลเราก็พยายามสะสมขึ้นพยายามสะสมกับหอมรอมที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเรานั่นเจ้าทั้งหลายได้ฟังธรรมสาวนะหรือได้ฟังจากอุบาจารย์มาหลายองค์และท่านแล้วแต่หลวงปู่ล่วงไปแล้วนี้จงพยายามสะสมความรู้ความดีเกิดขึ้นแก่ตัวเราพยายามเก็บหอมรอมได้บุญกุศลที่เกิดขึ้นตัวเราเมื่อเราทำบุญเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วจะมีความสุขความเจริญอยู่ทุกที่พาราติการยังได้แสดงมาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีย์
1: สัพเพเหระธรรมตอนตัวกูของกูโดยแอนเรื่องมีอยู่ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่สถานที่นี้มีการจัดระเบียบไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเวลาจะเดินจงกรมผู้ปฏิบัติธรรมจะมีหมายเลขและล็อกที่จะเดินให้ทุกคนเดินในที่ที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดิฉันได้เดินในล็อกที่จัดไว้ให้เป็นเวลา3วันแล้วพอเข้าวันที่4ของการปฏิบัติธรรมดิฉันก็ได้ประสบกับเหตุการณ์จริงในขณะที่ดิฉันพักจากการเดินจงกรมชั่วคราวเพื่อไปห้องน้ำและกลับมายังล็อกที่ดิฉันเดินจงกรมประจำ ก็เห็นผู้ปฏิบัติธรรมหญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ในล็อกที่ดิฉันเดินเป็นประจำทันทีที่เห็นก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นที่ใบหน้ารู้ทันทีว่านั่นคืออาการโกรธแต่จิตก็บอกว่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรอีกใจหนึ่งก็แย้งว่ายายนี่จะเดินในล็อกฉันอีกนานไหมพอเห็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเดินจนสุดล็อกเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งที่อยู่ริมหน้าต่างซึ่งต้องเดินผ่านล็อกที่ฉันเดินเป็นประจำนั้นความรู้สึกอีกแบบก็วูบขึ้นมาในใจน่าละอายใจจริงๆเขามาแค่เดินผ่านเพื่อไปหยิบฟูกรองนั่งดิฉันไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเขาในใจก็บอกตัวเองว่าล็อกที่เดินอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเขาแค่จัดไว้ให้เราเดินชั่วคราวรู้สึกได้ประจักษ์ในธรรมของท่านพระพุทธทาสที่ว่าด้วยเรื่องตัวกูของกูเป็นเช่นนี้เองและได้นำมาเป็นคติธรรมสอนตนเองจวบจนทุกวันนี้ค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่71คอลัมน์สัพเพเหระธรรมอ่านโดยวรรณรัตน์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือเราทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระขัดสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นรึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อที่ใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเอง เมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเรา ถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจเพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิด

ั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายสบายนั่งให้สบายสบายทำใจให้สบายสบายอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรแล้วก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้ คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกศาผมเกศาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกถึงผมเส้นเดียวก็ได้หรือที่สะทั้งที่สะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เจริญสมถะกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมก็เล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาถ้านึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็รู้เข็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้านึกไม่ได้ก็ทันนักขาเล็บนักขาเล็บถึงนึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ๆไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้พี่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเราจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กายหนักรู้กายเบารู้ใจสงบรู้ใจไม่สงบรู้พยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองทุกๆ ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฟันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาตั้งปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามมือกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเองก็เกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามมือเข็นร่างกายของเราฟันของเรา

พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธเนี่ยคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่จะไม่สงบถ้าไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโรมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระวิจารณังก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโรมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกถึงผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวิญญาณก็ดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมก็เล็บก็หนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมให้ใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไป2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ได้

พยายามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกถึงกายนั่งอยู่หายใจอยู่ผมควรเลิกผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมื่อไหร่ก็เห็นพิจารณาเมื่อไหร่ก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองให้พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็ยอมยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจอะไรได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเอนกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

ยามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ที่คิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่ปฏิบัติจะมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้รู้คิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมก็ได้หรือจะโลมาโลมาขนโลมาขนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าขนเป็นยังไงขนทิวขนตาขนจมูกขนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วาเดียวก็เอากลับมาแค่วาเดียวก็กลับมาพุทโธธโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าคิดเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเหล่านี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเองนักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฝันทันตาฝันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คือคิดหนอหรือเกสาผมเกสาผมหรือโลมาโคนมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้ให้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวย

สังโฆสว่างสวัยหรือเกสาผมเกสาผมสว่างสวัยที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คือพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาเกสาเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

ิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับวงลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

ือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะรึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปรึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็รึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตไม่รวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความดูท้อถอยความวุ่นวายหนึ่งรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

ทีไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมคนเล็บผนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นว่าเกะผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เวนฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไปพิจารณาเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แกะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี้เราก็พิจารณาฟันนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณามันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันทางไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันลบกดลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำแหละร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยจนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้แล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ตื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายชั้นใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ชั้นใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสติฐานตั้งใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งไปตั้งใจที่ฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตติยัมปิมะยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ใจของเจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาเราหมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังธรรมน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังธรรมไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังธรรมโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังธรรมแล้วมันก็หายเซ็งใช่มั้ยไอ้คนที่ฟังเราโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติ

มีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันเป็นบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรๆมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปเขาเรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำ

ไปก็เรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเราแต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากคบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีริยะมีขันตินี่เป็นตบะที่ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมึงเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์เรียกว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงกับเสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องเขาเรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เรียกฉันทะจิตคือจิตเนี่ยไตรตรองดีแล้วจิตตะก็เรียกจิตเราสามารถที่ไตรตรองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเรานี่ไตรตรองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเราก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอคือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ยเคยสุขใช่ไหมเคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตทั้งเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งมันไม่ใช่เซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปขวากไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือเบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันอ่ะเราเป็นไปคอยตั้งแต่6 โมงอ่ะแม้3 ทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาไงเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี้ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโอ้โหนี่มันปีติแสดงว่าเขาสนใจเราแม้ว่าสามมาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งเนี่ยเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังคนช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มานี่เซ็งเลยแต่มาพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะ

ตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งๆโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองพอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายใช่เลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาสที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็อโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันไปร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนถ้าเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงเขาเรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองเขาเรียกคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมโยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะฮะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่มีคำสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นแหละมันจึงไม่เซ็งเข้ามาใกล้กันนะฮะฮะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งแสดงว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะโยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งชีวิตไม่สมหวังน่ะคล้ายๆว่าทำอะไรอะไรก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่นเริ่มเซ็งมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเซ็งมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เซ็งใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นโยมเซ็งไหมไม่เซ็งเลยตอนที่เซ็งใช่ไหมตัวเลขเท่าไรตัวเลขเท่าไรยังเซ็งนายโยมตัวเลขเท่าไรยังเซ็งตัวเลข4เซ็งไงใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแหมเขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอ รู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแหมไม่เจอตั้งนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแก่ไปเยอะโอยเซ็งเลยเราแหมเขาบอกถ้าเขามาทักเราหูคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปกว่าเยอะนะชุ่มชื้นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินดึงเซ็งอยู่นะพอก็ถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเซ็งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักน่ะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากกระทบได้ถ้ากระทบจะเซ็งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่เซ็งแต่ไอ้คนที่รักเนี่ยให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเซ็งถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมเนี่ยที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วยังความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เซ็งเขาเรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมเขาเรียกว่ารักนั้นจะทำให้เซ็ง
บางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปจะอยู่กันไปไปมันเซ็งไปเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุยกันให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหาลืออย่างน้อยก็เย็นมาเหนื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่นี่ผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิงและความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักหลวมหลวมเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะหมายถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเซ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เซ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเซ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกริ่งกรุงกริ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมากใช่ไหมไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทำอะไรที่ผิดศีลไม่ทำมีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนดินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมากไอ้นี่มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแต่เราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นน่ะมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เลยว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบแต่ว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากก็เลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกสัก499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปเซ็งบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนมาแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนบางทีทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันเป็นนรกต้องเป็นพันโยมผู้ชายมันทำบาปมันแก้เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกรรมอะไรมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูกต้องก็เลยไปเป็นนางฟ้ากันมากมายใช่ไหมไอ้นี้ถ้าหากว่าเรามามองด้านพฤตินัยหรือการกระทำของจิตใจของทางผู้หญิงผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นเพราะเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พวกนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพวกนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรก
ไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี้ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตนี้มันจะไม่เสงตอนนี้ถ้าเราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขต้องทำยังไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเองรู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเซ็งๆไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียวเอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั่นน่ะคือจุดสว่างจุดสงบจุดที่จะทำให้ทุกคนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้สุขกว่าแต่ก่อนเนี่ยแหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากมากมีอะไรเข้ามามากมากรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดเคยคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมนะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นนะคือการแก้ปัญหาล่ะคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นะคือการแก้ปัญหาหัวใจล่ะถ้าคิดมากๆนะคือปัญหาล่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดงี้เข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งหรือยังหรือเซ็งใหญ่เลยเล็กกว่าเซ็งอีกคำว่าพูดถึงเรื่องเซ็งๆแล้วเหี่ยวเลยมาใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยมถามมนุษย์กลัวอะไรก็ตอบให้ชื่นใจดิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวอดกลัวกันนี่กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งรักมากเลยถ้าไม่ได้ชั้นเนี้ยตายแน่เลยไอ้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยโยมกลัวตายไหมวันสุดท้ายที่โยมจะดับทุกข์คืออะไรคิดถึงหน้าเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างทุกที่สุดแล้วทุกเนี่ยมันไม่ดับทำไงโยมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกได้คือตายนะที่เขาจะตายกันเยอะๆนะเขาที่เขาฆ่าตัวตายกันเยอะนั่นเป็นวิธีดับทุกของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรนะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้นะ
แสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวพัดพลาดจากกันใช่ไหมกลัวไม่โยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการพัดพลาดจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพลาดจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้าโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าโยมรักสามีสามีตายก็ตายก่อนไม่ได้โยมต้องตายก่อนถ้าโยมรักภรรยามากโยมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าให้ภรรยาตายที่หลังเพราะกลัวทนไม่ได้ที่เห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่เห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายน่ะบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงก็ใจเดียวรักเดียวอย่าตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ยคือกลัวพัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยจึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือหัวใจเนี่ยมากนะทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักเราพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพัดพลาดไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พัดพลาดจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพัดพลาดจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกข์มากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้คือทนสภาพไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไว้ทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณปะตามใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเรานะทำไมไม่เตรียมใจไว้ละโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไว้บ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไม่เกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยยังดาราหนังอะไรคนนางงามเนี่ยเตรียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยเรื่องทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวน่าเกลียดโยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็รอมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยต้องแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตกคนหนึ่งในยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปองตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไปก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้
ฉันก็กินอิ่มนอนหลับมันไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็ไปเพราะฉันปรงตกแหละอ๋อที่มัน

ตรงตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันอ่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยคว้าเวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยาเนี่ยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใครพอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจท่านกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องข่วนแค้นนักเลยอ่ะเพราะที่จนน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลยมพร้อมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเจ๋งไหมโยมแสดงว่านั่นเนี่ยเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกข์ก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรรมะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้และยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล่ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล่าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับภายพร้อมถึงกระเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนื่องไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเลยจึงได้ตั้งชื่อว่าแก้เซ็งในชีวิตเรื่องอะไรเราจะไปคิดว่าคงเราจะไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเราต้องรักตัวเองให้มากเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นทางดับทุกข์ไหมและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูที่ผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนล่ะมันไปนั่งคุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันเนี่ยหลายคนแล้วแล้วเราโง่ไหมโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักนั่นโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เลอเรานะมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวแม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกข์แต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกข์ห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนหนึ่งก็กินตั้ง3 เวลาไม่อ้วนเนี่ยอาตมากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายเงี้ยกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวร3 ตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างเนี้ยสบายเงี้ยไม่ต้องไปดึกแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้ววะเนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแล้วผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอะ
ผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอกันเดือนไม่พอเราโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านเลยในสุดมันก็ชีวิตก็จึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดสิ้นเปลืองไปทุกวันทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างกับพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอจะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นสมณะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุบกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามันรู้จักคำว่าพอเนี่ยมันมีไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดีแต่นี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอแล้วไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตเนี่ยมันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปประวงว่าเราจะต้องพัดพากจากคนโน้นพัดพากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแค่เซ็งสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางกลางอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เซ็งอยากจะอยู่คนเดียวด้วยสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันทุกวันทุกวันเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแก้เสียงให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านขุนนางไปสมัครทำงานอยู่บ้านขุนนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงได้เป็นขุนนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านขุนนางขุนนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นนายพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าทักษิณก็มาจากลูกศิษย์วัดแบบนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายมันงานมากมันก็เครียดไปจะเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะมาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับสิงกับผู้ชายหนุ่มสิงกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ไอ้สามีมาไงจับได้ให้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชากดาบซามูไรออกมาจากข้างฝานะครับฟันคอไอ้
สิ่งกายนี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องกันเนี่ย

เอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาให้ภรรยาเขามานึกว่าเอกชู้รักเราตายแน่ถ้าไม่เอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนไปดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่าก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทงฟันไอ้สามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่จะทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันลายนะพอเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำงี้เมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไงเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยรักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชพอบวชก็เอ๊ะเราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่อย่างนี้มันยังอยู่นะภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยทุกคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายคนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรเนี่ยถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายแล้วทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่วมกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปร่วม 30 ปีเจาะภูเขาคนที่ก็เดินผ่านมาเขาก็หัวล้อเยาะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเจาะไปนะเขาจะทะลุสิ30 ปีนะจากหนุ่มน้อยมาจนอายุตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายมันก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกนี่สินกายเขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้กวางว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่ไหมบอกใช่ตัวเขาเองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วย

ือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมนั่นไอ้นั่นก็สองวันทั้งวันก็มายืนกระพายดาบดูสติเมื่อไรมันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงๆเจาะแบบเหมือนเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊ะเรามาคอยเมื่อไรมันจะทะลุหรือเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แล้วบอกเอางี้นึกในใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆอันนั้นก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะสองคนกลายเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพ้นเจาะไปจะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันผลที่สุดเจาะทะลุครบ30ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยคราวนี้โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นใช้โดยที่เมื่อมีหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกว่าก็คุกเข่าเลยคนนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านนั้นไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่านะกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปก็เลยก็เรื่องก็จบเขามีความเพียรนะที่ทำความดีให้ส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ตัวมูมานทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรคงไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะเพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจเราว่าอ๋อความไม่พอใจความเสียใจความคับแค้นใจนี่มันมีอยู่ในใจเราทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วระยงก็สบายใจเพราะฉะนั้นคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองอุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจเนี่ยไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วคือได้ว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมฮะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกให้เขาให้หมดถ้าห่วงมันเซ็งนิยมนะอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นน่ะคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอก
อันนั้นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตนีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาได้เช่นเขานิยมทอดกฐินไปกี่วันละนั่นแหละของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินแล้วเป็นกากหมดแต่ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นแหละของที่เสียสละได้มดพ้นความตนีได้เนี่ยนั่นแหละของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตนีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้เนี่ยคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้เราเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้แต่จริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ยถ้าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ได้ไปนะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายนะไม่ใช่ของเราของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำเอาไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่ว่าเราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกจะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงครองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้สิ่งสัก15นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆดิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆท้ายๆจะมาใกล้ๆผู้ชายมาใกล้ๆอย่านั่งนั่งไปออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วสวรรค์ต้องปีนขึ้นมานะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอลดความปุ๊บเนี่ยแหมไม่เป็นไรนะกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายเนี่ยบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเหตุปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายเราทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นแหละบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์แรงจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเอง
ดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวาย